0: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสักครู่กับปฏิตามค่ะ
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการนี้กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรโดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ15นาฬิกาจากนั้นจะยังคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักบดหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA แจ้งว่าผลตรวจตัวอย่างพบฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามส่งผลให้พิงค์ยังไม่สามารถลงแข่งในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษว่ามีความผิดแต่อย่างใดโดยพิงค์สามารถขอคัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาและยังมีสิทธิ์ร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่างบีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนโปรแกรมแข่งวันนี้ของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในศึกเอเชียนเกม2026โดยเวลา 7:30 น.แบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนส่วน 8:00 น.เทบลเทนนิสทีมหญิงรอบแรกไทยพบอินเดียจากนั้นเวลา 12:10 น.มิกมาเชียอาร์ตรุ่น54 กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศกันจุฑาภัทรบุญซ่อนพบไดอาน่าโปโกเซียนและเวลา 13:00 น.แบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบไชนีสไทเปและเวลา 14:00 น.วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงทีมสาวไทยพบเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ัญชาการทหารบกกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชี้เข้าสู่ช่วงเตรียมการสำคัญในอีก3เดือนข้างหน้าย้ำทำงานเป็นเอกภาพส่งข้อมูลถึงประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างทั่วถึงกองทัพภาคที่4ร่วมประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเตรียมพร้อมภารกิจ25กันยายนถึง9ตุลาคม2569ณเขื่อนรัชประภากองทัพบกไม่ทอดทิ้งกำลังพลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3มอบเงินเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนลุ้นวันนี้แถลงภายหลังประชุมครม.ศาลเกาหลีสั่งจำคุก5อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด18ปีช่วยอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนก่อกบฏญี่ปุ่นรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนแผลงฤทธิ์ก่อฝนถล่มลมกระโชกแรงกระทบสัญจรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: เรา
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน

0: ที่ฟังจากสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์หรือว่าในส่วนของหน้าเพจก็ดี
1: ครัน บ
0: ะครับขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจเช้านี้ครับ
1: โดยเฉพาะหน้าเพจเนี่ยนะครับพิมพ์ Army Radio ค้นหาได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: คุณธีรพัฒน์ผลโพคุณธิดาโตมาสด้วยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจทีมงานเช้าวันนี้คุณโน้นนาจาก101นะครับแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีเมื่อวานเป็นยังไงได้ติดตามลุ้นติดตามเชียร์
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลบิ๊กแมตช์
0: โอ้โหถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับ
1: ครับ
0: หลายคนเรียกแมตช์หยุดโลกเลยก็ได้
1: ใช่
0: เนี่ย
1: ค
0: น
1: ระ ั
0: ค
1: บ
0: รับช่วงเย็นๆตอนที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับ
1: ช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ถนนโล่งอาจารย์นะฮะ
1: ยังกับเขาทรายชกมวยสมัยก่อนเลยนะฮะ
0: คนติดตามดูกันต
1: ครั
0: ล
1: บ
0: อดเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของสาวจีนนะครับที่น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่ก็เฉือนชนะไปได้แค่หน่อยเดียวอย่างน่าเสียดาย
1: สาว
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ท
0: บ
1: ยก็เรียกพ่ายวิว
0: พ่ายวิวพาดหัวอย่างนั้นเลยนะฮะ
1: พ่ายวิวนะฮะเพร
0: ค
1: าะ
0: ร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: าลุ้นมากเสียวมากนะฮะเกือบจะนะ
0: อืม
1: เกือบจะได้เฮเหมือนกัน
0: สู้กันถึง5 เซตนะอา
1: ห้
0: จ
1: า
0: ารย์
1: เซตเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้น4 เซตเนี่ยเรียกว่า2-2เท่ากันนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเมื่อถึงตัดสินกันในเซตที่5ก็ได้ชิงเราคงได้ชิงเหรียญทองแดงจากทองที่อยากจะได้เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับกำลังใจก็ยังคงมีอยู่สาวไทยเราก็เล่นแบบพูดถึงว่าก็ผ่อนคลายนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของโค้ชออสท่านก็บอกว่าก็เป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับก็ตอนแรกท่านออกมาสัมภาษณ์ก็บอกขอโทษนะฮะที่ไม่สามารถที่จะพาไปชิงเหรียญทองได้แต่เชื่อว่าคนไทยเราเข้าใจเมื่อวานนี้
1: โอ้เข้
0: ใน
1: าใจ
0: ส่วนของนักกีฬาไทยเองเราก็เล่นอย่างเต็มที่
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นอย่างถือว่าสู้สุดใจนะอาจารย์นะครับในขณะที่ลูกวอลเลย์ลูกกลมๆอาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้
1: ใช่
0: นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้เรื่องของกําลังใจเรื่องของขวัญของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราภารกิจของพี่น้องชาวไทยยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังต้องส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันต่อวันนี้เรามีตารางแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับสาวแดนโสมจาก
1: เก
0: เก
1: า
0: าห
1: ห
0: ล
1: ล
0: ี
1: ีใ
0: ใ
1: ต
0: ต
1: ้
0: ้นะครับช่วงเวลาชิงเหรียญทองแดงใน14 นาฬิกาเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD นะครับเดี๋ยวร่วมส่งกำลังใจไปพร้อมกันหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้ชมกันไม่แน่ใจว่า PPTV HD ถ่ายทอดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
1: ครั
0: แต
1: บ
0: ่ว่าเขาจะจัดการแข่งขันกันในช่วงเวลา17 นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับ
1: ครับนี่คือเอเชียนเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคน
0: ครั
1: ต
0: บ
1: ิดตามลุ้นติดตามเชียร์แต่เป้าหมายต่อไปเขาบอกว่านู่นแหละโอลิมปิก
0: ใช่ครับ
1: อีก2 ปีใช่ไหม
0: อีก2 ปี2028ลอสแองเจลิส
1: นั่น
0: สห
1: คร ื
0: ั
1: อ
0: ฐอเมริกา
1: เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนะฮะก็
0: คร
1: ค
0: ับ
1: งจะได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งที่มีกำหนดที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันในวันนี้
0: ครับ
1: นะครับนั่นก็คือกีฬาแข่งม้านะซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับเดิมแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาแล้วก็มาทีมชาติไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่15 กันยายนแล้วนะครับเพื่อให้มาได้พักฟื้นแล้วก็ปรับตัวจากการเดินทางก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการแข่งขันนะครับซึ่งประเภทศิลปะบังคับม้าทีมไทยในประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฉลิมฉานยศวีรพานิชฉันชนกคลาร่าริคเกอร์และนิรพุทธิสมบัติขณะที่ประเภทอีเวนติ้งประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับ
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนทำให้มีการเลื่อนนะครับกำหนดการแข่งขันประเภทอีเวนติ้งเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะครับ21 กันยายนเนี่ยตามท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขามีรายงานเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนี่ยนะครับได้มีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นมันก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดโดยรอบต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศ

0: ที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ
0: เมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่มหานครโตเกียวครับ
1: ครับผลกระทบจากไต้ฝุ่นยังลามถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้จัดการแข่งขันได้เลื่อนการแข่งขันขี่ม้าที่กรุงโตเกียวในประเภทอีเวนติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่ง
0: ค
1: เ
0: ร
1: ดิ
0: ับ
1: มมีกําหนดแข่งขันเมื่อวานนี้21กันยายนเลื่อนออกมาทําการแข่งขันในวันนี้แทนเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็สภาพสนามที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าวครับ
0: ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันบางรายการในเอเชียนเกมครับก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่มาแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็ต้องมีการติดตามเรื่องของเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างใกล้ชิดนะครับประเมินผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การเดินทางของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยก็เพราะในเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับ
0: เรื่องของความพร้อมในการแข่งขันถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องใช้สถานที่กลางแจ้งในการแข่งเนี่ยอันนี้จะได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับ
1: ครับนี่นะฮะ
0: ครั
1: ซ
0: บ
1: ึ่งในวันนี้นะครับแข่งขันครบ3บททดสอบทั้งศิลปะบังคับม้า cross country และก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางก่อนที่ประเภทศิลปะบังคับม้าซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาในการแข่งขันประเภทนี้ด้วยจะลงแข่งขันสนามทําการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ครับ
0: ครับก็วันนี้เดี๋ยวติดตามมาให้กำลังใจนะครับทีมการแข่งขันนักกีฬาขี่ม้านะครับในประเภทอีเวนติ้งเนี่ยนะฮะก็มีการแข่งขันในวันนี้
1: วันนี้
0: นะครับ
1: ครับ
0: อัธนั้นของนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ระบุบอกว่านักกีฬาม้าผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับแล้วก็หวังให้นักกีฬาไทยแสดงศักยภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับโดยยังให้ความสําคัญกับสุขภาพแล้วก็สวัสดิการของม้ามาเป็นอันดับต้นๆด้วยครับ
1: การแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับจัดขึ้นที่อีเควสเทรนพาร์คเขตเซตากายะกรุงโตเกียวนะครับสนามที่เคยใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งในปี1964และก็2021ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเรื่องของกีฬาขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นประเภทอีเวนติ้งหรือว่าศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาในทุกๆประเภทด้วยนะครับก็หลากหลายประเภทในขณะนี้ก็เร่งชิงชัยทำเหรียญทองท
1: ครับ
0: ำเหรียญต่างๆเนี่ยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
1: ครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจเพราะว่าเอเชียนเกมจะปิดฉากลงในช่วงของต้นเดือนตุลาคมก
1: ค
0: ็ยังมีเวลากันอยู่เนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรนะครับทรงเป็นประธานในการเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงปี2569ครับ
1: ครับในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและก็ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
0: ครับแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงพระองค์ทรงเปิดงานแล้วก็มีการทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติ2ล้าน3แสนตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปลาน้ำจืดแล้วก็มีพันธุ์กุ้งก้ำกามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนำไปลงสู่เขื่อนพระนามเนี่ยนะครับทั้ง7แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ
1: จากนั้นก็ทรงได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนการแสดงนะครับได้แก่นิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญนะฮะของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการ งานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและก็สัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและกระตุ้นอบพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนิทรรศการที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาคประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาเช่นฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ
0: ่
1: การผ่าตัดแล้วก็กายวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงครับ
0: ครับก็ผู้สนใจนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานของกรมประมงได้นะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตจตุจักรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการออกบูธของผู้ประกอบการแล้วจากเกษตรกรชาวประมงทั่วประเทศด้วยในห่วงระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ครับพูดถึงประมงแล้วก็นึกถึงสมัยรัชกาลที่9เนาะที่มีพันปลาที่ได้รับถวายมาจากจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะ
0: ปล
1: านิล
0: น
1: ะสมัยรัชกาลที่9ก็เลยให้กรมประมงได้เพาะเลี้ยงแล้วก็พระราชทานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
0: เดี๋ยวนี้ก็ปนินก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับ
1: ครับ
0: ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เลยแล้วก็เป็นปลาถือว่าเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจนะอาจารย
1: ์
0: นะครับเพราะว่ามีการนำมาเลี้ยงนะครับไปยังเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับเลี้ยงขายนะครับนำมาประกอบอาหาร
1: ครับ
0: บางทีก็เลี้ยงส่งก็มีเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานและพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อปลานิลด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ทรงทนุถนอมอย่างกับ เรียกว่าอย่างกับพระราชโอรสเลยทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ผมบอกว่าเหมือนเป็นโลกของ
1: เหมือนเป็นโลกของพระองค์เลยนะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรมประมงเรียกว่าระดับตำนานเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทางการจะตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนเตรียมการถ่ายทอดสดและก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับ
0: กับก็ขณะที่หมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้นะครับระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ก็จะเป็นการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะครับแล้วก็ในวันที่16ธันวาคมจะมีการเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนะครับเป็นการเก็บแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: นอกจากที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับยังเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็หารือแนวทางในการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีครับ
0: ครับซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: กลับมาที่กองทัพบกครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกนะครับซึ่งพลเอกพนักแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับกำชับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิทัลนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้แก่หน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรและกีฬากองทัพไทยพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่สามารถทดสอบร่างกายประจำปีงบประมาณ2,569ครั้งที่2ได้คะแนนร้อยละ100หรือว่า 100% นะครับ
0: ครับ
1: โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพบกถือเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบครับ
0: ครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการจับกุมนะครับยาเสพติดเนี่ยยึดของกลางนะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว81ครั้งนะครับสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด90คนยาบ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังหลักล้านเม็ดนะครับ39ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้มียาเสพติดชนิดอื่นอีกจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับมีในเรื่องของการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ82ครั้ง315คนนะครับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับพบ2ครั้งด้วยกันก็ยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่นะครับขณะที่การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายกระสุนปืนเนี่ยนะครับทั้งหมดใน26ครั้งสามารถที่จะกับจับกุมผู้กระทำความผิด31คนด้วยกันครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของทหารกองประจำการนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการและก็การส่งเสริมอาชีพหลังจากปลดประจำการนะครับก็เน้นย้ำให้หน่วยแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่ามีความประสงค์จะรับราชการต่อคือเลื่อนปลดเนี่ยเสนอความต้องการผ่านออนไลน์ได้นะภายในวันที่25กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสมัครต่อดำเนินการได้หลังจากปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความประสงค์จะให้กองทัพบกช่วยในเรื่องของการจัดหาอาชีพหลังจากปลดประจำการก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกครับ
0: ครับซึ่งในโอกาสสุดท้ายนะครับผู้บัญชาการทหารบกในการประชุมท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมนกตทบหรือว่าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนกันยายนเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจารย์ครับ ก็จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณ แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าทุกคนคือบุคลากรที่สำคัญแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกองทัพเป็นอย่างมากครับ
1: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกคิษณุพงษ์รอดสิริพลเอกสันติสกุลธนาพลเอกไพศาลนุสังเป็นต้น
0: คร
1: ับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราไพรินฟังไม่ผิดนะครับท่านผู้ฟังตราไพรินอ้าวแล้วไม่ใช่ตราพนารินเหรอถามในใจเพราะว่าทุกครั้งจะฟังเป็นตราพนารินท่านผู้ฟังครับผมก็ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบตราพนารินก็ยังมีอยู่แต่อยากจะเน้นตราไพรินทำไมจึงต้องเป็นตราไพรินนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันหลายๆท่านก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปทุกอย่างนะครับบริบทมันเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมต้องร้องเพลงแบบเปลี่ยนไปมากๆการใช้ชีวิตการซื้อการกินการเดินการเหินการเข้าสู่สมาคมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนเพราะอะไรอันนี้ไม่ต้องถามนะหลายๆท่านก็รู้ทุกท่านต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาในบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนามังคุดตราพนารินของเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ย250มิลลิลิตรนะครับมีกระชายเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราเพิ่มกระชายเข้าไป 20% จาก250มิลลิลิตรก็เป็น300มิลลิลิตรขวดใหญ่ขึ้นเอ้าขวดใหญ่ขึ้นแล้วราคาล่ะราคาเท่าเดิมนะครับก็คือ360บาทถือว่าเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ฉะนั้นน้ำมังคุดตราไพรินจึงเป็นน้ำมังคุดสูตรปรับปรุงคุณภาพนะครับคุณภาพนี่เหมือนตราพนารินทุกอย่างแต่เพิ่มเติมก็คือกระชายนะครับหลายท่านก็คงรู้ว่ากระชายนั้นมีผลดีต่อสุขภาพยังไงขาดตลาดหาซื้อยากมากทุกวันนี้นะครับจากกิโลหนึ่ง 40-50 บาทนะครับเป็นกิโล150 160 170 180หาซื้อได้ยากมากแต่ด้วยความปรารถนาว่าอยากจะให้ท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังได้ดื่มน้ำมังคุดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้นเข้ากับสถานการณ์นะครับเราก็เพิ่มสมุนไพรคือกระชายเข้าไปด้วยเพิ่มปริมาณเข้าไปด้วยนะครับจากขวดหนึ่งที่250มิลลิลิตรเป็น300มิลลิลิตรเยอะกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะดื่มน้ำมังคุดตราพนารินเหมือนเดิมก็ดื่มได้แต่ผมแนะนำตราไพรินนะครับตราไพรินไพรินสระไอพอผ่านรอเรือสระอินอหนูทอทหารรอเรือกรันไพรินนะครับขวดสีเขียวเข้มขวดสีเขียวก็มีจำหน่ายที่ร้านเดิมวางคู่ขนานกับน้ำมังคุดตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาในร่างกายของเราก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่อุปการะน้ำมังคุดตราพนารินมา3ปี4ปีมานี้นะครับแล้วก็ดื่มกันทั่วประเทศไทยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าปรับปรุงนะครับปรับปรุงเป็นตราไพรินก็ต้องจดอย.ใหม่เปลี่ยนตราใหม่นะครับตราพนารินก็ยังคงมีอยู่ขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดครับท่านผู้ฟังในเรื่องใจบุญทำบาปแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายครับบ่ายวันนั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างก็ตกอกตกใจกันทั้งหมดเมื่อรู้ว่ามีรถชนคนตายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านอีกแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวแบบนี้เพราะว่ารถราสมัยนี้มันวิ่งกันไวจริงๆขับรถไม่ได้ระวัดระวังอะไรกันเลยถึงได้ชนกันบ่อยบ่อยแต่พอรู้ว่าคนที่ถูกรถชนและตายไปแล้วเป็นใครชาวบ้านก็ร้องกันพึมพำสะเทือนขวัญสะเทือนใจเป็นที่สุดต่างก็ออกปากถึงคนตายโอ้ไม่น่าเลยเพิ่งเห็นกันอยู่หลัดหลัดแท้แท้เออใช่ไม่น่าเลยจริงๆแกเป็นคนดีมากเชียวแหละพอข่าวว่านางเอ้ยถูกรถชนตายไปแล้วเนี่ยแพร่สะพัดไปชาวบ้านต่างก็พากันตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครในหมู่บ้านต้องจากไปกระทันหันแบบนี้มาก่อนประกอบกับนางเอ้ยเป็นคนแข็งแรงขยันขันแข็งในชีวิตไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อทั้งยังไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยสักครั้งใครจะไปคาดคิดว่านางจะต้องมาตายหงส์แล้วก็จากไปอย่างรวดเร็วจากกันไปโดยไม่ทันร่ำลาใครเลยแบบนั้นเมื่อศพถูกนำมาไว้ที่วัดค่ำนั้นชาวบ้านก็พากันโจษจันเรื่องอุบัติเหตุที่น่าตื่นตกใจนี้กันเซ็งแซ่ทีเดียวแต่ก็ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าเรื่องที่มีคนเห็นนางเอ้ยไปปรากฏตัวที่นั่นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นท้ายบ้านหัวบ้านกลางตลาดหน้าวัดหรือว่าทางไปโรงเรียนทุกคนที่เห็นต่างยืนยันจำเพาะเจาะจงว่าล้วนเห็นป้าเอ้ยเหมือนกันเป็นเวลาเดียวกันแต่จะเป็นไปได้ยังไงที่คนเราจะเห็นคนคนหนึ่งไปอยู่ในทุกๆจุดในเวลาเดียวกันอย่างนั้นไอ้เวลาที่ว่านี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เพลงชาติกำลังจะดังในตอนเย็นอันเป็นเวลาโพลเพลพลบค่ำเวลาเข้าใต้ขอบไฟพระอาทิตย์เพิ่งจะลาลับขอบฟ้าไปนั่นแหละที่ต้องบอกว่าเป็นเวลาเพลงชาติก็เพราะว่าตามต่างจังหวัดทุกๆบ้านจะต้องมีเสียงตามสายเพื่อให้ชาวบ้านก็ฟังข่าวสารต่างๆที่จะต้องมาประกาศกันแล้วก็ในเวลาตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นเนี่ยทางวัดจะต้องเปิดเพลงชาติให้ชาวบ้านได้ยินกันไม่เคยขาดจะมียกเว้นบ้างก็เฉพาะวันไฟดับเท่านั้นแหละชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยถือเวลาหลักตอนเพลงชาตินี่เองเป็นโมงยามที่สำคัญให้จดจำประจำวันไปด้วยและในวันก่อนที่ป้าเอ้ยจะตายทุกคนต่างก็เห็นป้าเอ้ยปรากฏตัวในช่วงที่อยู่ในระหว่างเพลงชาติเนี่ยเสียงตามสายนี่เป็นตัวกำหนดให้จดจำกันได้ทุกคนและมันก็เพิ่งเกิดเมื่อค่ำวานนี้แท้ๆก่อนเพลงชาติจะดังยังไงฉันเห็นป้าเอ้ยอยู่ในสวนกล้วยนั่นยังตะโกนถามกันเลยว่าเย็นนี้ทำอะไรกินแต่แกไม่ตอบนะฉันยังแซวแกไปเลยว่าแหมเดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงนะป้าแกก็ยังไม่ตอบอีกนะแล้วเพลงชาติก็ดังมาทันทีฉันยังกลับมาบ้านมาบ่นให้ผัวฟังเลยว่าป้าเอ้ยนี่แกหูตึงหรือว่าฉันไปทำอะไรให้แกโกรธหรือเปล่าตอนนี้กล้วยสักหวีสักเครือฉันก็ไม่ได้ถือวิสาสะเอาของแกมานี่นะเห็นมันสุกคาต้นเมื่อไหร่ถ้าอยากได้ก็ขอแกก่อนแล้วแกก็ให้ทุกครั้งเออทุกทีเวลาแกมาสวนแล้วก็เห็นฉันง่วนอยู่ในนั้นบางทีเรายังไม่เห็นตัวแกเลยแกตะโกนใส่แล้วเออแต่หนนี้ประหลาดเกินเพราะว่าเห็นกันแท้ๆเลยแกไม่มองหน้าเราแถมพอถามก็ไม่ตอบรายนี้มีสวนอยู่ติดกันแม้จะปลูกกล้วยเหมือนกันแต่ว่าบางทีคนเล่าก็ยังข้ามไปเอากล้วยในสวนของนางเอ้ยมากินเป็นเรื่องปกติเพราะว่ารายนั้นเขาไม่หวงกินได้ชื่อว่าเป็นนักแจกทีเดียวผัวฉันเขาก็ว่าฉันตะโกนถามแกตอนเพลงชาติมันดังหรือเปล่าแกถึงไม่ตอบแกไม่ได้ยินละมั้งฉันสาบานเลยนะฉันแซวแกไปแล้วตอนที่เสียงนาฬิกามันตีเก้งเก้งแล้วมีคนพูดว่าเวลานี้18นาฬิกาไม่ใช่ช่วงที่เพลงมันดังแล้วหรอกแต่ถึงตอนเพลงมันจะดังถ้าเป็นป้าเอ้ยตัวจริงแกก็ต้องตอบสิค คนเล่าพูดแล้วก็มองหน้าคนอื่นไปรอบวงเหมือนกับจะบอกให้รู้ว่าไอ้ที่แกเห็นนั่นน่ะไม่ใช่ปลาเอ้ยตัวจริงอ่ะแล้วเป็นใครกันเฮ้ยตอนที่มันประกาศว่าขณะนี้เป็นเวลา18 นาฬิกาเนี่ยฉันเห็นปลาเอ้ยอยู่หน้าวัดเว้ยแกกำลังปั่นจักรยานข้ามสะพานอยู่เลยฉันเห็นก็ตะโกนถามแกว่าไปไหนป้าแต่แกก็ไม่ตอบทำหน้านิ่งคอตั้งอยู่บนรถนั่นแหละแล้วพอเพลงชาติดังฉันก็หยุดรถยืนตรงเคารพธงชาติพอหันไปดูเนี่ยแกหายไปแล้วคนที่นั่งฟังอีกคนเนี่ยก็พูดขึ้นบ้าแล้วตอนนั้นน่ะแกขี่จักรยานอยู่ข้างโรงเรียนโน่นน่ะฉันกำลังจูงควายข้ามเหมืองมาเสียงคนประกาศขณะนี้เวลา18 นาฬิกาพอดีเป๊ะเลยตอนที่เห็นแกปั่นจักรยานทำหน้าตาเฉยผ่านไปนั่นน่ะฉันโบกมือให้แกก็ทำเป็นไม่เห็นมันยังไม่มืดเลยนี่นะตอนนั้นฉันยังนึกอยู่เลยว่าแกจะรีบไปไหนของแกฮะอีกคนก็บอกว่าตอนนั้นน่ะแกอยู่บ้านฉันเห็นกับตาเลยพวกแกเนี่ยตาลายกันไปหมดแล้วฉันน่ะเดินไปขอใบชะพลูในสวนหลังบ้านแกจะเอามาใส่แกงปลีก็ยังเห็นแกเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านตะโกนขอผักเสียงแข่งกับไอ้คนที่พูดขณะนี้เวลา18 นาฬิกาอยู่เหมือนกันแต่ฉันตะโกนไปแล้วแกงเงียบนี่นะถ้าเป็นเวลาอื่นแกก็จะต้องยื่นหน้ามาถามแล้วละว่าจะเอาไปใส่แกงอะไรแต่หนนี้แกแปลกๆพิลึกคนจริงแกไม่หือไม่ไม่ถามอะไรกลับมาทั้งนั้นฉันยังนึกอยู่ว่าสงสัยแกคงไม่ได้ยินพอเก็บผักเสร็จจะเดินกลับไปก็ยังเห็นแกอยู่ในครัวยังตะโกนถามอีกว่าป้าแกงอะไรกินน่ะก็ยังไม่ตอบอีกอ่ะไม่จริงอ่ะตอนนั้นป้าเอ้ยแกไปบ้านฉันแกเอาขนมกับกล้วยไปให้ไอ้ตัวเล็กเพราะลูกฉันมันไม่สบายมา2-3 วันแล้วตอนที่นั่งคุยกันน่ะก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เพลงชาติดังอ่ะแหละป้าเอ้ยแกมาที่บ้านฉันน่ะแกพูดจาด้วยนะนั่งคุยอยู่ด้วยตั้งนานแต่ว่าฉันชวนแกกินข้าวเย็นด้วยแกก็ไม่กินนะมีรายนี้รายเดียวที่บอกว่าป้าเอ้ยพูดคุยด้วยซึ่งต่างจากทุกคนที่เล่ามาก่อนหน้านั้นเพราะว่าทุกคนบอกว่าป้าแกไม่พูดแถมทำหน้าบึ้งทำเฉยชาใส่ตะหัก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องใจบุญทำบาปจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับฟังแล้วเราก็ได้คติธรรมได้เรื่องราวดีๆได้ข้อคิดดีๆสำหรับชีวิตของเราท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สำคัญว่าจะมีทรัพย์มีเงินมากหรือน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตนี้จึงจะมีเหลือมากกว่าขาดถ้าหากว่าต้องการใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากนะครับต้องหาให้มากขึ้นจึงจะใช้เงินมากได้แต่ถ้าเงินน้อยเราก็ต้องประหยัดมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเศรษฐกิจอย่างนี้ภาวะอย่างนี้โควิดระบาดเนี่ยโอ้ต้องประหยัดกันมากๆเห็นใจทุกคนครับเงินทองฝืดเคืองสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับให้กำลังขอให้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องแบกรับมันรู้มันไปนะสุขมั่งทุกข์มั่งนี่ก็คือชีวิตจากน้ำมังคุดตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่ชาวไทยคู่คนไทยคู่พวกเรามานานหลายปีนะคนที่กินคนที่ดื่มนี่ก็น่าจะรู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงผมมั่นใจในสรรพคุณมากๆนะครับดื่มแล้วเป็นยังไงใครยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคิดจะดื่มไปถามคนที่เขาดื่มก่อนนะป้ากินแล้วเป็นยังไงลุงกินแล้วเป็นยังไงไปถามเขาดูนะหนูเป็นอย่างนี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังให้ลองกินดู10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือคำ10 มือคำไม่เท่าลองทำดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคนหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับสังเกตว่ามีกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าดื่มครั้งหนึ่ง20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1 แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5 ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมมีภาษิตที่ผมอ่านแล้วรู้สึกมันมีความสุขนะครับมีความกินใจก็อยากจะมาอ่านมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังต่อนะครับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านได้กล่าวไว้ว่าปลาตาไม่เคยหลับแต่ก็ยังติดเบ็ดดังนั้นตาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ต้องมีสมองด้วยนี่คือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงท่านได้พูดเอาไว้ว่าคนเราเวลาโกรธขึ้นมาจะด็อกเตอร์หรือว่าป.4ก็โง่พอๆกันจริงไหมครับท่านผู้ฟังจะด็อกเตอร์หรือว่าป.4ถ้าโกรธขึ้นมาก็พอๆกันและท่านก็ยังได้พูดอีกว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันถูกอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่มันผิดก็หมายความว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันอยู่ก็มันปกติดีอยู่แล้วไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันอยู่สภาพเป็นกลางๆอยู่ตามความเหมาะสมของมันเราไปตัดสินเราไปคิดมันเองว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกนะครับหลวงพ่อท่านพูดได้กินใจคือหลวงพ่อชาเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังว่าผมเคยมีวาสนาตอนเป็นสมณเณรเนี่ยเคยไปกราบเท้าท่านสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ที่วัดหนองป่าพงนะก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจนะครับแล้วท่านก็บอกอีกว่าสติก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายนะครับหลวงปู่ชาท่านสอนไว้สติก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายหลวงพ่อพุทธทาสภิกษุท่านก็สอนอีกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้มันก็ยังมีความบกพร่องของมันอยู่สิ่งที่บกพร่องอยู่แท้จริงมันก็มีความสมบูรณ์ดีอยู่บางส่วนนะครับก็คือหมายความว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เสียไปทุกอย่างหรือดีไปทุกเรื่องนะครับนี่ก็คือความหมายของท่านแล้วท่านก็สอนอีกว่าถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันคือสอนให้วางนะครับถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันท่านก็ยังบอกอีกว่าคนที่ชอบนินทาคือคนที่ชอบกินของเน่าถ้าเราร่วมผสมโรงไปกับเขาแสดงว่าเราเองก็ชอบกินของเน่าไม่เบาเหมือนกันโอ้อันนี้เจ็บท่านผู้ฟังนะครับคำนินทาเนี่ยมันเหมือนของเน่ามันเหมือนของที่เขาทิ้งแล้วเป็นของเศษของเดนที่เขาคายทิ้งแล้วเราไปร่วมกินกับเขาไปร่วมนินทากับเขาเราก็ขาดทุนนะครับและท่านก็สอนอีกว่าหูเบาใจเบาปัญญาเบาคือสมบัติของคนเขลาโดยเสมอกันนะครับไม่ว่าจะหูเบาไม่ว่าจะใจเบาไม่ว่าปัญญาเบาก็ถือว่าเขลาเหมือนกันอย่าเป็นทุกข์ให้โง่ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งคือคำนี้เนี่ยวิธีที่จะให้มีความสุขก็คืออย่าทุกข์มันพูดเหมือนกับทำง่ายแต่มันก็ทำยากท่านจะมีบทกลอนของท่านนะครับที่เราท่านได้ยินอยู่เสมอก็คืออันสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยก็คืออยากจะได้ความสุขคิดง่ายๆก็อย่าไปทุกมันก็แค่นั้นช่างมันช่างหัวมันไม่ถือแล้วมันก็ผ่านไปนะครับนี่ก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นภาษิตนะครับเป็นคำสั้นๆแต่นานๆฟังทีมันก็ได้ข้อคิดคนเรามีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีดีมีขึ้นมีลงนะครับเขาเรียกโลกธรรมท่านผู้ฟังก็ทราบเหมือนผมทราบมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์คือเราก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าวันนี้รุ่งนะพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พร รุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังนะครับมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขเป็นอิสระใจจะอิสระได้เราก็ต้องไม่ไปยึดติดในโลกมากเกินไปไม่ฝืนโลกมากเกินไปแต่หน้าที่ของเราคือเข้าใจเรียนรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้เข้าใจมันแล้วก็เราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับเมื่อเราสุขกับสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ดีทั้งสิ่งที่เป็นสุขก็ดีสิ่งที่ดีก็ดีสิ่งที่ร้ายก็ดีเราต้องเข้าใจนะทำใจให้นิ่งนะครับผู้นิ่งผู้ที่เข้าใจก็ถือว่าเป็นผู้ชนะผู้ละก็ถือว่าเป็นคนที่บรรลุได้นะครับไม่เข้าใจไม่นิ่งก็ไม่ชนะไม่ละไม่ปล่อยก็ไม่บรรลุนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษิตที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำท่านสอนให้พวกเราได้ประพฤติไปปฏิบัติตามนะครับเราทำก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาฟังเรื่องใจบุญทำบาปกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ทุกคนต่างก็ซักว่าป้าแกใส่เสื้อสีอะไรใส่กางเกงสีอะไรก็ได้ความว่าแกใส่ชุดสีเดียวกันกับที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่ก็เป็นไปได้ว่าแกได้ไปปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นตามสถานที่ต่างๆจริงแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้เลยก็คือไม่มีทางที่ทุกคนจะเห็นแกในเวลาเดียวกันได้แน่ๆยกเว้นแต่ว่าแกจะหายตัวไปหรือว่าทุกคนพากันตาลายกันทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าทุกสถานที่ที่ทุกคนว่ามานั้นมันอยู่ห่างกันเป็นกิโลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนกล้วยของแกน่ะไกลสุดอยู่ห่างไปเกือบ3กิโลทั้งวัดทั้งโรงเรียนตลาดแล้วก็บ้านแกนั้นอยู่ห่างกันคนละทิศคนละทางหมดต่อให้เป็นคนหนุ่มคนสาวปั่นจักรยานได้ไวขนาดไหนก็ไม่มีทางไปปรากฏ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSS

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ศาลฎีกาสนามหลวงวันนี้นัดไต่สวนคดีปปช.ร้อง44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรการจริยธรรมร้ายแรงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามวาระที่น่าสนใจโดยคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนโดยกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยเที่ยวไทยพลัสต่ออีก2เดือนใช้สูตรเดิม60-40จากนั้น 12:30 นในเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการแถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.อุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนบ่ายโมงรองนายกเอกนิติในฐานะประธานกรรมการและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือวันนี้9:30 ศาลฎีกาสนามหลวงนัดไต่สวนพยานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนที่ศาลอาญา
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับวิธีเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองนะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนิทานโคไม่กินหญ้านะวัวไม่กินหญ้าซื้อแว่นตาสีเขียวให้มันใส่มันก็กินหญ้าอันนี้เขาเล่ากันสนุกนะครับแต่ที่จริงแล้วนี่เปลี่ยนคนอื่นมันเปลี่ยนยากท่านผู้ฟังเปลี่ยนยากเด็กนี่อายุ6ขวบ7ขวบนี่ก็ยังพอฝึกได้11ขวบ12ขวบ13ขวบนี่ก็จะเริ่มฝึกยากแล้วคนนี่ถ้าชอบใจทำอะไรเนี่ยมันจะทำบ่อยนะครับทำบ่อยๆทำไปพอบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินพอเป็นความเคยชินเข้ามันจะกลายเป็นสันดานเป็นสันดอนทีนี้มันก็ขุดยากมันก็ติดเป็นนิสัยมันแก้ยากอย่างนิสัยไม่ดีของเราบางอย่างทุกคนก็จะมีนิสัยไม่ดีอยู่แม้แต่ตัวเราเองตัวผมเองก็มีนิสัยไม่ดีอยู่หลายเรื่องความเคยชินเนี่ยมันแก้ยากก็ต้องค่อยๆขุดไปฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยถ้าเรื่องนั้นก็ไม่ถูกใจเราคนนั้นก็ไม่พอใจเราคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ควรถ้าเรายึดมันก็เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังถ้าเราไปยึดไปเอาจิตเข้าไปจับมันทุกข์ใจถ้าเราไม่สนใจเสียก็มันเป็นของมันอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเราก็มีความสุขเปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดเขาเรียกว่ารู้จักอยู่รู้จักใช้ชีวิตกับโลกนี้คนที่อยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์เนี่ยคือยอดคนนะครับอยู่ความสุขได้โดยที่ไม่ทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีความสุขแต่ถ้าอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับคนอื่นกับภาวะแวดล้อมที่ไม่ดียืนตากแดดได้โดยที่ใจมันไม่ร้อนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดเอาจิตไปจับตรงที่มันเย็นมันก็สบายครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครได้ทุกอย่างที่หวังหรือขาดทุกอย่างมีมืดมีสว่างมีผิดหวังมีสมหวังลาภยศสรรเสริญถูกเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมมีนินทามีทุกข์มันก็สลับกันไปธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานเรื่องเวรเรื่องกรรมของท่านอาจารย์ยอดต่อนะครับต่อจากชั่วโมงที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ไก่ก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ลุงตุ๊ก็ต้องเป็นพี่สนนี่แหละที่ต้องเป็นมือสังหารเองอีกแล้วป้าสุขจะยืนอยู่ที่บันไดบ้านสั่งการให้สมุนใช้หนังสติกยิงหัวไก่ที่เลี้ยงไว้เดินเพ่นพ่านพี่สนนี่แกยิงหนังสติกแม่นมากจะโดนตรงหัวไก่พอดีไก่จะลงไปชักดิ้นชักงอตัวอื่นก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงแต่ถ้าเป็นลุงตุ๊แกคงจะแก่แล้วหูตาไม่ค่อยดีก็ยิงโดนมั่งไม่โดนมั่งบรรดาไก่พวกนั้นก็พากันวิ่งหนีลุงตุ๊ก็วิ่งไล่ยิงอีกตามคำบัญชาของเมียบางครั้งก็ยิงโดนตรงขามันบ้างขาหักก็มีแต่มันก็ยังแข็งใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเอาซ้ำเลยตาโต๊ะซ้ำเลยมันวิ่งไม่ไหวแล้วนั่นเป็นคำบัญชาประกาศสิทธิ์ของป้าสุขที่ยืนสั่งการบนบันไดบ้านอย่างจริงจังคงไม่ต้องเล่าว่าไก่พวกนั้นต้องโดนฆ่าโดยวิธีไหนหลังจากที่ถูกจับมาได้ป้าสุขอีกแหละที่เป็นผู้ปรุงแต่งอาหารเหล่านั้นแต่ว่าก็ยอมรับกันจริงๆว่าฝีมือการทำอาหารของแกอร่อยใครๆก็พูดกันอย่างนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันยังฝังจำติดตาตรึงใจคุณจันทรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าได้อาศัยอยู่กับป้าสุขตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันตอนนั้นคุณจันทราอายุประมาณสัก13ปีป้าสุขก็40ต้นๆแล้วส่วนลุงตุ๊นะแก่ว่าป้าสุขเกือบ10ปีและบรรดาญาติพี่น้องก็เหลือเกินมาบ้านทีไรต้องเอ่ยปากอยากจะชิมฝีมือทำอาหารป้าสุขทุกทีแกก็อดที่จะโชว์ไม่ได้ทุกครั้งแล้วเสียงการสั่งให้ปิดชีวิตสัตว์เลี้ยงของแกก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างเนี้ยเป็นประจำเรื่อยมา5ปีต่อมาคุณจันทราก็มาเรียนหนังสือต่อที่โคราชเพราะว่าแม่ไปรับมาอยู่ด้วยเวลากลับไปอุบลบ้านป้าสุขนี่แกจะทำอาหารให้กินแต่คุณยันชาบอกไม่เอาอยากจะกินต๊อกส้มตำกับซุปหน่อไม้มากกว่าเสร็จแล้วคุณยันชาก็ขี่รถจักรยานไปซื้อที่ร้านแถวแถวบ้าน ก็ป้าสุขแกจะให้คุณจันทาเป็นคนไปจับปลาบ้างละยิงไก่บ้างละคุณจันทาทำไม่เป็นถึงทำเป็นก็ไม่เคยนึกอยากทำแล้วคนทำตามบัญชาของแกก็คือลุงตุ๊เนี่ยสามีแกก็เสียชีวิตไปเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเส้นเลือดในส

0: ล้มป่วยคุณจันทากลับไปเยี่ยมแกบ่อยในช่วงวันหยุดป้าสุขตอนนั้น50กว่าแล้วดูสู้ผอมสุดโทรมลงไปมากเพราะว่ากินอาหารไม่ค่อยได้เวลาพูดเสียงก็จะแหบจนแทบจะเปล่งเสียงพูดออกมาไม่ได้น้าสีก็แอบกระซิบให้คุณจันทาฟังบอกว่าหมอบอกว่าแกเป็นมะเร็งที่หลอดเสียงเป็นมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยที่แกไม่รู้เจ็บคอก็ซื้อยาแก้ไอแก้อักเสบมากินเองพี่น้องทุกคนรู้หมดแล้วยกเว้นตัวป้าสุขเองเขาปิดไม่ให้รู้กลัวกำลังใจจะเสียผ่าตัดก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้รอเวลาอย่างเดียวปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณจันทาต้องรีบกลับอุบลเพราะว่าน้าสีโทรมาบอกว่าป้าสุขแกเสียแล้วแกเสียที่โรงพยาบาลตู่ลูกสาวคนเล็กก็เล่าให้คุณจันทาฟังว่าก่อนตายนี่ป้าสุขทรมานมากต้องฉีดยาระงับปวดตลอดเวลาพูดก็ไม่ได้ทำได้แค่อ้าปากพะงาบพะงาบเท่านั้นคุณจันทราก็ฟังแล้วก็สลดใจใครจะคิดอย่างแกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณจันทราคิดว่านั่นเป็นเวรกรรมของป้าสุขเองแหละถึงไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นแต่ตัวเองก็เป็นคนสั่งการทั้งนั้นลุงตุ๊สามีแกก็ใช้กรรมไปแล้วป้าสุขก็ใช้กรรมไปแล้วก็เหลือแต่พี่สนอีกคนหนึ่งลูกชายคนโตของแกเนี่ยที่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไปเจอกันในงานศพป้าสุขก็เห็นใครๆเขาเรียกกันว่าจ่าขี้เมาก็เพราะคงจะจริงพอนั่งคุยกับตัวพี่สนนี่กลิ่นเหล้าฟุ้งไปหมดแกดื่มจัดแล้วก็สูบบุหรี่จัดก็คงอีกไม่นานหรอกคุณจันทราบอกนี่ไม่ได้แช่งนะคิดแล้วก็ยังเหลือใครอีกหนอออกกับบรรดาผู้ร่วมลิ้มชิมรสฝีมือการทำอาหารป้าสุขอีกหลายคนที่ล้วนแต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้คุณจันทราก็ใจหายเพราะตัวเองก็เคยกินผัดเผ็ดไก่กับต้มยำปลาช่อนฝีมือแกหลายครั้งเหมือนกันแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเริ่มกลุ้มใจซะแล้วสิครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เรานำมาคุยกันอีกเรื่องนึงครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนายรังบ้านของนายรังนี่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ก่อนนั้นเขาจนมากจนขนาดต้องขอยืมข้าวสารคนอื่นหุงกินทำงานรับจ้างเพราะว่าไม่มีนาสักแปลงลูกก็หลายคนกำลังกินกันเลยทีเดียวคนทำงานก็มีแค่สองคนคือนายรังกับนางบุญชูทำไม่ทันลูกกินตอนนั้นยังอยู่ที่บ้านแม่ของนางบุญชูลำพังที่บ้านใหญ่หลังนั้นก็มีหลายครอบครัวแล้วอาศัยกันอยู่เป็นกระจุกเลยทั้งสะใภ้ทั้งลูกเขยเต็มบ้านเด็กก็เยอะลูกหลานก็เจียวจ้าวไปหมดแต่ละครอบครัวที่อยู่กันก็ล้วนแต่ยากจนไม่มีใครช่วยใครได้ก็ต้องช่วยตัวเองทั้งสิ้นหากินกันตัวเป็นเกลียวอยู่ต่อมาในรังก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วขืนอยู่ที่บ้านนี้ก็ต้องอดตายเท่านั้นแหละก็เลยคิดขยับขยายไปขอเช่าที่ดินเขาโดยที่ไม่มีเงินเลยพูดง่ายๆว่าไปขอเขาอยู่ก่อนแล้วก็จะเลี้ยงไก่ขายจับไก่ขายได้เงินแล้วก็จะให้ค่าเช่าเพื่อนบ้านก็สงสารเห็นใจเพราะว่านายรังเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ขยันทำงานเขาก็ตกลงนายรังก็ใช้ไม้ไผ่ตัดจากกอไผ่บ้านยายเอามาทำเล้าไก่ใช้ข้าวของที่ไม่ต้องซื้อเช่นใบตันสำหรับมุงหลังคาส่วนลูกไก่ก็กู้เงินเขาไปซื้อมาอาหารไก่ก็กู้เงินเข้ามาเหมือนกันคนเขาสงสารก็ให้กู้ปรากฏว่าเขาทำได้ดีจับไก่ขายได้เงินมาให้ค่าเช่าที่จ่ายค่าซื้อลูกไก่อาหารไก่ได
1: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังนิทานเรื่องเวรเรื่องกรรมจบไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยกรรมของคนเลี้ยงไก่ยังมีต่อนะครับท่านผู้ฟังเข้ามาฟังต่อรับรองจบในชั่วโมงนี้ฟังแล้วเพลินคนเลี้ยงไก่นี่ก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองจังหวัดอยุธยาจะมีฟาร์มเขาเรียกว่ามีที่ชนไก่สนามชนไก่ค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นที่แพร่ระบาดของโควิดไปช่วงหนึ่งนะครับคือไก่มันตีกันเอาเป็นเอาตายเราก็จับมันมาเลี้ยงจับมันมาตีน่าสงสารนะครับท่านผู้ฟังมันตีกันจนตายถ้ามันชนะก็ยังกับพระราชาตัวหนึ่งสองแสนสามแสนถ้ามันแพ้ก็เป็นไก่ต้มเป็นซะอย่างนั้นทีนี้เวลาเราทำกับสัตว์อื่นนะครับเราทำกับสัตว์อื่นเรามีความสนุกสนานพอชีวิตเราโดนทอดทิ้งโดนทำร้ายโดนเอาผู้อื่นทำให้เป็นเครื่องมือจนถึงตายเราก็มักจะโอดควรว่าโอ้ฉันไม่เคยทำอะไรกับใครนะทำไมฉันถึงต้องมาเป็นอย่างนี้บางทีก็โอดควร

0: แต่ตัวเองก็หานึกไม่ว่ามีครั้งหนึ่งคราวหนึ่งตัวเองเอาไก่เป็นเครื่องมือของความสนุกสนานของตัวเองพามันไปตีพามันไปชนพอมันตายก็เอาไปต้มกินคือชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันโดนอย่างนั้นเนี่ยมันคับแค้นใจนะท่านผู้ฟังมันคับแค้นใจไปร้องตรงไหนก็ไม่มีใครช่วยก็ได้แต่โอดแต่ครวญแต่นั่นก็เป็นวิบากกรรมของเราเองก็ต้องระมัดระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองรสชาติอร่อยซื้อหามากินมาดื่มดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังที่เคยกินอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงฝากไว้ด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ฤดูกาลตามธรรมชาติมี4ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนฤดูแล้งฉันใดชีวิตของมนุษย์ก็เปรียบได้กับฤดูกาลทั้ง4ชั้นนั้นเหมือนกันนั่นก็คือฤดูร้อนก็ได้แก่ช่วงเวลาที่เรากำลังลงมือสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะประสบความสำเร็จก็แทบล้มประดาตายฤดูหนาวก็คือช่วงเวลาที่เราทำอะไรก็ตามมองไปทางไหนก็ไม่มีใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจากนั้นก็มาถึงฤดูฝนก็คือมองยามที่เราทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จไปเสียทุกเรื่องแต่อย่างไรก็ตามวันหนึ่งฤดูแล้งก็จะมานั่นก็คือวันเวลาที่เราจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงนี้ไปสู่โลกหน้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักปรับตัวเมื่อฤดูกาลทั้ง4หมุนเวียนเข้ามาคนเช่นนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตส่วนคนฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่กับฤดูกาลทั้ง4อย่างมีปัญญาฤดูไหนผ่านมาก็พร้อมจะรับมือ
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพักคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
4: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลย okay. เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
5: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานลูกหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: ใช่
6: สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริ

0: มาฟังนิทานเรื่องกรรมของคนเลี้ยงไก่กันต่อท่านผู้ฟัง
1: ความจริงใจเขาไม่หมดหรอกแต่เจ้าหนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาเลี้ยงไก่ขายก็นับว่าดีต่อมาก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยขายได้ก็ใช้หนี้ไปเรื่อยๆจนหมดหนี้หมดสินก็ชักจะลืมตาอ้าปากได้แต่ว่าที่ดินก็ยังต้องเช่าเขาอยู่ก็อยากจะได้ที่ดินเป็นของตัวเองแต่ว่าเงินก็ยังไม่พอจะซื้อเจ้าของที่ดินแปลงที่ในรังเช่านี่แหละได้เอ่ยปากอยากขายที่ดินแปลงนี้ในรังก็ดีใจมากแต่เงินไม่มีเจ้าของที่ก็บอกว่ามีเท่าไหร่เอามาก่อนแล้วค่อยโอนเงินทีหลังในรังก็หารือกับเมียก็ตกลงซื้อที่ดินแปลงนั้นเพราะว่าดีว่าเช่าผ่อนก็ไปเรื่อยๆก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งจะได้มีเงินผ่อนชำระค่าที่ดินเขาดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างทำให้อาชีพเลี้ยงไก่ของเขาเป็นไปได้ด้วยดีแต่จะว่าดีนักก็ไม่ได้เพราะบางทีมันก็สะดุดเหมือนกันบางทีก็ตายยกเล้าก็มีก็ต้องเริ่มกันใหม่แต่อาศัยว่าเป็นคนอดทนเอาจริงเอาจังกับงานก็เลยทำให้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ด้วยความพยายามอย่างยิ่งอดออมเก็บผักเก็บหญ้ากินไปเรื่อยๆจนเก็บเงินซื้อที่ดินแปลงนั้นได้ที่ดิน3ไร่ไม่ใช่น้อยๆเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทำเอา2ผัวเมียน้ำตาไหลด้วยความดีใจเพราะว่าไม่เคยนึกฝันว่าจะมีวันนี้เมื่อตัวเองลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติญาติพ่อตาแม่ยายที่บ้านใหญ่ซึ่งเคยอยู่อาศัยกับเขามาไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือว่าเงินทองก็หยิบยื่นให้บ้างคนอื่นๆเห็นในรังเลี้ยงไก่แล้วไปได้สวยก็เอาอย่างบ้างหาที่หาทางเลี้ยงไก่กันแต่ผลที่ออกมามันไม่เหมือนกับที่ในรังทำขาดทุนเป็นหนี้เขาก็เลยทำให้ท้อถอยนายรังกับนางบุญชูมีลูก4คนลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนรองเรียนแค่ป .6 ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ไม่ได้เรียนต่อส่วนลูกชาย2คนหลังนี่ส่งให้เรียนต่อจนจบปวสมีงานทำได้เงินเดือนไม่ต้องพึ่งพ่อแม่นับว่าครอบครัวนี้ไปได้ดีเพราะว่าลูกๆไม่ใช่คนเกเรชอบหาเรื่องร้ายใส่ตัวแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาพอมีหลักมีฐานเท่านั้นนายรังก็เริ่มป่วยไข้ร่างกายไม่ไหวที่ย่ำแย่อายุมากขึ้นนายรังก็เริ่มคิดถึงตัวเองคิดว่าเขามีอาชีพที่ขายชีวิตคนอื่นก็คือเลี้ยงไก่เนื้อขายเขาก็เลยคิดจะเลิกเลี้ยงไก่เนื้อจะเลี้ยงแต่ไก่ไข่อย่างเดียวก็หารือกับเมียในคืนนึงเมียก็เสียดายแต่ก็สงสารผัวแล้วก็คิดเรื่องเวรกรรมอยู่เหมือนกันตกลงว่าจะเลิกเลี้ยงไก่เนื้อพวกญาติญาติข้างเมียก็ว่าจะเลิกไปทำไมเลี้ยงอยู่ดีๆได้เงินได้ทองไม่ชอบเหรอนายรังก็บอกว่าได้เงินได้ทองนะชอบแต่กรรมเวรมันเหมือนจะตามมาทันแล้วอ่ะไม่เอาแล้วยังอยากอยู่กับลูกกับเมียไปนานๆต่อมาก็เลิกเลี้ยงไก่เนื้อมีแต่ไก่ไข่นายรังก็รู้สึกสบายใจขึ้นนางบุญชูก็เหมือนกันรู้สึกว่าบาปกรรมไม่ได้เพิ่มพูนแต่ว่าบาปกรรมน่ะมันมองไม่เห็นตัวเพียงแต่รู้สึกได้ว่าเหมือนมันเป็นเงาตามตัวอยู่ไม่ได้หนีหายไปไหนนายรังนอนหลับก็ฝันไม่ดีเล่าให้นางบุญชูฟังเขาฝันว่ามีคนมาบอกได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายๆมาบอกว่าชะตาถึงคาดแล้วว่างั้นเขาก็กระวนกระวายมากที่กลุ้มไม่เป็นอันทำงานทำการมักจะนั่งเหม่อคิดมากเมียก็ปลอบใจลูกสาว2คนนะแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเหลือแต่ลูกชายที่ยังไม่มีเมียคืนวันหนึ่งฝนตกลมแรงฝนมันกระหน่ำตอนหัวค่ำในรังก็ไปชะโงกดูเล้าไก่บังเอิญมือไปเท้าจับเอาเสาอากาศทีวีที่เป็นท่อนแป๊บน้ำเหล็กอะเสาทีวีมันมีสายไฟพาดผ่านรั่วยังไงไม่รู้ปึ๊บในหลังโดนไฟฟ้าช็อตพลัดหล่นตกลงไปข้างล่างเมียตกใจลงไปดูไม่รู้เป็นตายยังไงเรียกวานเพื่อนบ้านช่วยกันหารถพาผัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าในหลังยังไม่ตายแต่โดนไฟช็อตหล่นลงไปโดน2ต่อถึงกับเป็นอัมพาตพูดไม่ได้นอนให้เมียพยาบาลอยู่บนบ้านเมียพอรู้ว่าผัวแย่ขนาดนั้นก็ปล่อยโฮออกมาพูดไม่ขาดปากวันนี้คงจะเป็นกรรมที่ทำเอาไว้ในค้าขายชีวิตเขาส่งเขาไปตายคงจะเป็นกรรมแน่ๆว่าอย่างนั้นแม้ว่านางบุญชูจะพูดกับใครต่อใครแต่ก็ไม่พูดให้ผัวได้ยินเกรงเขาจะกระทบกระเทือนใจนางบุญชูไม่ได้ปล่อยผัวนอนรอความตายแต่ว่าพาไปหาหมอหลายคนเขาว่าหมอที่ไหนดีแกก็ไปมันเป็นช่วงที่บ้านหลังนี้มีความทุกข์ลูกๆในรังก็มาเยี่ยมไม่ได้ขาดลูกผู้หญิง2คนที่แต่งงานแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็มาหาเช้าเย็นเลย ส่วนลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพก็มาทุกอาทิตย์แต่หนักๆเข้านานวันเข้าก็ห่างๆไปบ้างไม่ได้มาบ่อยนายหลังก็มักจะนอนน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นหน้าลูกๆเขาบอกอะไรไม่ได้พูดไม่ได้แต่การที่เขาน้ำตาไหลก็คงเพราะความเสียใจหลายคนก็พูดว่าถ้าเขาเลี้ยงไก่แล้วต้องมีอันเป็นไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นผลกรรมที่มันตามทันในชาตินี้แหละบางคนก็พูดว่าถ้าเขาไม่เลี้ยงไก่เขาจะมีฐานะเลี้ยงลูกเต้าได้ยังไงคนส่วนใหญ่ก็เห็นใจเขาอยากจะให้เขาหายเยี่ยมยามถามข่าวกันอยู่บ่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งในรังที่นอนแบบอยู่3ปีก็ต้องจากโลกไปอย่างไม่มีวันกลับในวันนั้นลูกๆ ก็มากันพร้อมหน้าหมดหลังจากที่นายหลังตายไปแล้วนางบุญชูก็เลิกเลี้ยงไก่ทั้งหมดหันไปทำสวนเพราะไม่ต้องขวนขวายอะไรอีกแล้วลูก4คนช่วยตัวเองได้หมดลูกสาว2คนก่อนที่พ่อจะโดนไฟช็อตตกเรือนก็เลี้ยงไก่กันอยู่ตอนหลังก็เลิกกลัวบาปกรรมเล่นงานเอาก็หันมาทำไร่ทำสวนกันอยู่ต่อมาลูกชาย2คนก็มีเมียกันหมดไม่มีใครอยู่เป็นโสดอีกละดังบุญชูเองก็แก่ตัวลงอยู่บ้านคนเดียวลูกชายไม่ได้กลับมาอยู่บ้านลูกสาวก็มีบ้านอยู่ของตัวเองบั้นปลายของชีวิตนางบุญชูก็ไม่ยอมทำบาปกรรมอีกเลย
0: ครับนั่นก็คือกรรมของคนเลี้ยงไก่พักสักครู่ยังไม่จบมาอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนาถึงน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมกุฎไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พวกตัวแทนจำหน่ายอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกินดีก็ขอให้บอกต่อถ้ากินไม่ดีอย่าไปบอกใครเขาต้องกินให้ดีก่อนนะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังครับผมพูดอยู่เสมอว่าการบูชาเทวดาการไหว้เทวดาเนี่ยท่านเมื่อถูกเราไหว้ถ้าเรานับถือท่านท่านก็จะมีอุปการะคุณเมตตาเราตอบนะครับปฏิการะเมื่อไหว้ท่านท่านก็ไหว้ตอบบูชาท่านท่านก็บูชาตอบหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะไหว้เทวดาอะไรที่ไหนยังไงเทวดาที่เราควรบูชานะครับเราพยายามบูชาเทวดาที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับให้ใกล้ก่อนนะเพราะว่าใกล้ๆนี่ท่านช่วยง่ายถ้าไปไกลเกินนี่บางทีท่านอาจจะช่วยไม่ถึงหรือว่าท่านไม่มีโอกาสได้ช่วยเหมือนกับเราให้ทานเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับให้คนใกล้บ้านให้คนรู้จักกันให้ญาติคนเหล่านั้นเวลาเรามีอะไรท่านก็เขาก็สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะอยู่ใกล้กันทีนี้เทวดาที่ท่านอยู่ใกล้เราเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็มีเทวดา ที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ภูมิทัตเทวดานะครับเกิดในใกล้บ้านเทวดาที่เราอัญเชิญท่านมาอยู่ในรถลาของเราที่เราเรียกว่าแม่ยานางเทวดารักษาตัวนะครับสำหรับบางท่านจะมีเทวดารักษาตัวอาจจะเป็นญาติเก่าเป็นพ่อเก่าเป็นบิดามารดาในชาติที่แล้วมีความผูกพันเคยสร้างกรรมร่วมกันมาท่านเป็นห่วงเป็นใยเราท่านก็มาอยู่กับเราก็มีนะครับเทวดารักษาบ้านเทวดารักษารถอย่างตอนที่พระเนนท่านจะเจริญพุทธมนต์เนี่ยท่านจะอัญเชิญเทวดามานะครับท่านก็ไม่ได้อัญเชิญไกลนะครับท่านผู้ฟังสักเคกาเมจะรูเปนะครับเป็นเทวดาชั้นกามาวจรชั้นรูปประพบรูปนี่เชิญมาไม่ได้แต่ว่าคิริสิกรัตเตจันตลิเควิมาเนอยู่ตามหุบเขาอยู่ตามป่าอยู่ตามวิมานต่างๆนะครับอยู่ตามดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆนะครับท่านก็จะนิมนต์มาตามถนนหนทางท่านก็จะเชิญเทวดามาเพื่อที่จะให้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนานะครับพอเทวดามาแล้วนี่เหมือนผู้มีฤทธิ์มาเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จนะท่านผู้ฟังนะถ้าชาวแผ่นดินเสด็จมาทางไหนเนี่ยพวกความปลอดภัยมันก็เกิดตำรวจก็จะมากันคนร้ายออกไปคนยากคนจนขอทานคนจรจัดวัยรุ่นขี้เหล้าเมายาไม่มีแถวนั้นนะครับจะถูกกันออกไปโดยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์เหมือนกันนะครับพอเทวดาท่านมาเยอะๆถึงว่าเราอัญเชิญเทวดามาที่บ้านเราเนี่ยท่านมาท่านก็มีฤทธิ์มีศักดิ์มีเดชมากสิ่งที่มีศักดิ์มีเดชน้อยก็ต้องถอยห่างๆก็หลบไปค่อยๆหมอบค่อยๆคลานห่างไปหนีไปถ้ามาเยอะก็หนีไปไกลก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับความสิริมงคลมันก็เกิดขึ้นทีนี้เทวดาอีกท่านหนึ่งไม่ใช่ท่านหนึ่งสิสี่ท่านที่มีอำนาจอยู่ใกล้มนุษย์ที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเขาเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลจตุมมหาราชิกราชาเทวดาที่รักษาโลกทั้งสี่ทิศคือเรื่องเท้าจตุโลกบาลเนี่ยในศาสนาพุทธนี่นับถือกันทุกนิกายนะครับไม่ว่าเป็นพม่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามทิเบตมองโกลลาวเขมรนี่มีการเคารพนับถือบูชาเท้าจตุโลกบาลถือว่าเป็นเทวดาชั้นที่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดนะครับจาตุมมหาราชิกะนะครับคือสวรรค์มันมี6ชั้นท่านผู้ฟังจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาดารดีปรนิมมิตวสวัตตีชั้นจาตุมมหาราชิกาเนี่ยจะมีเท้าจตุโลกบาลนี่เป็นใหญ่อยู่4ท่าน4ท่านนั่นก็คือจะมี1เท้าทศรัตนะครับทศรัตนะครับท่านดูแลด้านทิศตะวันออกทำหน้าที่ปกครองคนทันเท้าวิรุณ6ดูแลด้านทิศใต้ปกครองกุมพันธ์หรือกุมภกันเท้าวิรูปักนะครับปกครองทางด้านทิศตะวันตกทำหน้าที่ดูแลปกครองพญานาคแล้วก็เท้ากุเวนหรือว่าเท้าเวสสุวรรณนะครับทำหน้าที่ปกครองยักษ์ที่เราเห็นท่านปั้นเป็นรูปเอาไว้อยู่ที่วัดโพมีเขี้ยวออกมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเท้าเวสเป็นเท้าของยักษ์ดูแลยักษ์พูดผีวิญญาณปีศาจทั้งหลายนี่ท่านว่าจะกลัวยักษ์เท้าจตุโลกบาลเนี่ยในภาษาจีนเขาเรียกว่าสื่อเทียนหวังหรือว่าเซียนต้าเทียนหวังนะครับเป็นสี่มหาราชาแห่งสวรรค์นะครับถ้าภาษาเวียดนามเขาเรียกตื่อเทียนเวียงในมองโกลเขาก็เรียกมหาราชะนะมหารัญจักภาษาทิเบตเขาเรียกกะเยเชียนชีพม่าเขาเรียกสตุลอกปาละนะครับเกาหลีเรียกชอนวางหรือว่าซาชอนวางนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าชิเทโนนะถ้าไปตามวัดจีนก็จะมีการปั้นเป็นรูปเป็นเทพเจ้าจีนนะครับศิลปะจีนสวยงามมากทีนี้เรื่องเท้าจตุโลกบาลเนี่ยท่านผู้ฟังครับท่านเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์คืออยู่ใกล้ก็เอื้อมถึงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นแล้วก็บริวารของท่านก็จะอยู่ใกล้นะครับฉะนั้นใครที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยแนะนำว่าให้บูชาเคารพท่านทำบุญอุทิศให้ท่านก็ต้องขอร้องให้ท่านดูแลช่วยเหลือปกปักรักษานะครับอันนี้คือเรื่องเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ในตำราทางพระพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงไว้เยอะนะครับในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวถึงเหมือนกันทีนี้ตำแหน่งเช้าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นการผูกขาดนะครับท่านผู้ฟังบางองค์บางท่านท่านได้บรรลุธรรมเลื่อนชั้นสูงขึ้นไปนะครับท่านก็ไม่ได้มายุ่งกับโลกมนุษย์คนอื่นก็มาเป็นแทนก็มีอย่างท้าววิรูปักษ์ท่านเป็นมหาราชคุมด้านทิศตะวันตกหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยเล่าว่าเมื่อปี2531 ท่านได้คุยกับท้าววิรูปักนะครับเคยถามว่าท่านเป็นอะไรท้าววิรูปักก็ตอบว่าอดีตผมน่ะอยู่ปักใต้ประเทศไทยนี่เองเป็นผู้ชายไทยฐานะสูงมากสมัยรัชกาลที่5นะครับได้ฌานสมาบัติแต่ว่าเวลาตายเนี่ยไม่ได้เข้าฌานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอินทกะเลยนะครับคือเป็นเทวดาผู้วิเศษเมื่อท่านวิรูปักองค์เก่าได้บรรลุธรรมแล้วก็ขึ้นไปเป็นพรหมท่านก็ขึ้นเป็นแทนท้าววิรูปักองค์เก่าอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านว่าเอาไว้ส่วนท้าวจตุโลกบาลอีกท่านหนึ่งคือท้าววิรุณหกนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เคยถามนะครับท่านบอกว่าคือตอนที่มาปรากฏเนี่ยท่านบอกว่าเห็นท่านท้าวมหาราชมานั่งอยู่องค์หนึ่งมาตัวสูงเท่ายอดตาลท่านจึงหันไปถามว่าใครท้าวทศรัตครับพอท่านเข้ามาใกล้ก็เลยถามว่าทำไมสูงเหมือนเปรตแบบนี้ล่ะท่านก็ตอบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสูงแบบเทวดาไม่ใช่สูงแบบเปรตท่านก็เลยถามท้าวทศรัตว่าอดีตของท่านนี่เคยเป็นอะไรมาตอนเป็นมนุษย์ท่านก็ตอบว่าอดีตผมเป็นพระราชาเมืองพาราณสีท่านก็เลยถามว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเทวดาได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าเทวดาหรือพรหมไม่จำเป็นต้องนับถือพระพุทธศาสนาเสมอไปพราหมณ์ก็เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เวลานี้ท่านเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงท่านไม่กลับลงมาเกิดอีกแล้วนะครับคือท้าววิรูปักษ์เนี่ยท่านเป็นท้าวมหาราชคุมด้านทิศตะวันตกก็ยังเป็นองค์เดิมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเรื่องเท้าจตุโลกบาลเล่าสู่กันฟังนะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ฟังส่วนกับผมเองก็มีความเชื่อลุงปู่มั่นเองเนี่ยท่านก็เคยเล่าเรื่องเท้าจตุโลกบาลนะครับหรือว่าเท้าเวสสุวรรณเนี่ยมาดูแลท่านอยู่ช่วงหนึ่งในบันทึกประวัติของลุงปู่มั่นภูริทัตโตโดยหลวงตาทองคำจารุวันโนท่านบันทึกไว้ว่าปีนั้นท่านพักอยู่บนดอยมูเซอร์พร้อมกับพระมหาทองสุขอากาศหนาวมากเป็นพิเศษกว่าทุกปีหากมีเครื่องวัดก็คงติดลบหลายองศาขนาดชาวบ้านไม่ยอมหนีออกจากกองไฟตลอดวันตลอดคืนทั้งสองท่านรู้สึกหนาวมากติดไฟก็ไม่ค่อยจะติดน้ำค้างแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเอาละตัดสินใจจะหนาวตายวันนี้ก็ยอมกลับขึ้นไปกุฏิท่านหลวงปู่มั่นไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเข้าสมาธิทันทีพอจิตสงบท่านเห็นบุคคลหนึ่งพร้อมบริวาร4คนผู้เป็นหัวหน้าแต่งตัวแบบกษัตริย์ทรงผ้าสีแดงมาชี้บอกให้บริวารกางผ้าม่านให้โดยกางทั้ง4ทิศทั้งข้างบนและข้างล่างจึงกำหนดพิจารณาว่าเป็นใครนั่นแต่ไม่ได้ถามพระยาองค์นั้นเพราะเห็นกำลังสารวนอยู่กับการกางผ้าม่านรู้ในใจขึ้นมาว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณมาป้องกันอากาศหนาวให้โดยใช้ผ้าม่านสีแดงกางกั้นไว้มีความอบอุ่นพอดีเทวดาเหล่านั้นก็ไปกางถวายพระมหาทองสุขด้วยพอกางเสร็จก็ไปแปลกไม่บอกไม่ลาไม่ไหว้ทำธุระเสร็จแล้วก็หายไปไม่เหมือนเทพองค์อื่นๆเวลามาหามีการกล่าวขานกันแต่เทพองค์นี้มาแปลกท่านว่าอาการของม่านเนี่ยเวลาจะไปบิณฑบาตยืนเดินนั่งนอนปรากฏว่าจะกางกั้นไว้ไม่กว้างไม่แคบพอดีตื่นเช้าก็ถามพระมหาทองสุขว่าหนาวไหมพระมหาทองสุขก็ตอบว่าไม่หนาวแต่ท่านจะรู้ว่ามีม่านกั้นหรือเปล่าไม่ได้ถามตัวท่านพระอาจารย์เห็นม่านกั้นพระมหาทองสุขอยู่พอไปบิณฑบาตชาวบ้านก็ร้องทักว่าตุเจ้าบ่หนาวก้านะตลอดทางท่านว่าบ้านนั้นก็ค่อยๆจางไปพร้อมกับอากาศที่ค่อยๆอบอุ่นขึ้นจนบัดนี้ก็ไม่เคยเห็นท้าวเวสสุวรรณอีกครับนี่ก็เป็นเรื่องบันทึกเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณที่ท่านมาดูแลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์ของท่านที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บันทึกเอาไว้ฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นั้นเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์เราก็ควรสักการะบูชาท่านในระดับที่พอสมควรในระดับนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์นะครับอดีตสมณเณรปริยธรรม9ประโยควัชนะสงครามนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังในช่วงสุดท้ายเรามาฟังเรื่องกรรมของคนเลี้ยงไก่กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: มีอยู่คืนหนึ่งนางก็ฝันว่าผัวมาหาที่บ้านเขามาในลักษณะที่เดินได้แต่ว่าสีหน้าหม่นหมอง มาบอกกับนางว่ายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยต้องรับกรรมอยู่เขาบอกได้แค่นั้นนางบุญชูก็ตกใจตื่นเช้านางก็รีบใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาสองวันต่อมาลูกสาวคนโตมาหาแม่แต่เช้าสีหน้าไม่ดีเลยมาถึงก็ถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่านางบุญชูก็บอกไม่ได้เป็นอะไรก็ถามลูกว่ามีอะไรเหรอลูกสาวก็นั่งลงที่ระเบียงเล่าความฝันให้ฟังว่าฉันฝันว่าแม่น่ะตกเรือนนางบุญชูใจหายวาบเลยทำไมฝันอย่างนั้นน่ะฉันไม่รู้หรือแม่มันฝันเองอ่ะฉันก็เป็นห่วงแม่มากอ่ะฝันตอนไหนอ่ะเช้ามืดหรือเปล่าจะแม่เมื่อเช้านี่เองอ่ะคือมีความเชื่อกันว่าถ้าฝันตอนเช้ามืดในความฝันมันจะเป็นความจริงทำให้นางบุญชูกลัวตายจนหน้าเสียลูกสาวไปแล้วก็ยังคิดอยู่กลุ้มใจไปหาลูกๆตอนเย็นบอกว่าอยากจะทำบุญต่ออายุตัวเองลูกๆ ก็เห็นด้วยก็เลยเร่งทำกันอย่างด่วนเลยไปนิมนต์พระเย็นนั้นจะทำบุญตอนเช้าคืนนั้นก็เตรียมของกันลูกสาวสองคนมาที่บ้านลูกชายสองคนมาไม่ได้เพราะต้องทำงานมันก็ทันหันมากอ่ะช่วยกันเตรียมของกันจนดึกที่บ้านนั่นแหละก่อนเข้านอนนางบุญชูก็ไปบ้วนปากแปรงฟันตรงชานเรือนข้างโอ่งน้ำแล้วท่าไหนไม่รู้เกิดหัวทิ่มล้มลงไปเข้าใจว่าเป็นลมหน้ามืดคอหักตายโอ้ลูกๆหลานๆตกใจร้องกันวีดวายหมดความฝันที่ลูกสาวคนโตฝันมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วอย่างน่าตกใจไม่ทันได้ทำบุญต่ออายุมาด่วนจากไปเสียก่อนก็ได้แต่สลดใจงานศพก็เลยกลายเป็นอีกงานนึงซึ่งมันน่าเศร้าเหลือเกินเรื่องนี้คนในหมู่บ้านจำได้ลงความเห็นเรื่องกรรมนั่นแหละเพราะมีคนพูดถึงว่ากรรมมันเกิดจากการเลี้ยงไก่ก็บอกคนอื่นเขาก็เลี้ยงกันออกเยอะแยะไปไม่เห็นก็เป็นอย่างในรังนางบุญชูนี่เลยคนรู้ก็บอกว่าเพราะกรรมมันยังตามไม่ทันในชาตินี้แต่ชาติหน้าสิก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องเร้นลับที่มันหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้สักอย่างท่านผู้ฟังบางทีมันก็เป็นกรรมที่คนทำนี่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจำเป็นต้องทำเพื่อลูกเพื่อการทำมาหากินของเขาแต่มันก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมที่มาสนองตัวเองได้มันเป็นเรื่องแปลกๆแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ฟังถ้ารู้ว่าอะไรที่จะทำให้เกิดกรรมแล้วก็อย่าไปแตะต้องสิ่งนั้นเลยดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังเรื่องของกรรมที่อาจารย์ยอดเล่าให้ฟังทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอจินไตยอจินไตยก็คือเรื่องที่บางเรื่องนี่หาเหตุผลไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหาเหตุผลกับเรื่องกรรมคือบางเรื่องนะมีเหตุผลแต่บางเรื่องไม่มีครับอย่างเช่นเรื่องของแม่จำปีเนี่ยแม่จำปีนี่แกมีลูก 2-3 คนแล้วก็อยู่กับแม่ยังอยู่กับแม่ทีนี้พอแม่ของแกนี่แก่ตัวลงก็ตามประสาคนแก่ละก็ต้องหลงลืมว่าเป็นเรื่องธรรมดาส่วนพ่อของแม่จำปีเนี่ยตายไปก่อนที่จะแก่จนหลงลืมละนะก็เหลือแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ด้วยกันปรากฏว่านอกจากแม่ของนางจำปีนี่จะหลงลืมแล้วตอนหลังนี่ขายังเดินไม่ได้อีกด้วยต้องใช้คลานเอาหรือว่าถัดเอาเวลาจะกินข้าวแม่จำปีก็ต้องเอามาให้แม่ผ้านุ่งก็ซักให้แม่ไม่ว่าอะไรเธอก็ต้องจัดการโดยที่ลูกๆที่เป็นหลานเนี่ยช่วยกันหยิบจับบ้างเวลาที่พวกเธออยู่บ้านกันวันเวลาผ่านไปนานวันเขาก็เกิดปัญหาลูกสาวก็ชักทนไม่ไหวเกิดรำคาญขึ้นมาเรื่องอะไรไม่รู้บ่นว่าแม่ว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่รู้ว่างั้นอยู่ไปทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นภาระคนอื่นเขาเปล่าๆพูดอย่างเงี้ยนี่เป็นคำพูดของลูกสาวนะลูกสาวที่พูดกับแม่ที่แก่ชราไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยากลำบากยังซ้ำเติมได้จนกระทั่งให้เจ็บช้ำใจหนักเข้าไปอีก เวลาเอาข้าวให้แม่กินก็เอาชามใส่ข้าวมาเสือกให้แม่กินยังก็ให้หมูให้แมวกระแทกกระทันคุณสมยศที่เล่าเรื่องนี้บอกที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เกินจริงเพราะว่ายายเนี่ยยายของคุณสมยศเนี่ยมองเห็นอยู่มองไปจากบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดยายบอกว่าลูกน่ะทำไม่ดีกับแม่ยายก็เล่าต่อไปอีกว่าก่อนโน้นน่ะตัวแม่เขาแหละนะยังอยู่ในวัยที่ไม่แก่เท่าก็เคยทำอย่างเนี้ยกับแม่ของแกเหมือนกันตกมาถึงรุ่นลูกแกก็โดนลูกทำนี่มันก็เท่ากับว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยได้รับเวรกรรมที่แกได้ทำมาไว้กับแม่ของแกนั่นน่ะเสร็จแล้วนางจำปีซึ่งเป็นลูกก็มาทำกับแกเป็นวงเวียนอันนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลครับ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: ไว้กินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุม UNGA 1881และรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: 20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมหารือกับนักลงทุนชูจุดเด่นประเทศไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่81จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ 9:00 น.ของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 20:00 น.ในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้นอกจากการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญแล้วยังได้มีโอกาสหารือกับนางริเบคก้าติสแพนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาการพบหารือกับนักลงทุนร่วมกับ Bank of America เป็นต้นยศวัฒน์ พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือแพลวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพพร้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จและไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะตัดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ที่กองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยึดครองหลังผู้นำสหรัฐยกเลิกการโจมตีกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนหยุดโจมตี
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับคือเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าน้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นยารักษาโรคแต่ช่วยให้ร่างกายนั้นซ่อมแซมตัวเองปรับสมดุลทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและอวัยวะทุกส่วนทำงานได้ดีขึ้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องกินควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายที่ดีการพักผ่อนที่เพียงพอต้องอยู่ในอากาศที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทานกับยาหมอได้ทุกชนิดนะครับในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราได้เจอเราได้เห็นในท้องตลาดถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีๆนี่ก็จะมีอาการตอบสนองมีหลายคนที่โทรมาถามนะครับว่ากินแล้วบางคนก็มีอาการท้องร่วง หรือว่าปัสสาวะน้อยอย่างนี้มันเป็นหลายอย่างนะครับแล้วแต่พื้นฐานโรคภัยไข้เจ็บถ้าพูดถึงอาการแบบนี้ถ้าเรากินอาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะมีอาการตอบสนองทุกยี่ห้อถ้าเป็นของดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราท้องร่วงนี่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้ซึมเข้าสู่ระบบภายในร่างกายโดยทำการซ่อมแซมระบบภายในแล้วก็ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายผ่านลำไส้คือมันขับออกมาทางลำไส้มันทำให้ท้องร่วงนะครับอันนี้ท่านก็อย่าไปกลัวแล้วก็กินต่อไปนะครับกินต่อไปดื่มน้ำแล้วก็น้ำผลไม้มากๆสำหรับท่านที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนอยู่ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ท่านก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการขับสารพิษออกทางลำไส้ในน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะครับเราก็ใส่น้ำการพลูเข้าไปด้วยคือสมุนไพรมันมี20กว่าตัว24ตัวแต่การพลูเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือหลายท่านก็คงรู้จักการพลูนะครับมันจะมีรสเผ็ดนิดๆโบราณเขาบอกว่าการพลูนี่จะช่วยกระจายและขับเสมหะเหนียวแก้เลือดออกตามไรฟันปวดฟันรำมานาดได้ดับกลิ่นปากได้แก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนลมจุกเสียนได้นะครับแล้วก็ช่วยขับผายลมบรรเทาเรื่องเหน็บชาแก้โลหิตเป็นพิษขับน้ำขาวปลาธาตุพิการได้อันนี้คือสรรพคุณของการพลูเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องชั่วดีก็แม่จากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อตุ่นนะครับบอกว่าแม่ของแกเนี่ยมักจะพูดกรอกหูแกเสมอถึงเรื่องความเลวของพ่อตั้งแต่แกยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาก็ได้ยินเสียงแม่กลด่าสรรเสริญพ่อด้วยคำหยาบคายไม่เว้นแต่ละวันตอนนั้นตุ่นยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าแกเห็นว่าพ่อออกจากบ้านไปทำงานเช้าก็กลับมาตอนเย็นตอนค่ำก่อนที่จะมากินข้าวมื้อเย็นเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันที่ตุ่นไม่ได้ไปโรงเรียนแกคิดว่าพ่อต้องออกไปทำงานแน่นอนพอตกปลายอาทิตย์พ่อก็จะเอาเงินมาให้แม่แม่ก็จะเก็บเอาไว้แต่ก็ไม่เห็นพูดดีกับพ่อสักครั้งหนึ่งจนกระทั่งตุ่นก็เริ่มไม่เข้าใจว่าแม่เป็นอะไรไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆจนกระทั่งแกเริ่มเติบใหญ่ถึงได้เข้าใจทุกอย่างพ่อป่วยหนักเพราะว่าทำงานไม่ได้หยุดตอนนั้นตุ่นก็ตัดสินใจคุยกับพ่อในวันหนึ่งถึงเรื่องที่พ่อถูกแม่ด่าพ่อน่ะร้องไห้แล้วก็พูดสิ่งที่อัดอั้นตันใจออกมามากมาย
2: พ่อว่าจะไม่พูดแล้วนะตุ่นแต่พ่อเห็นว่าตุ่นโตแล้วปีหน้าก็จะเข้าโรงเรียนมัธยมแล้วพ่อเคยทำความผิดมากมายกับแม่เขาพ่อเคยมีเมียอีกคนนึงแล้วก็ไม่สนใจแม่เขาแต่พ่อก็ได้คิดและตัดสินใจกลับมาอยู่กับแม่เขาจนมีตุ่นออกมาเนี่ยพ่อก็ไม่เคยไปติดพันใครที่ไหนอีกวันๆพ่อก็ทำแต่งานได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาให้แม่ตุ่นแม่ก็ยังว่าพ่อไม่ดีอีกเมื่อวานเนี่ยพ่อตามไปดูแม่ว่าเขาไปไหนพ่อเห็นอะไรลูกรู้ไหมแม่เขาเอาเงินที่พ่อหาได้อย่างเหน็ดเหนื่อยแทบตายไปเล่นการพนันที่บ่อนซอยโน้นพ่อเสียใจจริงๆลูกพ่อไม่มีแรงจะทำงานต่อแล้วพ่อน่ะไม่ได้ร้องไห้แต่ตุ่นก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกอันเจ็บปวดของพ่อที่แกก็เพิ่งจะรู้ความจริงบางอย่างของพ่อกับแม่ในวันนั้นเอง
3: เอาแต่นอนมดอยู่เงี้ยเหรอยังไม่รีบไปทำงานอีกเหรอมัวแต่มานอนอ่อนปวกเปียกอ้อซ้อลูกอยู่ได้ไปทำงานไปอยู่แล้วมันเกะกะลูกหูลูกตาจริงๆรีบไปทำงาน

0: ไอ้ง่ายๆซะด้วยพ่อก็พยายามทรงตัวตามที่ลูกบอกออกไปกินข้าวคงจะเห็นว่าตุ่นไม่อยากให้มีเรื่องแต่แม่ก็ไม่ลดราวาศอกยังตามด่าว่าไม่เลิกตุ่นเห็นแววตาของพ่อในตอนนั้นยังนึกกลัวไม่หายพ่อพยายามสะกดกลั้นอารมณ์อย่างหนักแม่ออกไปแล้วแต่ไม่นานก็กลับเข้ามาวันนี้ไม่ไปเรียนแล้วเจ้าตุ่นปิดเทอมแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวไปหายายไปช่วยยายทำสวนใกล้ๆเปิดเทอมค่อยกลับแม่เป็นแบบนี้ล่ะกะเกณฑ์ชีวิตของแกทุกครั้งที่สบโอกาสแต่คราวนี้เห็นทีจะยอมไม่ได้ผมยังไม่ไปพรุ่งนี้หรอกครับแม่แม่หันควับเหมือนกับคนถูกขัดใจแต่ตุ่นก็พยายามอธิบายต่อช้าๆแกเชื่อว่าแม้แต่พ่อก็คงอยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันคือผมต้องจัดการเรื่องที่เรียนใหม่ซะก่อนนะครับผมต้องปรึกษากับครูที่โรงเรียนว่าจะทำยังไงแล้วก็อีกอย่างผมตกลงทำงานพิเศษตอนปิดเทอมไว้แล้วครับแต่ถ้าจะให้ผมไปอยู่กับยายสักอาทิตย์ก่อนหรือว่าหลังทำงานก็คงไม่เป็นไรทำงานเหลือตัวเท่านี้มาทำเป็นอยากจะทำงานจะต้องไปทำมันทำไมงงงานอะไรเนี่ยเราก็มีคนทำงานเลี้ยงอยู่แล้วก็ให้มันทำไปคนเดียวสิผมอยากแบ่งเบาภาระของพ่อครับผมว่าพ่อทำงานหนักเกินไปแล้วทีนี้ได้ผลเลยแม่โกรธตุ่นมากที่เข้าข้างพ่อจนออกนอกหน้าแต่อันที่จริงแล้วแกก็ไม่ได้เข้าข้างใครเพียงแต่ว่าไปตามที่เห็นเท่านั้นคราวนี้แม่เปลี่ยนมาด่าว่าตุ่นแทนว่าเป็นลูกอกตัญญูบ้างละไอ้คนเนรคุณบ้างละซึ่งตุ่นก็ไม่เห็นว่ามันจะใช่ตรงไหนเลยคราวนี้แม่กระทืบเท้าปังปังเดินออกไปเลยตุ่นกับพ่อรอจนตีสามก็ยังไม่เห็นกลับมาก็คงจะไปบอดนั่นแหละไม่ต้องห่วงเขาหรอกเดี๋ยวก็กลับมาไปนอนเถอะลูกตุ่นนอนหลับไปแล้วแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาคงจะเป็นเพราะนอนหลับยังไม่สนิทก็เลยได้ยินเสียงเอะอะโวยวายลั่นชีวิตของกูมึงจะทำไมฮะกูจะทำชั่วทำเลวที่ไหนมันก็เรื่องของกูจะเล่นไพ่จะมีผัวใหม่ก็เรื่องของกูได้ยินไหมแกมันเรื่องของกูมึงอยู่ส่วนมึงนะไม่ต้องมาเสือกตุ่นคิดว่าแม่เมาเพราะว่าเสียงของแม่อ้อแอเหลือเกินแกอยากจะลุกขึ้นไปดูแต่ก็ง่วงนอนเหลือเกินแล้วก็เลยหลับไปในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเออมีอะไรกันนะวีจะมีอะไรก็พ่อเองนอนตายอยู่นี่ไงไอ้ตุ่นเองนอนภาษาอะไรถึงไม่รู้เรื่องเลยมาดูเร็วๆเข้านะยังนั่งเฉยอยู่อีกเร็วตุ่นตกใจมากรีบลุกพรวดไปดูเห็นพ่อนอนแน่นิ่งที่ปากมีเลือดแห้งกรังดวงตาปูดโปนหัวพ่อแตกแต่เป็นแผลไม่ใหญ่นักเอเมื่อตอนตีสามยังคุยกันอยู่เลยแล้วตอนที่แม่กลับมาก็ยังได้ยินเสียงแม่พูดไม่ได้ยินเสียงพ่อด้วยตอนนั้นว่าไงตุ่นว่าไงเองตั้งสติได้หรือยังนาวีคนข้างบ้านที่ปลุกเป็นคนถามเมื่อตอนตีสามยังคุยกันอยู่เลยนะแล้วตอนที่แม่กลับมาผมก็ยังได้ยินเสียงแม่แต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงนะผมงงไปหมดแล้วครับนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วนี่แม่เองไปไหนล่ะนะยังคงอยู่บ่อนไพ่ละสิท่าฮึถ้ามันอยู่ก็ยังคงพอช่วยได้หรอกแหกปากตะโกนให้คนช่วยก็ยังดีตุ่นไม่คิดอย่างนั้นแกปักใจเชื่อว่าเรื่องเนี้ยแม่เป็นคนทำแน่ผมจะไปตามแม่นะนาวีอย่าเพิ่งไปไหนนะครับบ่อนอยู่ซอยถัดไปใช่ไหมครับถามคนซอยโน้นก็คงจะรู้มีคนแจ้งตำรวจหรือยังครับนาวีสายหัวตุ่นก็เลยรีบไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วไปตามหาแม่ที่บ่อนไพ่คนที่บ่อนบอกว่าแม่กลับไปตั้งแต่ตีห้ากว่าคงจะเป็นตอนที่ตุ่นได้ยินเสียงแม่เอ๊แล้วนี่แล้วแม่ไปไหนแกก็รีบกลับมาที่บ้านแล้วก็พูดคุยกับตำรวจตำรวจก็ซักเป็นการใหญ่แกก็ให้การไปตามความจริง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องชั่วดีก็แม่ยังไม่จบเราค่อยมาฟังกันต่อแหมพอพูดถึงแม่แล้วคิดถึงแม่นะครับแม่ผมนี่ท่านเสียชีวิตนู้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วปีคริสตศักราช2000จำได้รักแม่มากนะครับตอนแม่ตายนี่ก็นิมนต์พระมา100รูปนะห้ามทุกคนนะ1ห้ามกินเหล้าในงานนะอยากกินซื้อเองใครไม่ชอบก็อย่ามาอันที่2ไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าหมูไม่ฆ่าปลาไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นคือมันเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับในภาคอีสานตอนนั้นเขาก็หาว่าผมขี้เหนียวตระหนี่ก็ไม่ว่า ใครจะว่ายังไงงานก็งานเราแม่ก็แม่ของเราเงินก็

0: ือนเราผมก็สั่งซื้ พวกกุ้งหอยปูปลาจากตลาดไปในกรุงเทพสั่งที่เขาแช่เย็นไว้แล้วนะครับเอาไปทำเป็นอาหารทำบุญเลี้ยงพระคนก็เลี้ยงนะครับแต่ไม่เลี้ยงเหล้าพ่อตายแม่ตายแม่ตายยังจะมาเลี้ยงเหล้าคนอีกนะครับถ้าเลี้ยงเหล้านี่งบมันบานนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ธรรมเนียมทางแถวบ้านอีสานทางบ้านผมนะครับถ้ามีคนตายก็ฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าเสร็จแล้วก็มีการเฉือนนะเฉือนเอาไปกินพิเศษมีการห่อมีการพกบางที2ตัว3ตัวไม่พอกินเหล้าเมายาพอเสร็จงานคนตายเจ้าภาพก็ต้องใช้หนี้ใช้สินหมดเงินกันเยอะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุบุญกุศลจริงๆมันก็เกิดแค่การเลี้ยงคนการเลี้ยงพระการทำบุญตรงนั้นนะครับแต่ที่เหลือเป็นเรื่องของหน้าตาใครทำไม่ดีก็มีปัญหาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับรสชาติอร่อยทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งได้4ขวดท่านผู้ฟังสมุนไพรที่นำมาใส่ก็เป็นสมุนไพรที่หายากหายากนะครับท่านผู้ฟังหายากและยังไม่พอกว่าจะหาให้ครบทั้ง20กว่าตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเราหาเองเนี่ยรับรองหาครบยากแต่ผมนำมารวมไว้ในขวดเดียวสำหรับท่านผู้ฟังที่รักทดลองดูนะครับจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การทดลองกินดูดื่มดูแล้วจะทราบเองว่าเป็นยังไง
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาง

0: ครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ท่านผู้ฟังครับพุทธศาสนาของเราเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลนะครับจะทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้ไม่ใช่ทำโดยเลื่อนลอยนั่นคือลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาเพราะว่าทางพระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเพราะเหตุผลย่อมสมควรแต่เหตุมีเหตุจึงมีผลนะครับแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยต่อกันและกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะ1ปัจจัย2ปัจจัย3ปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัยก็แล้วแต่เหมือนอย่างที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะปัจจัยมาจากปัจจัยหลายๆอย่างจากกรรมก็มีจากจิตของเราก็มีจากการดูแลตัวเองไม่ดีก็มีจากอาหารการกินไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมก็ดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมาจากสาเหตุไหนท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินสำนวนหนึ่งนะครับคือสำนวนว่าเถน2บาทมันหมายความว่ายังไงนะครับที่มาของสำนวนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วนะครับมีสมภารวัดหนึ่งท่านก็ปกครองพระเนนด้วยความสงบร่มเย็นทีนี้สมภารเนี่ยท่านก็บวชมานานท่านเป็นพระที่เคร่งครัดตามพระธรรมวินัยท่านก็จะถือการบิณฑบาตเป็นวัดคือไปบิณฑบาตทุกวันนะครับจะเป็นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบบาตรที่ท่านอุ้มออกไปบิณฑบาตทุกวันน่ะมันเกิดร้าวขึ้นท่านก็มีความประสงค์จะเปลี่ยนบาตรใหม่แต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นน่ะบาตรมันแพงนะครับบาตรหายากจะซื้อเอาเองก็ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้จับเงินแล้วก็ไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนญาติโยมที่ปวารณาเอาไว้ครั้นจะขอบาตรใหม่จากคฤหัสถ์ก็ยังขอไม่ได้นะครับเพราะในพระวินัยเขาจะมีบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีบาตรร้าวยังไม่ถึง10นิ้วขอบาตรใหม่จากคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเนี่ยถ้าได้มาต้องอาบัติปาจิตตีนะเป็นนิสสคิยะปาจิตตีด้วยคือต้องสละบาตรนั้นทิ้งก่อนแล้วก็แสดงอาบัติจึงหายฉะนั้นหลังจากบิณฑบาตแล้วก็ฉันภัตตาหารเสร็จแล้วท่านก็ล้างบาตรเช็ดบาตรเองนะครับธรรมเนียมพระป่านี่ก็จะเอาบาตรไปล้างไปเช็ดไม่ว่าพระนายใหญ่พระเถระเนรน้อยท่านก็จะล้างเองนะครับทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือพอท่านล้างเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะยกบาตรขึ้นนะดวงตะวันไปทางไหนท่านก็จะหันบาตรไปทางนั้นท่านก็จะยกบาตรขึ้นส่องดูรอยร้าวทุกวันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันร้าวไปกี่นิ้วแล้วนะได้ถึง10นิ้วยังถ้า10นิ้วนี่ขอบาตรใหม่ได้ทีนี้ก็มีพระลูกวัดเนี่ยไม่ทราบเหตุผลต้นปลายพระบวชใหม่พากันคิดเอาเองว่าเออจะเอาวาดท่านเคร่งท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาบิณฑบาตเสร็จชั้นเสร็จท่านก็เอาบาตรมาเช็ดมาล้างเองเช็ดเสร็จแล้วท่านก็ยกบาตรขึ้นมาส่องก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่กล้าถามก็ยกบาตรขึ้นส่องตามนะครับทั้งวัดก็ยกบาตรขึ้นส่องตามนะครับพระมาจากวัดอื่นมาเห็นเออวัดนี้เขาเคร่งเนาะล้างบาตรเสร็จก็ยกบาตรขึ้นส่องตลอดก็ส่องบาตรตามก็ส่องบาตรบ้างก็เลยเป็นลัทธิว่าเห็นผู้ใหญ่ทำผู้น้อยก็เอาตามวัดนั้นก็ทำวัดนี้ก็ทำส่องบาตรนะครับโดยไม่รู้ว่าท่านส่องทำไมนะครับเหมือนกับประมาณว่าลูกปูเดินตามแม่ปูจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพระบวชใหม่ใจกล้าไปถามท่านว่าหลวงพ่อนะครับท่านส่องบาตรทำไมท่านก็เลยอธิบายสาเหตุให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจกันครับท่านผู้ฟังการกระทำอะไรก็แล้วแต่นี่ถ้าเราไม่สอบถามให้รู้จริงหรือทำไปโดยเข้าใจผิดบางครั้งเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียแรงเปล่าไม่บังเกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยทำแบบไม่เข้าใจในเหตุในผลนะครับมีพิธีกรรมเยอะแยะนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่มันเป็นเหมือนเถน2บาทนะครับเราเป็นชาวพุทธใช้ปัญญาให้มากครับท่านผู้ฟังเราอย่าเป็นเถน2บาทกันมาฟังเรื่องราวชั่วดีก็แม่กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: นาวีแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันจัดการศพของพ่อเพราะเห็นว่าตุ่นยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนัก พวกเขาเอาศพพ่อไปวัดตกเย็นก็ทำพิธีรดน้ำศพครูกับเพื่อนของตุ่นที่รู้เรื่องก็มาช่วยงานกันทุกคนแล้วก็กล่าวเสียใจที่แกต้องมาเสียพ่อที่ดีไปทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาสมควรเอาแล้วแม่ไปไหนละตุ่นไม่รู้ฮะครูเสร็จแล้วครูก็ไม่ถามต่อกลับคุยเรื่องเรียนต่อแต่ตุ่นขอครูคิดดูก่อนเพราะว่าขาดพ่อไปก็เหมือนขาดเสาหลักของบ้านเงินในบ้านก็ไม่เหลือเพราะแม่เอาไปเล่นการพนันหมดเงินเก็บของแกหายไปแม่ก็คงเอาไปต่อทุนที่บ่อนนานแล้วแต่ว่าตุ่นไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่งานศพของพ่อผ่านไปแล้วตุ่นก็กลับมาอยู่ที่บ้านคนเดียวยังไม่มีใครหาแม่เจอตำรวจสงสัยว่าแม่เป็นคนทำเพราะเท่าที่ตุ่นเล่าให้ฟังเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่มากกว่าใครอื่นตุ่นก็นึกถึงยายเออใช่สิลืมยายไปซะสนิทเลยพรุ่งนี้จะต้องไปหายายไปถามยายว่าแม่น่ะมาหายายบ้างหรือเปล่าเงินช่วยงานของพ่อยังมีอยู่มากที่คนเขาช่วยกันมากก็เพราะว่าเขาสงสารตุ่นครูก็รวบรวมจากที่โรงเรียนมาได้ก้อนใหญ่หวังจะให้ตุ่นใช้เป็นทุนการศึกษาส่วนตุ่นนั้นเก็บไว้เรียนก็ประมาณ 6,000 กว่าส่วนที่ณวีกับชาวบ้านแถวนี้มาช่วยกันก็ 2-3,000 แกจะเอาเงินนี้แหละเดินทางไปหายายครูครับผมจะเรียนต่อนะฮะแต่ว่างานช่วงปิดเทอมคงไม่ได้ทำแล้วตอนนี้ผมขอไปตามหาแม่ที่บ้านยายก่อนครับอ้าวก็ตำรวจเขาไปดูแล้วไม่ใช่เหรอเขายังบอกเลยว่าไม่เจอยายผมอยากไปดูอีกทีให้แน่ใจครับเสร็จแล้วตุ่นก็เดินทางไปหายายไม่เจอยายจริงๆพอถามชาวบ้านก็ไม่มีใครบอกสักคนตุ่นก็เลยบอกไปว่าจำไม่ได้เลยว่าผมเป็นหลานยายเขาก็บอกกันว่ายายนะย้ายไปแล้วไปอยู่ที่อีกจังหวัดนึงแต่ว่าไม่รู้ชื่อหมู่บ้านรู้แต่ว่าลูกสาวเป็นคนพาไปทีนี้ตุ่นรู้ทันทีว่าแม่นั่นเองที่เป็นคนจัดการทุกอย่างตุ่นนั่งคิดถึงเรื่องที่แม่เคยพูดแล้วก็มานึกถึงได้เรื่องที่แม่พูดถึงเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขาบอกตุ่นก็เริ่มแน่ใจก็รีบไปทันทีก็พยายามนึกถึงหมู่บ้านที่เขาอยู่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก็เลยตัดสินใจไปถามคนชื่อนี้นามสกุลนี้เอาเคยได้ยินชื่อนายพันบุญแสนไหมครับลุงโอ้นายพันผีพนันเหรอตอนนี้เพิ่งย้ายไปตั้งบ่อนที่สี่แยกนู่นไอ้หนุ่มข้าถามจริงๆเองเป็นลูกชายหรือว่าเป็นญาติมันถึงได้อยากเจอมันขนาดนี้มันน่ะเลวมากนะอยู่ให้ห่างไว้แล้วเป็นดีคนคนนี้ตอนนี้มันได้เมียใหม่สวยแต่ก็เลวพอกับมันล่ะเห็นคนเขาลือกันว่าตบตีกันทุกวันแต่พอเข้าบ่อนก็สามัคคีกันชิบหายตุ่นฟังลุงขับสองแถวเล่าเรื่องของนายพันคนนี้อย่างมากมายแต่จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกแต่พอสรุปได้ว่านายคนนี้ไม่ใช่คนดีแน่ๆพอเขาไปส่งที่บ่อนแล้วเขาก็ถามให้ลุงรอมั้ยนะเผื่อมีเรื่องอะไรจะได้ช่วยกันตุ่นก็ยิ้มในไมตรีที่เขามีให้ก็กล่าวปฏิเสธแล้วก็ขอบคุณเขาไปทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ่อนก็ได้ยินเสียงคุ้นหูแม่แน่แล้วมีเหรอที่อยู่ด้วยกันมาตั้ง15ปีแล้วจะลืมแกก็ก้าวไปตรงที่แม่ยืนอ้าวเจ้าตุ่นหน้าของแม่เหมือนถูกผีหลอกเมื่อได้เห็นหน้าลูกตุ่นไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพียงแต่มองหน้าแม่สักครู่แล้วก็เดินจากมาผู้ชายคนนึงก็ถามแม่ว่าตุ่นเป็นใครแต่แม่ไม่ตอบกลับเดินตามออกมานอกบ่อนนี่แกมาได้ยังไงอ่ะมีใครมาด้วยหรือเปล่าไม่มีแม่กลัวใครตามมาด้วยเหรอแม่ไม่ตอบสีหน้ากังวลจนเห็นได้ชัดพ่อตายแล้วแม่ก็คงรู้เพราะแม่เป็นคนทำเองอ่ะเอาเป็นว่าผมมาบอกแม่ว่าผมจัดการงานศพพ่อเรียบร้อยแล้วผมลาละตุ่นจะยกมือไหว้แต่ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจเกินกว่าจะทำได้แม่เองก็คงรู้อ้าวแล้วแกจะไปอยู่ไหนอ่ะแม่อย่าห่วงผมเลยรู้ว่าแต่เพียงว่าผมไม่มีวันอยู่กับคนที่ฆ่าพ่อได้ลงคอหรอกแกตอบหวังจะให้เจ็บช้ำบ้างแม่ก็ดูเศร้าหน้าตาบวมรูปร่างผอมโซเหมือนคนไม่ค่อยได้กินอะไรหรือว่าอดหลับอดนอนมาหลายคืนตุ่นก็คุยกับแม่อยู่ไม่นานก็มีคนมาตามคุยอะไรกันวะน้อยมาคุยกับเด็กหนุ่มนี่นะมึงน้องได้นี่อีนี่แสบนักแสบแสบก็คิดจะคบชู้เลยนั่นมันลูกกูนะอย่ามายุ่งนะมึงแล้วคนทั้งสองก็ตีกันนัวเนีย มีคนมามุงดูกันอย่างเห็นเป็นเรื่องสนุกสำทับด้วยเสียงท้าพนันเอ้ยเอ็งว่าวันนี้ผัวหรือเมียชนะวะกูว่าข้างเมียเฮ้ย500นะตุนเบื่อหน่ายก็เดินออกมาเฉยๆไม่คิดสนใจดูต่อไปแกเชื่อแน่ว่าแม่คงไม่มีความสุขนักหรอกแต่แม่ก็เลือกทางเดินชีวิตของเขาเองจะให้แกตัดแม่มันก็บาปเกินไปแกยังรักแม่เสมอแม้แม่จะฆ่าพ่อก็ตามแต่ว่าตุนก็คิดว่าเขาทำไปด้วยความโมโหมากกว่าแกพยายามคิดเข้าข้างแม่แต่ก็ไม่สนิทใจจริงๆตุนกลับมาอยู่บ้านเดิมไปเรียนหนังสือตอนปิดเทอมตกเย็นก็รับจ้างขนของที่ท่าเรือเสาร์อาทิตย์ที่ว่างก็จะไปเป็นอาสาสมัครให้พวกสมาคมที่มีการออกค่ายหรือว่ามีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตุนเรียนจนจบม.3แล้วก็ต่อม.4สอบเทียบได้แล้วก็เรียนรามช่วงนั้นแกคิดถึงแม่มากนึกเป็นห่วงก็เลยไปตามหาที่บ่อนเดิมชาวบ้านแถบนั้นก็บอกคนในบ่อนถูกตำรวจจับไปเกือบหมดแล้วตุนก็ถามหานายพันกับแม่เขาบอกว่าย้ายไปด้วยกันหนีรอดไปได้นะตุนก็เลยโล่งอกพอถามว่าไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครรู้ตุนเตรียมกลับบ้านเพราะว่ารู้แน่ว่าแม่ยังอยู่ดีไม่ถูกตำรวจจับแล้วส่วนยายน่ะถามหายายคนแถวนั้นรู้จักยายดีก็เลยพาไปหายายที่วัด
2: โอ้ยตุนเอ้ยไอ้ตุนของยาย
1: ตุนกราบยายยายดีใจมากที่ได้มาเจอหลาน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวชั่วดีก็แม่นะครับที่จริงแล้วคนที่ให้กำเนิดชีวิตเราเนี่ยจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเราเนี่ยไม่สำคัญนะตาข้างนึงแขนข้างนึงเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เรามีชีวิตขึ้นมาลืมตาอ้าปากดูโลกได้ได้ดื่มน้ำนมแม่นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับก็สุดยอดแล้วแต่แม่ทุกคนเนี่ยโดยมากเนี่ยจะรักลูกนะครับจะรักลูกมากแม่ทุกคนจะผูกพันจะเป็นห่วงเป็นใยไปไหนมาไหนก็จะทักจะถามโอ้ยเป็นห่วงลูกจะอยู่ที่ไหนลูกจะทำยังไงจะดีจะชั่วก็รักลูกตัวเองนี่คือจิตวิญญาณของความเป็นแม่แต่บางคนเนี่ยปฏิเสธแม่ตัวเองอันนี้น่ากลัวนะครับผลกรรมที่ทำกับบุพการีกับพ่อกับแม่นี่มันแรงถ้าทำไม่ดีก็แรงถ้าทำดีก็แรงเหมือนทำกับพระอรหันต์ในบ้านเขามีบาลีอยู่คำหนึ่งท่านผู้ฟังก็บอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราเนี่ยถ้าอกตัญญูอกตัญญูไม่รู้คุณคนเสียแล้วเนี่ยร่วมงานยากเอามาทำงานด้วยก็ยากถือว่าเป็นคนไม่เจริญถือว่าไม่ใช่คนดีเพราะอะไรเขาจะทำดีกับเราก็ต่อเมื่อมีประโยชน์เท่านั้นพอหมดประโยชน์จบกันเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเราจะทำดีกับเขาแว้งกัดเหมือนงูพิษไม่ได้จำเลยนะครับชาวนากับงูเห่าไม่ได้จำเลยว่าชาวนาเอามาเลี้ยงนะครับสามารถที่จะแว้งกัดได้ตลอดถ้าคนแบบนี้คนจำคุณความดีของคนไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่น่าคบเป็นคนต้องจำคุณคนนะครับผมนี่นึกเสมอนะครับว่าชาวบ้านเคยใส่บาตรนะกินย่านบ้านตรงไหนยังไงไม่แต่ทัพทีเดียวจันเดียวเราต้องจำเราต้องนึกเลือดเนื้อของเราเคยมาจากข้าวของเขาจำสิ่งที่ดีของเขามีโอกาสเราก็ตอบแทนเขาตอบแทนไม่ได้ก็อุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับผู้มีพระคุณของเราชีวิตจะเจริญครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ 0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวโชคดีก็แม่ตอนจบกันต่อตอนสุดท้ายเชิญรับฟังครับ
1: ตุนเองก็ลืมนึกถึงยายไปเลยตอนที่ตามหาแม่ครั้งก่อน
2: อยู่ดีมีสุขหรือเปล่าวะตุนเอ้ยแม่เองเขาบอกว่าเองมาหาแต่ก็หลายปีแล้วยายคิดถึงเองแต่ก็ไม่รู้ว่าเองไปอยู่ไหนมาให้ยายชื่นใจหน่อยสิไอ้ตุนเอ้ย
1: ยายยังคงแข็งแรงแต่ก็ดูทุกข์ใจถ้าเดาไม่ผิดก็คงจะเป็นเรื่องแม่ละยายก็มองหน้าตุนแล้วก็บอกว่า
2: อยากจะถามอะไรยายก็ถามเถอะถ้ายายตายไปเองจะไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องจริง
1: ตุนก็สายหน้าเพราะรู้ดีว่ายายหมายถึงเรื่องพ่อกับแม่แกไม่อยากฟังอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป
2: เองคงไม่อยากจะถามแต่ยายก็จะเล่าคิดอะไรออกก็จะพูดไปเรื่อยนะตุนนะพ่อเองน่ะเดิมน่ะมีเมียหลายคนแม่เองน่ะเป็นเมียคนที่สองแต่พ่อเองก็เลิกกับทุกคนมามีแม่เองคนเดียวเพราะแม่เองมันร้ายเหลือทนพ่อเองก็ตั้งใจทำงานไม่เลือกงานขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ส่วนแม่เองผีพนันเข้าสิงตอนหลังก็คบชู้สู่ชายพ่อเองก็คงระแคะระคายบังหรอกแต่ก็ไม่พูดเพราะกลัวจะเสียน้ำใจแม่เองมาได้กับไอ้พันเจ้าของบ่อนพนันเมื่อตอนมาเที่ยวบ้านยายพร้อมกับเองตอนปิดเทอมล่ะที่เองมาพร้อมกับแม่ครั้งสุดท้ายนั่นแหละจำได้ไหม
1: ตุนพยักหน้าเพราะว่านึกได้แม่พาแกมาเที่ยวบ้านยายตอนปิดเทอมตอนนั้นอยู่ชั้นป.6ก็ทิ้งตุ่นไว้ให้ยายเลี้ยงส่วนแม่เองก็ไปไหนไม่รู้พอถึงวันกลับพ่อมารับแม่ก็ไม่ยอมกลับให้ตุ่นกับพ่อกลับไปก่อน
2: นั่นแหละมันได้กับไอ้พันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆพ่อเองก็ทำงานงกๆไปเรื่อยสิเมียก็คบชู้เล่นการพนันทำงานมาได้เงินเท่าไหร่เมียก็เอาไปเล่นหมดยายเองก็อยากจะพูดแต่ว่ามันเหมือนน้ำท่วมปากมันพูดไม่ออกเลย
1: ตุนกำลังนึกถึงเรื่องคืนนั้นแล้วก็วันที่พ่อตายแกอยากจะรู้ว่าทำไมแม่ถึงทำแม่เล่าให้ยายฟังหรือเปล่าถ้าแม่เล่าแล้วยายจะเล่าให้แกฟังหรือเปล่าเสร็จแล้วยายก็เล่าออกมา
2: แม่เองน่ะมันใจบาปเหลือเกินมันเป็นคนฆ่าพ่อเองตายแล้วก็หนีมาอยู่กับไอ้พันผัวใหม่ของมันมันเล่าให้ยายฟังว่ามันเข้าบ้านหลังจากเสียพนันหมดตัวแถมยังกินเหล้าเมาพ่อเองไม่ยอมนอนอยากจะคุยกับมันก็ไม่อยากคุยด้วยมันก็ทุบตีพ่อเองก็ไม่สู้มันก็เลยเอาท่อนไม้มาตีแรงๆ 2-3 ครั้งพ่อเองก็ร้องท้าให้มันทำอีกแล้วบอกให้รู้ว่ามันคบชู้จะเล่าให้ลูกฟังแม่เองก็ขาดสติผึ่งเลยเพราะฤทธิ์เหล้าและสันดานของมันมันก็เลยคว้าไม้ท่อนเดิมฟาดที่หัวพ่อเองเลยหมดสติไปเลยมันบอกกับยายว่าไม่ต้องการทำให้ถึงตายตอนที่เองมาบอกมันตกใจมากแต่ว่าก็ว่าเธออีกคนใจบาปหยาบช้าแบบนี้ถึงมันจะไม่ฆ่าให้ตายแต่เมื่อมันลงมือไปแล้วข้าก็ตราหน้าว่ามันชั่วเหลือเกินแล้วมันพายายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ผัวใหม่ของมันก็เปิดบ่อนใหม่มันกลัวว่าถ้าพ่อเองตายแล้วตำรวจก็คงมาตามจับมันหนีมาแล้วก็สั่งคนแถวบ้านยายว่าถ้าใครมาถามบอกว่ายายย้ายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปไหน
1: ตุนรู้สึกอ่อนแรงโอ้นี่แม่ของแกเป็นไปขนาดนี้เชียวเหรอ
2: มันอยู่กับไอ้พันผัวใหม่ก็ไม่มีความสุขหรอกตีกันทุกวันจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆนี่ไอ้พันก็ไปติดพันผู้หญิงคนใหม่มั่วกันไปมั่วกันมาจนได้โรคแม่เองก็ติดโรคด้วยเห็นหลวงพ่อบอกเมื่อวันก่อนมันก็มาหายายแต่ยายไม่อยู่ก็เลยไม่เจอกันมันมาบ่อยอาทิตย์ทั้ง 2-3 ครั้งอ่ะนะถ้าเองอยู่ต่ออีกสัก2วันก็จะได้เจอ
1: ตุนชักไม่แน่ใจว่ายังอยากจะเจอแม่อยู่หรือเปล่าถ้าเจอแล้วจะมองหน้ากันติดได้ยังไงแกก็เลยตัดสินใจไม่อยู่ต่อกลับบ้านดีกว่าก่อนกลับก็ทิ้งเงินไว้ให้ยาย 2,000 บาทแล้วก็ให้ที่อยู่เอาไว้ยายร้องไห้แล้วก็บอกให้แกมาเยี่ยมอีกตุนได้รับรู้ชีวิตของพ่อแม่แล้วก็ยิ่งรู้สึกหดหูจิตใจมากยิ่งขึ้นแกเองนั่นแหละควรจะตัดเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ทิ้งให้ได้อดีตก็ควรจะอยู่ส่วนอดีตแกกลับมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนขึ้นปี2ตั้งใจจะไปหายายอีกก็พอดีกับที่ยายส่งจดหมายมาหายายบอกว่าแม่ตายแล้วถูกไอ้พันซ้อมจนตายส่วนไอ้พันหนีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบอกว่ามันถูกแม่แทงยับเหมือนกันตุนก็เศร้าใจจริงๆแต่ก็รีบไปงานศพแม่รีบไปหายายป่านนี้ยายคงจะเจ็บปวดใจไม่ใช่น้อยตุนจัดการงานศพแม่เรียบร้อยมอบเงินไว้ให้ยายทั้งหมดเสร็จแล้วก็ชวนยายไปอยู่ด้วยแต่ยายปฏิเสธบอกว่าอยากจะอยู่บ้านนอกมากกว่าแกก็เลยให้สัญญาว่าจะมาเยี่ยมยายทุกปิดเทอมแล้วการเวลาผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ยายก็ได้จากแกไปสู่สวงสวรรค์แล้วตุนก็บวชหน้าไฟให้ยายแล้วก็ถือศีลอยู่ที่วัดแห่งนั้นอีก2เดือนจากนั้นก็ลากลับไปเรียนครับเรื่องของชีวิตแปลกๆนี่คุณบัญชาเล่าให้ฟังครับคุณบัญชาบอกว่าแม่ของเขาตายอย่างน่าสงสารสิ้นลมไปขณะอยู่คนเดียวเดียวดายที่บ้านหลังเก่าที่แม่อยู่มาตลอดชีวิตของแม่ที่หมู่บ้านต่างจังหวัดที่เดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพนี่อย่างยากลำบากเลยแม่ตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรขาดลูกหลานเห็นใจในบ้านปลายชีวิตแม่อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่กับแม่งานยุ่งกันหมดและแม่ก็ไม่ยอมไปอยู่กับลูกคนไหนจริงๆแล้วพี่สาวก็อยู่บ้านใกล้ๆกับแม่แต่แม่ก็ไม่ไปอยู่ด้วยซึ่งทีแรกก็อยู่แต่ต่อมาไม่ลงรอยกับลูกเขยก็ทำให้ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าสุดโทรมซึ่งเป็นเรือนตายของแม่ในที่สุดแม่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยนี่มีอยู่เป็นประจำพูดได้ว่าอยู่ดีๆแม่ก็จากไป

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลายประเด็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
5: ี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเลิศ

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะเดียวกันต้องจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ซึ่งจะมีการขยายโครงการออกไปโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงรายละเอียดด้วยตนเองช่วงเวลา 12:30 น.นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มในปีงบประมาณ2570ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นจุดที่จับตามองชื่อนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตถูกจับตาว่าจะโยกย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทนนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ขณะที่สลักจิตพงศิริจันทร์ที่มีชื่ออยู่ในกระแสการพิจารณาหากมีการโยกย้ายนายพรชัยออกการพิจารณาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในกรมสรรพสามิตและกรมธนารักษ์โดยมีชื่อธีรรักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังถูกพูดถึงสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนี้โผยังต้องรอการสรุปซึ่งก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้การประชุมครม.ยังพิจารณาการพิจารณากู้เงินธนาคารโลกพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและพิจารณาร่างพรบควบคุมกัญชาคนพิการรวมไปถึงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล3สัญญาณที่อาจเป็นอาการเตือนเข้าสู่วัยทองติดตามจากรายงานคุณชนะการเหลี่ยมทองค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: กรมอนามัยมีคำแนะนำสตรีวัยทองคือสตรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีในช่วงวัยใกล้หมดและหลังหมดประจำเดือนซึ่งในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้วถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสังเกตได้จาก3สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการวัยทองคือ1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวหน้าอกอาการแปรปรวนหงุดหงิดเหงื่อออกบ้าง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วค่ะ10:05หลังฟังข่าวแล้วเราก็ต้องพบปะจะเจอกันนะเนาะพบกันมาเนิ่นนานทีเดียวกับรายการเพลงรักจากเภสัชค่ะตั้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครใครก็รู้จักเนี่ยรู้จักแป้งเย็นเภสัชนะเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีครบวงจรจริงๆพี่น้องประชาชนของเราจะรู้จักกันดีเลยทีเดียวสาวๆหลายท่านอยากรู้นะว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชใช้แทนน้ำหอมได้จะหอมยังไงกันนะลองใช้กันแล้วก็จะประทับใจเลยทีเดียวเขามีความหอม3สี3กลิ่นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชนะกระป๋องสีชมพูถ้าเป็นกระป๋องสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะคะแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจความหอมเนี่ยขยี้ใจได้เหมือนกันนะคะเพราะเจริญจวนใจอยู่ตลอดเวลาบางคนนี้ได้กลิ่นแล้วอยากจะถามเลยทีเดียวว่าใช้น้ำหอมอะไรถึงได้หอมขนาดนี้แป้งเย็นเภสัชนะทวีปเนี่ยใช้เป็นประจำเลยความหอมของแป้งเย็นเภสัชเป็นกลิ่นหอมที่เกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินนะคะนะคะเพราะความหอมของเขาเป็นเอกลักษณ์จริงๆอยากรู้ว่าหอมแบบไหนไปซื้อมาเลยทีเดียวยิ่งหอมก็ยิ่งสวยสำหรับแป้งเย็นเภสัชฤดูกาลจะเป็นยังไงนะใช้เถอะค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชได้กลิ่นหอมเราก็จะมีความสุขค่ะฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วเนาะเพราะว่าคุณลุงสายมีทั้งป้าลุงๆที่ให้กำลังใจกันเยอะแล้วก็หนุ่มๆสาวๆนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังมีท่านผู้ฟังให้การต้อนรับกันอย่างดีเลยทีเดียวขอบคุณมากๆใช้แป้งเย็นเภสัชกันนะจะได้เนื้อตัวหอมเป็นคนที่มีเสน่ห์เลยทีเดียวขอฟังเพลงเอาไว้ดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยทวีปให้ฟังไปแล้วนะคะแต่มีสาวๆจากดอนประดู่ถ้าดอนประดู่นี่อยู่สระบุรีนะคะจะเลยบ้านทวีปไปนิดนึงเนาะบอกมีเพลงมาก่อนคือแฟนเก่าหรือเปล่าอยากฟังเพลงนี้ทวีปให้ฟังเลยค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถูกอกถูกใจนะคะกับการเลือกสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปไปใช้กันแล้วเนาะหลายท่านจะบอกเลยทีเดียวนะคะบอกทวีปที่บอกให้ใช้สบู่เนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีต่อผิวแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยต้องอาบน้ำทุกวันเนาะถ้ายิ่งได้สบู่ดีๆเหมือนอย่างสบู่เพศสัตว์เนาะโอ้ยสบายอกสบายใจมากๆเลยทีเดียวเนาะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเขาคงจะมีความสุขต่อการดูแลตัวเองต่อการได้อาบน้ำนานๆแล้วได้สบู่ฟองนุ่มๆ

แล้วได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะมาทำความสะอาดผิวเหมือนอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเพลิดเพลินไปเลยเพราะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหลายๆท่านจะบอกเลยทีเดียวอาบน้ำนานแค่ไหนวันหนึ่งจะอาบหลายครั้งตัวของเราก็ไม่แห้งไม่ตึงเลยนะเนื้อตัวยังเปล่งประกายสดใสอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งอากาศร้อนๆทำความสะอาดผิวได้ดีเลยทีเดียวแล้วของเขาเนี่ยจะหอมมากไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนหอมอ่อนๆกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ผิวหอมสดชื่นกระจ่างใสเราต้องรีบหาซื้อมาใช้กันนะนะอยากดูแลผิวให้อ่อนเยาว์วัยอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจผิวนุ่มชุ่มชื้นเนื้อตัวจะหอมฟุ้งไปเลยทีเดียวนะยกให้เขาเลยทีเดียวสบู่เภสัชไว้เทนนิ่งโซปอาบน้ำและตัวหอมติดใจใครอยู่ใกล้ติดเหน็บโอ้แม่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้ยแม่ทำไมเนื้อตัวผิวพรรณเปล่งประกายแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยไปใช้อะไรกันมาถ้าเราเป็นคนผิวสวยจะมีแต่คนถามคนทักนะคะว่าดูแลตัวเองแบบไหนยังไงสวยได้ตลอดกาลก่อนอื่นของผิวสวยก็คืออาบน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกซะก่อนที่อยากให้ใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปให้เนื้อตัวหอมฟุ้งผิวใสนะเพราะว่าสบู่เภสัชเขามีวิตามินซีอาบน้ำแล้วเนื้อตัวหอมแล้วหอมไกลด้วยใครก็ชอบเนาะหอมไกลอู้ยไปสองบ้านสามบ้านเลยทีเดียวค่ะคุณคะป้าป้าลุงลุงก็ชอบนะไม่ใช่จะชอบแต่ตัวเราเองคุณลุงสรพงษ์เนี่ยใช้นะจะมีคุณป้าไซบัวคุณป้าไซบัวด้วยป้ามนนี่ทวีปขอบอกเลยทีเดียวป้าที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยความรักและความห่วงใยผิวกระจ่างใสเราก็จะมีความสุขเลือกเอาสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปไปอาบน้ำกันนะเพราะเป็นสินค้าของคนไทยที่ทวีปเนี่ยพยายามบอกให้ทุกคนได้ใช้เพราะตัวเองใช้แล้วประทับใจในความหอมขอบคุณหนุ่มๆจากชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีวันนี้แนะนำเพลงด้วยเนาะคนเราเนี่ยเคยอยู่ร่วมกันแต่ถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยคุณทวีปเราจะอยู่แบบไหนยังไงถ้าหากว่าเราไม่มีเธอคนนั้นอยู่ข้างกายแหมเข้าใจด้วยนะคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวทวีปเลือกให้ฟังก่อนค่ะทุกเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการเพลงรักจากเพศัตบอกแล้วนะคะว่าไลน์มาบอกกันก็ได้นะแต่ถ้าจะโทรบอกกับทวีปก็0819942054ค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ถ้าเราฟังอยู่ในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัชพบกันทุกวันนะคะท่านฟังค่ะทางวสป .612 จังหวัดลพบุรีถ้าถึงเวลาแล้วยังส่งความรักจากใจถึงกันตลอดเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดมาเนาะกราบขอบพระคุณนะคะที่ยังให้กำลังใจด้วยการแนะนำเพลงโทรศัพท์กลับมาคุยขอบคุณน้องสมปองโน่นอยู่ลำสนธิน่ารักสุดๆเลยทีเดียวนะปมนก็น่ารักหลายคนเลยน่ารักทีเดียวค่ะแล้วก็มีหนุ่มๆจากสุพรรณบุรีมีหนุ่มๆจากชัยบาดาลแล้วก็ที่บ้านหมอด้วยนะคะท่านฟังหลายๆพื้นที่โทรศัพท์กลับเข้ามาบางครั้งทวีปเนี่ยไม่ได้รับสายบอกทวีปเมื่อไรจะเปิดหน้าไมค์ออก ถ้าอยากแนะนำเพลงก็บอกทวีปแล้วกันเนาะ เราจะได้คุยกันแบบนี้ดีกว่านะคะท่านฟังคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเนาะอยากฟังเพลงไลน์มาก็ได้ค่ะส่งไลน์มาหาทวีปยังส่งไลน์ดอกไม้สวยทุกวันทุกวันโอ้ยวันหนึ่งดอกไม้สวยๆถึงทวีปเยอะมากกราบขอบพระคุณและใช้แป้งเย็นเพศัชทวีปเลยรู้เลยทีเดียวว่าอารมณ์ดีเพราะตัวหอมอาบน้ำด้วยสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปเลือกไปเลย2สูตรไหลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้แล้วก็มาโรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชด้วยนะถ้าโรยตัวไปแล้วตัวคุณหอมทั้งวันแล้วสบู่เพศัชเย็นนานหอมนานเลยทีเดียวขอบคุณคุณพี่ชูชาติที่อยู่ไททานีนะแล้วก็มีหนุ่มๆจากโคกสำโรงด้วยอย่างคุณธวัชชัยนี่ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆนะพี่ชูชาตินี่หลายปีเนิ่นนานที่ให้กำลังใจกันมาแล้วก็คุณลุงสุชาติด้วยนะคะนะคุณป้าสมบูรณ์ป้าจากพัฒนานิคมลุงนิดปนวลอันนี้แหมถ้าไม่มีอะไรเนาะลุงก็ฟังไปเฉยๆทวีปแหมน่ารักทีเดียวใช้แป้งเย็นเพศัชด้วยนะเวลาอาบน้ำด้วยสบู่เพศัช2สี2กลิ่น2สูตรแล้วโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชนะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะเป็นสินค้าของคนไทยเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจเพราะว่าคุณภาพไม่แพ้ใครจริงๆนะหาซื้อได้ทั่วประเทศเลยใครได้ใช้ประทับใจค่ะใช้ควบคู่กันไปใครอยู่ใกล้ขอบอกเลยติดหนึบเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วทวีปล่ำลาตรงนี้เนาะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึง2โมงเย็นนะคะจะมีเพลงเก่าๆให้ฟังกันโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะพริษเผยปรับพรรคกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุสวนมติเห็นชอบงบปี70ด้านโฆษกพรรคกล้าธรรมย้ำจุดยืนพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พริษแจงปรับพักล่าธรรมจากวิปฝ่ายค้านหลังหารือกับพักประชาชนแล้วกรณีสวนมติเห็นชอบพรบงบปี70และแม้ร่วมยื่นยัดซัดฟอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เมื่อคืนนี้ระบุว่า10กันยายนที่ผ่านมาพรรคราษฎรธรรมได้มีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของฝ่ายค้านที่ในวาระสำคัญดังกล่าวมีมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง2คือก่อให้เกิดความคำนึงถึงสถานะและเจตนาของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันยิ่งประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้มีการหารือกับตัวแทนพรรคกล้าทำหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบสำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำด้านที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในฐานะพรรคกล้าทำมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชน58คนจึงยังคงทำหน้าที่ประสานกับตัวแทนของพรรคกล้าทำต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการที่จะมีพื้นที่ในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเวลาในการอภิปรายทั่วไปโควต้าของการปรึกษาหารือในปัญหาพื้นที่และในวันนี้นายพริษจะได้นำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ5พรรคคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจที่2103เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นอีกภารกิจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจ2103หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จัดกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่ม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
9: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
10: เพลงไทยร็อกข่าวทวายทันใจทุกฝั่งที่นี่สถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM

พบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
4: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
5: ่0899031782
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรีนะคะ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะทั้ง2สถานีเรามีออนไลน์ด้วยนะคะไปที่ Google พิมพ์ FM 9075ก็ได้หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้นะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการก็ได้ที่0899031782กับ0899031782แล้วก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนรายการกันกับเราได้คุ้มค่าแน่นอนนะคะเราออกอากาศกันแบบเต็มที่เต็มเหยียดกันเลยทีเดียวนะคะกับคลื่นนี้เบอร์เดียวกันเลยเนาะ0899031782สำหรับในช่วงนี้ค่ะร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานค่ะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะเรามีโปรโมชั่นเรามีข้อเสนอต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวรอคุณผู้ฟังอยู่บางคนอยากได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยแล้วก็ยังอยากได้โปรโมชั่นข้อเสนอด้วยเนี่ยนะคะมาที่นี่รับรองว่าได้กันไปแบบจุใจแน่นอนนะคะไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรคุยได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวนะสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทนะคะใกล้เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักหลากหลายเลยบางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะใกล้ๆเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตเนี่ยอยู่ห่างประมาณ4กิโลเมตรอยู่ใกล้กับตลาดเลยตลาดพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยก็ประมาณแค่กิโลกว่าเองนะคะสะดวกสบายค่ะสนใจนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782กันได้เลย0899031782กันค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อกับเราได้นะคะเรายินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันมาได้กับบทเพลงลูกทุ่งอยากฟังเพลงแนวไหนจะช้าจะเร็วจะหวานจะซึ้งตรึงใจขนาดไหนก็โทรมาเบอร์เดียวพร้อมกับสนับสนุนรายการกับเราเนาะ0899031782กันค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยนะคะ

0: เดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782
2: บิทเทิลเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวันน้ำเขียวติดต่อสอบถามรายละเอียด
3: 0899903178
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร
5: 089-903-1782
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
8: สนใจไปใช้บริการกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีอยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสไปทดลองขับขี่นะคะรุ่นไหนก็โทรกันไปได้รับรองว่าจุใจแน่นอนทั้งโปรโมชั่นทั้งข้อเสนอต่างๆที่รวมไว้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีสำหรับผู้ที่ต้องการอยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถกระบะรถอเนกประสงค์เราก็มีด้วยนะคะโทรกันได้ที่081-0815524735 081-5524735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่นะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่จะแนะนำบทเพลงก็เบอร์นี้เหมือนกันเนาะรับรองว่าคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงแบบจุใจทั้ง2คลื่นเลยนะคะทั้งวสป612ลพบุรีของเรานี่แหละนะคะแต่ว่าเป็นคลื่นหลักที่ดังไกลประมาณ30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวเกือบครึ่งประเทศเลยนะคะแล้วก็ทาง FM 90.75 เนี่ยเรามีทั้ง2คลื่นเนี่ยก็จะมีทั้งออนไลน์ด้วยนะคะใครไม่สะดวกฟังจากวิทยุก็สามารถฟังจากออนไลน์ได้ไปที่ Google พิมพ์ FM 90.75 หรือว่าพิมพ์วสป612ก็ได้รับรองว่าชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกันด้วยนะคะสนใจหรือโทรมาเนาะ0899031782แนะนำบทเพลงได้หน้าไมค์ของเราเช่นเดียวกันค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับการทำบุญกันบ้างค่ะ

0: หรืออยากเลิกโทร1600คุณทำได้ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
3: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
2: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม
4: ่0899031782
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
8: ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทนะคะสำรองห้องพักกันกับเราได้ที่089-903-1782หรือว่าจะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้นะคะที่เพจ Facebook เลยบ้านดิดนะคะดอเด็กสริสอฤาษีนะคะบัณฑิตรีสอร์ทค่ะ089-903-1782นะคะบ้านพักเราอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไปเที่ยวเขื่อนได้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงชมทางรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวชมเขื่อนไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักหรือว่าจะไปเที่ยวท้ายเขื่อนก็ได้นะคะแล้วก็แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทกันค่ะอย่าลืมนะจดเบอร์กันไว้สำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากได้รถยนต์รถกระบะไปใช้งานเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เอ่ยชื่อกันมาแล้วทุกคนต้องรู้ต้องทราบว่าคุณภาพแน่นอนกับ Isuzu นะคะโดยบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีมาที่นี่เนี่ยทั้งโปรโมชั่นทั้งข้อเสนอนี่แบบจุกแน่นๆกันเลยทีเดียวนะคะดอกเบี้ยเงินดาวก็สามารถที่จะโทรพูดคุยกันได้บางท่านอยากจะทดลองขับขี่ก็โทรไปได้นะคะเรายินดีต้อนรับค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0815524735 0815524735กับบริษัทอีซูซุพันเจริญลบบุรีค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่กับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อเวลาสถานีติดต่อสนับสนุนรายการร่วมสนับสนุนรายการได้หมดเลยแนะนำบทเพลงก็ได้เบอร์เดียวกันเลยนะคะจดกันไว้0899031782กันค่ะ0899031782ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะชอบแบบแนวไหนก็โทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

0: เดียวเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
3: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
5: มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณค่ะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวหลังข่าวเนาะเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะกับก่อนบ่ายสไตล์คุณกับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรือประมงจมกลางทะเลใกล้ช่องแสมสารชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีวันแรกณนครนิวยอร์กเช้าเข้าร่วมอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายเตรียมพบกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่นำประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22ถึง24กันยายนโดยในวันที่22กันยายนจะเป็นพิธีเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและชื่อถือได้ในการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะไปพบกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America Pacific Investment Management Company ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะมาด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากช่วงนี้ตลาดทุนไทยมีผลประกอบการที่ดีและดึงดูดการลงทุนการหารือกันดังกล่าวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
3: างสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงสตง.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของการดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าทุกโครงการเราพร้อมที่จะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงดังกล่าวหากโครงการไหนใช้เงินเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกว่าโครงการใดต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงคุณธรรมบ้างจากนั้นจึงมีหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมฉะนั้นก่อน
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
6: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
7: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
6: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคาร รายการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะและจากชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารอบรู้เรื่องเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นในรายการของเราแต่ละตอนนะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะมีผู้บริหารของสำนักงานนะคะมีหัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการตอบคำถามที่คุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีวันนี้อยู่กับผมครับราชวิทย์สำรวมใจพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีอีกเช่นเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เราอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะนะครับหลายพื้นที่ก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนพอสมควรเลยนะครับบางก็อยู่ในช่วงวิกฤตอากาศแปรปรวนนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ฟังเราก็ยังขาดไม่ได้นะครับกับเรื่องราวความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งและการสร้างประชาธิปไตยนะครับในวันนี้ผมหยิบนำนะครับเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหยิบมาเล่าเอามาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้ครับ

การเลือกตั้งเนี่ยถือเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ใช้ในนะครับหรือว่าปรากฏในรูปแบบของการปกครองในประชาธิปไตยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเราเลือกไปทำไมเราเลือกเพื่อให้ได้ผู้แทนนะครับหรือว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ในการพัฒนาบริหารนะครับในองค์กรภาพรวมใหญ่นะครับทั้งระดับประเทศระดับการระหว่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องเลือกผู้นำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้บุคคลสำคัญนะครับที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้งนะครับก็คงไม่พ้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรามาดูกันหน่อยครับว่าคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันอยู่บางประการนะครับผมขอพูดในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในระดับท้องถิ่นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจ.เทศบาลอบต.นะครับจะมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับนั่นก็คือ1ละจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับถ้าบุคคลคนนั้นนะครับคุณผู้ฟังได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติเนี่ยต้องได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า5ปีนะครับจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้จะแตกต่างกับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับที่เขาจะกำหนดนะครับคุณสมบัติเรื่องของการมีสัญชาติไทยเนี่ยว่าต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ขอแค่หนึ่งหลักคุณต้องมีสัญชาติไทยถ้าคุณเป็นคนต่างชาตินะครับและได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเนี่ยก็จะถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับสองคือเรื่องของอายุผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครนะครับที่เป่าเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดเนี่ยในวันเลือกตั้งวันนั้นเป็นปีที่18ของตัวเองถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้นเลยนะครับอย่างเช่นมีการเลือกตั้งเทศบาลนะครับสมมุติมีการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11พฤษภาคมนะครับคนที่มีอายุครบ18ปีในวันที่11พฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลในครั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3คือจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆนะครับตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทุกประเภทเลยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อคือ1เรื่องสัญชาติเรื่องอายุและเรื่องของการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในวันเลือกตั้งเนี่ยห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือว่าบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับบุคคลดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังต่อให้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ห้ามใช้สิทธิ์นะครับห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีใครกันบ้าง1เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชนะครับอันนี้ถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมมีแต่ห้ามใช้นะครับห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชคำถามก็คือว่าแล้วโต๊ะอิหม่ามมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมมีแน่นอนโต๊ะอิหม่ามสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมโต๊ะอิหม่ามก็คือในศาสนาของอิสลามนะครับคุณผู้ฟังคำตอบก็คือว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะโต๊ะอิหม่าม
ไม่ถือว่าเป็นนักบวชนะครับในทางศาสนานะครับสองคือคนที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับก็ถือว่าห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับสามคือต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสี่คือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและสุดท้ายนะครับก็คืออาจจะมีลักษณะอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับอันนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับ

ประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้นะครับบางคนบัตรหมดอายุโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวแล้วปรากฏว่าถึงวันเลือกตั้งหยิบบัตรมาดูอ้าวบัตรฉันเพิ่งหมดอายุไปนี่นาจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมคำตอบคือได้นะครับได้นะไม่ต้องกังวลนะครับ2คือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกให้นะครับที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนนะครับแต่บัตรประเภทนี้จะต้องเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหรือบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับซึ่งสถานศึกษานั้นเนี่ยเป็นของรัฐก็สามารถใช้ได้ถ้าสถานศึกษานั้นนะครับเป็นสถานศึกษาของเอกชนนะครับไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะหลักของกฎหมายก็คือจะต้องเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะครับแล้วก็ต้องมีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักด้วยนะครับย้อนนิดหนึ่งบัตรเพียงประเภทเดียวนะครับที่แม้ว่าจะหมดอายุก็สามารถใช้ได้คือบัตรประจำตัวประชาชนส่วนบัตรประเภทอื่นๆนะครับถ้าหมดอายุแล้วนะครับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนของการใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้นะครับนอกจากเอกสารที่เราสามารถจับต้องได้แล้วนะครับมีเอกสารอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทันสมัยมากๆครับคุณฟังแล้วก็สะดวกสบายมากนั่นก็คือเรื่องของหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นแอปพลิเคชันไทยดีนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน DLTQR License นะครับใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันบัตรคนพิการนะครับหรือว่า PWD นะครับบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมี3แอปพลิเคชันนี้นะครับที่สามารถใช้แสดงตนนะครับในวันเลือกตั้งเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับมีหลักการอยู่นิดเดียวคือคุณผู้ฟังจะต้องไปเปิดแอปนี้ต่อหน้าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังเปิดไว้ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแคปภาพหน้าจอหรือว่าบันทึกภาพหน้าจอไว้แล้วไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วเปิดภาพที่เราแคปเอาไว้หรือบันทึกไว้เนี่ยให้กรรมการประจำหน่วยดูอันนี้อย่าใช้นะครับอย่าใช้เพราะว่าเราจะต้องเปิดณเดี๋ยวนั้นให้คณะกรรมการประจำหน่วยได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักฐานการแสดงตนนะครับเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอีกนิดนึงละกันในกรณีที่คุณผู้ฟังบางท่านนะครับมีการประกาศและตอนนี้ได้มีการประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและคุณผู้ฟังรับทราบแล้วว่าจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้นะเดือนนี้นะแต่ปรากฏว่าในวันเลือกตั้งจริงๆนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อ้าวอย่างนี้เป็นต้องทำยังไงล่ะนะครับต้องทำยังไงล่ะเรื่องของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใดนะครับที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรนะครับให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับที่คุณผู้ฟังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับในกรณีที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยเรามีภารกิจแน่นอนให้เราแจ้งเลยภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คือกรณีก็คือว่าเหตุการณ์ด่วนมากที่ทำให้ในวันเลือกตั้งวันนั้นที่เราตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่มีเหตุการณ์ด่วนทำให้เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้กฎหมายนะครับก็ได้เปิดหรือขยายระยะเวลานะครับในการแจ้งเหตุ

0: อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้คือภายใน7 วันนับแต่วันเลือกตั้งอีกห่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งได้ตัวเองก็ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะครับง่ายกว่านั้นเลยก็คือการแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์นะครับ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกกต.ที่ครอบคลุมนะครับหลากหลายมิติมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับในโลกใบนี้นะครับก็สามารถใช้แอปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรืออาจจะเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศในวันนั้นนะครับเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็จะมีการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเนี่ยครั้งละ2 ปีนะครับนับแต่วันเลือกตั้งนะครับครั้งล่าสุดที่คุณผู้ฟังหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธินี้นะครับก็จะไม่มีการหักล้างไปเช่นในการเลือกตั้งอบจนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุละปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีการเลือกตั้งเทศบาลเกิดขึ้นคุณผู้ฟังไปเลือกตั้งเทศบาลนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อบจเนี่ยจะล้มหายตายจากไปหรือว่าจะถูกชำระล้างไปนะครับระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ์ก็ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังนะครับไม่ได้ไปเลือกตั้งอบจและก็ไม่ได้แจ้งเหตุด้วยพอมีการเลือกตั้งเทศบาลเกิดขึ้นคุณผู้ฟังก็ยังไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกและก็ไม่ได้แจ้งเหตุอีกทีนี้แหละครับการนับระยะเวลาเนี่ยจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่คุณผู้ฟังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้ไปแจ้งเหตุนะครับก็จะมีผลต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์เช่นคุณฟังหลายท่านอาจจะวางแผนในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ถ้าในระหว่างที่ถูกจำกัดสิทธิ์เกิดขึ้นอยู่เนี่ยคุณฟังจะใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าจะขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับคุณฟังเรื่องราวที่พูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเน้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลักฐานต่างๆที่ใช้แสดงตนในวันเลือกตั้งเป็นต้นนะครับก็เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของท้องถิ่นใดๆก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับกันอย่างเต็มที่ไปรักษาสิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าลพบุรีจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ด้วย1 มือของพวกเรานะครับวันนี้รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีนะครับก็จะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปอีก1 สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวข่าวคราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลตรีพิสิทธิ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: กกต.ลพบุรี
3: กกต.ลพบุรี
4: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
2: กกต.ลพบุรี
5: กกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณโรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องราวของกีฬาเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก่อนจะไปกีฬานะคะเตรียมลุ้นน้องเนเน่เลยวันนี้ที่ทางฝั่งของนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันและรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเวลา18นาฬิกาแต่ถ้าเป็นในเวลาไทยของเราก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็ผลออกมาสรุปเป็นอย่างไรก็คือวันที่24กันยายนวันพฤหัสนี้นะเวลาไทย8นาฬิกาเตรียมลุ้นกันนะคะว่าน้องเนเน่จะชนะหรือเปล่านะคะสำหรับการประกวดนะคะ
2: ครับอเมริกาก็ทำเล่น
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นเรื่องร้อนๆอยู่ตอนนี้เลยคุณนาถาคุณผู้ฟังเรื่องของกัมพูชา
2: ชุดไทยไหม
1: ครับใช่แล้วชุดไทย
2: ครับ
1: ชุดไทยโบราณรัชกาลที่5ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยของเรานี่ประท้วงเลยนะสำหรับกรณีที่เวทีประกวด Miss Universe นะคะ Comedia 2026เนี่ยมีการนำชุดไทยโบราณรัชกาลที่5มาแสดงบนเวทีแล้วมาเคลมว่าเป็นชุดของราชสำนักเขมรโบราณซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราก็โต้แย้งไปแล้วนะคะยืนยันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วก็เร่งทำหนังสือตักเตือนไปด้วยนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่
2: คุณสมโพธิ
1: ์ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาชนก็คือทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะเขาทำถึงเลยเดี๋ยวเอาย้อนภาพกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะมีการให้แอร์โฮสเตสแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เอาให้ดูกันชัด
2: สวย
1: งามมาก
2: นะครับ
1: ก็
2: เป็นชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยก็คือแต่งชุดไทยกำลังข้ามถนนอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มเลยแล้วก็การเดินข้ามถนนในครั้งนี
1: ้
2: มีผู้ชายด้วยนะครับก็ใส่จงกระเบนแล้วก็สวมสูททับนะเป็นชุดไทยที่โอดูโก้มากๆ
1: จะบอกว่าเรื่องนี้แฟนรายการของเราเนี่ยโอ้โหออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยมองว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมองข้ามหรือปล่อยผ่านไม่ได้ในระยะยาวเลยนะเพราะมันมีผลมากๆเลยทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดไม่รู้ว่าอะไรคือประวัติไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าอันนี้คือมรดกของประเทศเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ด้วยมันตามมาซึ่งหลายอย่างกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอันนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนอินฟลูทั้งหลายจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง
2: ครับก็เรื่องของชุดไทยนะครับอยู่ที่ไหนมันก็ตะโกนความเป็นไทยออกมาแต่คราวนี้เมื่อมีการเคลมหรือมีข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆในเราคนไทยก็ต้องร่วมกันแหละครับแสดงพลังนะครับการสวมชุดไทยใส่ที่ไหนก็สวยอยู่แล้วร่วมกันสวมชุดไทยเยอะๆนะครับไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แต่งกายด้วยความเป็นไทยให้เป็นประจำในทุกๆวันมิกซ์ความเป็นไทยให้เข้ากับชุดทุกลุคทุกชุดทุกลุคของเราเนี่ย
1: ก็ในโอกาสต่างๆ
2: มันก็ช่วยนะ
1: โอกาสอย่างงานบุญอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยก็สวยงามดีนะ
2: ถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมมีเห็นที่เขาชอบเอาทางมาลัยมาติดกับผมผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีผู้อุบะนิดนึงนะครับสวยมากจริงๆนะครับดูแล้ว
1: กำลังเข้าไม่ใช่เหรอกำลังตอนนี้กำลังจะมาแรงใช่ไหมคะ
2: กำลังจะมาแรง
1: ทรงผมนี
2: ้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งกายด้วยความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับ
1: เอาให้ชัดเจนเลยให้ต่างชาติเขารู้ว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะ
2: ครับ ใครจะเคลมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเมื่อวานนี้ก็คุณสบิดาก็โต้แรงอยู่เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะออกมาแล้วนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ด้วย
2: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่แวดวงการกีฬากันบ้างนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเราต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับไปยังกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เมื่อวานนี้แหมน่าเสียดายเหลือเกิน
1: เซตที่ห้าน
2: ะครับถูกต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับจีนเฉือนเอาชนะไทยไปได้อย่างน่าเสียดาย
1: ก็ต้องบอกว่าจีนเขาก็แข็งแกร่งจริงๆแหละ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เราก็เก่งแล้วล่ะ
2: 3-2 เซต
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านของนักตบแดนโสมนะครับก็คือเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็พ่ายญี่ปุ่นมาเช่นเดียวกันนะครับโดยโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลา 13:45 เนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย2เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณมาให้ชมแน่นอนก็เป็นทางฟรีทีวีนะครับช่อง PPTV HD เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันแต่ว่าอีกหนึ่งการแข่งขันชนิดกีฬาที่วันนี้นะครับก็เริ่มเปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกในเอเชียนเกมนั่นก็คือเรื่องของนักกีฬาขี่ม้าของไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าด้วยนะครับทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อว่าบูเลวานนะครับ ซึ่งก็จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่2เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคุณผู้ฟังก็คือจะมีแบบอีเวนติ้งนะครับซึ่งก็จะมีฐานมีด่านของเขาเนี่ยนะครับตามที่มีการกำหนดแล้วก็อีกประเภทนึงคือศิลปะการบังคับม้านี่แหละครับที่พระองค์หญิงนะครับท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาในประเภทนี้ด้วยครับ
1: น้องบุรวาดก็น่ารักมากเลยอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ท่าทาง
2: อันนี้ทรงฝึกซ้อมกับม้าเนี่ยนะครับ
1: น้องบุรวาดนะคะค่ะก็การฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้ฝึกสอนชาวเยอรมนีด้วยนะคะร่วมดูแลการฝึกโดยเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะให้มีความละมุนละไมแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้เครื่องมือบังคับม้าและการสื่อสารกับม้าอย่างถูกต้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีความแม่นยำแล้วก็กลมกลืนค่ะ
2: ครับซึ่งการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาแล้วก็ม้านะครับรวมถึงการควบคุมจังหวะนี่สำคัญความแม่นยำเรื่องของสมาธิและการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนโดยวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
1: สมเด็จพระเจ้า
2: ถูกต้องครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยพระองค์จะทรงทำการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านี่แหละคุณม้านัทมนนะครับก็ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับก็ได้แก่คุณเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นะครับแล้วก็คุณฉันชนกคาร่าลิกแคร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของนางสาวนิระพุทธิสมบัตินะครับ
1: คุณเฉลิมฉานนี่ที่เป็นผู้แทนไทยใช่ไหมถือธงไตรรงค์นำ
2: ถูกต้องครับที่ร่วมกับคุณทัศดาเลยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็โดยใช้การใช้แบบทดสอบนะคะของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติทุกการฝึกซ้อมเลยก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันแล้วก็ทุกก้าวของนักกีฬาไทยก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยถูกต้องเลยร่วมส่งกำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังให้กับทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยต้องให้กำลังใจกันมากๆเลยเกือบทุกประเภทกีฬากันนะคะในศึกไอจินาโกย่า2026นี้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะคะต้องบอกว่าภาพรวมอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทัพกันบ้างในภาพรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นทหารน่ะคุณแล้วก็ข้าราชการกำลังพลเอาเป็นว่าทุกๆสังกัดกองทัพเลยเนี่ยก็เข้าร่วมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้กันหลายท่านเหมือนกันนะคะเร
2: ีย
1: กว่ากระจายตัวกันอยู่ในหลากหลายประเภทกีฬาเลยทั้งในส่วนที่เป็นนักกีฬาแถวหน้าแล้วก็รวมถึงชุดโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยถ้ายกตัวอย่าง
2: ครับก
1: ็ว่ามาเลยได้ไหมกองทัพอากาศ
2: เดี๋ยวผมไล่เรียงที่กองทัพอากาศก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เรียงเป็นแต่ละกองทัพไปเลยเนี่ยนะครับกองทัพอากาศในเอเชียนเกมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับได้มีการส่งกำลังพลร่วมทัพกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชรวมกว่า85นายด้วยกันซึ่งผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็โดยเฉพาะนักกีฬาเท Take Bond นะฮะ
1: อ๋อที่ได้รางวัลที่ได้เหรียญทองไปใช่ไหม
2: กวาดเหรียญทองมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะทุกประเภทเลยนะครับของ Take Bond เนี่ยนะฮะก็ได้รับการบรรจุชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับถือว่ากวาดมาได้นะครับนักกีฬาเนี่ยก็ได้แก่จ่าอากาศตรีพักพงษ์เดชเจริญนะครับแล้วก็จ่าอากาศตรีหญิงสุภาวดีวงคำจันทร์รวมถึงจ่าอากาศตรีหญิงจุฑาทิพย์กันทัทงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทคบอลระดับโลกที่สามารถทำผลงานเปิดประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้ด้วยครับ
1: นะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะอาจจะไม่ได้ระบุเป็นว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นอีกหนึ่งฐานกำลังสำคัญที่มีนักกีฬาในสังกัดเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เน้นพละกำลังถ้ากองทัพบกนี้เน้นพละกำลังแล้วก็ความแม่นยำที่เราคุ้นๆเนี่ยก็มีมวยสากลสมัครเล่นศิลปะการต่อสู้นะคะเขาเรียกอะไร MMA ใช่มีนักกีฬาที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเนี่ยนะคะของทหารบกเนี่ยเข้าร่วมชิงชัยด้วยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกีฬายิงปืนแล้วก็ยกน้ำหนักด้วยซึ่งเป็นกีฬาหลักที่ทหารบกเนี่ยมักจะมีนักกีฬาฝีมือดีๆนะติดทีมชาติไปเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับต่อมาก็เป็นที่กองทัพเรือนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับประเภทกลุ่มกีฬาทางน้ำเนี่ยโอ้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาพายเรือกันเชียงทั้งเรือกันเชียงแล้วก็เรือมังกรยาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแล่นเรือใบนะครับมีทหารในสังกัดกองทัพเรือร่วมทีมนะครับแล้วก็มีกีฬากระดานโต้คลื่นแล้วก็มีในส่วนของการที่เดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกนะครับใน LA 2028ด้วยก็มีบุคลากรแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชเดินทางไปในกลุ่มนี้ด้วยครับ
1: เอามาดูในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแม้ว่าสายตำรวจเนี่ยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกองทัพเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะมันทหารในตำรวจนะคะแต่ก็มีนักกีฬาระดับดาวเด่นด้วยนะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้แบบดังใครๆก็รู้จักนะคะก็คือวอลเลย์บอลหญิงนำโดยร้อยตำรวจเอกหญิงทัดดาวนึกแจ้งค่ะ
2: คร
1: ับ ท่านเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงแล้วนะก็เป็นบล็อกหลังกับปันทีมชาติไทยเลยที่นอกจากจะมานำทีมลุยแข่งขันแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะที่เรารู้กันก็คือได้รับเกียรติเป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันร่วมกับทางด้านของน้องเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะ
2: ครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะพบกับเกาหลีใต้นะครับในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วงเวลา 13:45 หลังจบรายการเรา45นาทีแล้วก็เปิดPPTV FD ได้เลยนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับกีฬาขี่ม้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อนมาจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเนื่องจากของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีพายุมีฝนอะไรเข้าเนี่ยนะครับและเป็นกีฬากลางแจ้งเขาก็จำเป็นต้องเลื่อนนะครับนอกจากนี้มีในส่วนของการแข่งขันว่ายน้ำนะครับมีในส่วนของกีฬาอีกหลากหลายประเภทเลยทีเดียว
1: แบดมินตันก็มีนะคะยุคสุดจะอยู่ในช่วงบ่ายๆทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ก็ติดตามกันได้
1: ติดตามได้หลายช่องทางเลยนะแต่ต้องเปิดดูว่าจะไปจะเป็นช่องไหนบ้างนะคะม
2: ี
1: ฟรีทีวีหลายช่องเลย
2: ไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับแล้วก็มี M-Cord มีช่องวันมีโมโนแม็กนะฮะช่องไทยรัฐแล้วก็ PPTV HD เนี่ยนะครับเปิดสลับกันเลยคุณผู้ฟังครับ
1: ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะเอาล่ะนั้นก็มาฟังเพลงนี้ดีกว่าของอ้อมสุนิสากันนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ครับก็อย่ายอมแพ้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าจะให้นักกีฬาด้วยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยทำของมาช่วงเย็นๆไม่เป็นอันตะค้าตะขายอ่ะฝนตกอยู่อย่างนั้นเองเนี่ยนะครับ
1: บ้านเรือนก็เสียหายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆส่วนค่ะเอาเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทบกนะคะอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทบกบ้างทางผู้บัญชาการทบกเนี่ยก็ท่านก็ได้กำชับหน่วยขึ้นตรงกองทบกติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลเขาเรียกว่าไงนะช่วงที่กำลังพลเกษียณอายุราชการก็มีการเชิดชูกำลังพลที่เกษียณอายุราชการด้วยโดยย้ำว่ากองทัพบกเนี่ยคือบ้านเสมอนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็ประกอบด้วยการสกัดกั้นตรวจพบการกระทำผิด81ครั้งจับกุมผู้กระทำความผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่าโอ้โห39ล้านกว่าเม็ดเลยนะคะไอซ์จำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน410กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวน173กิโลกรัมการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตรวจพบการกระทำผิด82ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน315คนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็พบ2ครั้งนะคะมีการยึดของกลางเป็นไม้ประดู่ด้วยแล้วก็สกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตรวจพบแล้วจับกุมการกระทำผิด26ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด31คนยึดของกลางได้หลายอย่างเช่นบุหรี่เอ้ยน้ำมันดีเซลน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนปืนด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการด้านการที่เกี่ยวข้องกับฐานกองประจำการเนี่ยนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลังปลดในที่ประชุมเนี่ยได้มีการเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยนะครับแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยให้ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับโดยผู้ที่มีความประสงค์รับราชการต่อก็คือการเลื่อนปลดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสนอขอความต้องการผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่25กันยายนนี้เอ๊ะเหลืออีกกี่วันเนี่ยประมาณ3วันเนาะนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสามารถที่จะดำเนินการได้ภายหลังปลดนะครับโดยหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้และนอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์นะครับให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพหลังปลดให้ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบการจัดหางานของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เลยครับ
1: ค่ะก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็มีพูดถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบวาระเกษียณอายุราชการหลายท่านก็ได้แก่ท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกแล้วก็พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกซึ่งทางท่านผู้บัญชาการบกก็ได้กล่าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็เป็นในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับในส่วนของกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลที่เกษียณอายุราชการทุกระดับชั้นชื่นชมในคุณงามความดีนะครับที่ท่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการนะครับโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอท่านบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งให้สูงขึ้นทุกท่านก็ขอให้ได้ร่วมอกร่วมใจกันทำงานนะครับเพื่อกองทัพแล้วก็ในส่วนของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองซึ่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการตลอดการรับราชการทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆของกองทัพนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงวิธีการทำงานเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลรุ่นหลังได้รับปฏิบัติกันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับนายนัทธาครับ
0: ครับ
4: ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนะครับประชุมกับเพื่อนหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยก่อนที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุม UNGA หรือ United Nations General Assembly นะครับ
0: ครับ
4: ครั้งที่81นะครับมีการเจรจาภาษีอเมริกันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนะครับก็เน้นย้ำว่าใครได้รายงานภาษีต้องการแล้วนะครับด้านสุจีก็ปิดในเรื่องของในเรื่องของปิดดีลเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องเห็นกับเนื้องานเพราะว่าถ้าหากมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องมีการคุยกันนะครับก็จะเยือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะบินไปที่นิวยอร์กไปประชุมที่สหประชาชาตินะครับการประชุมสมัชชาสมัยที่81เนี่ยนายคาลินลินราแมนเนี่ยจากประเทศของบังกลาเทศนะครับหัวข้อประชุมเนี่ยก็ Restoring Trust Monarchy Transformation แล้วก็ AUN that defense นะครับ for all มาดูว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติเนี่ยสามารถตอบสนองได้อย่างไรก็ตามวาระครบรอบ80ปีเนี่ยทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าการของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นย้ำสนับสนุนในเรื่องของระบบภูมิภาคี3เสาหลักอาทิสันติภาพสิทธิมนุษยชนการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็จะมีการเจรจาการค้าด้านเศรษฐกิจกำหนดพบปะหารือผู้แทนการค้าของ USA USTR เนี่ยครับผลักดันการลงทุนการค้าและดิจิทัลอีโคโนมีท่านนายกอนุทินเนี่ยก็จะเยือนที่โซเกียววันที่20ถึงวันที่20ประมาณขนาดนั้นถึง24นะครับแล้วก็25 26เนี่ยที่มหานครนิวยอร์กก็มีคุณสุภชื่อที่ใจกล้าที่ชอบนะครับแล้วก็มีคุณไพบูลย์ท่านดินทรังคูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศรเดชเนี่ยคงสิทธิ์เนี่ยกับคณะเป็นผู้เป็นกรรมการผู้จัดการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถ้ามีการพบปะเจอท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็จะเห็นคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยบอกว่าเลวายเอียหมายถึงว่าก็คงดูท่าทีว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเปิดโอกาสให้ได้เข้าพบหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงภาษีอยู่ที่ร้อยละ19นะครับซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าพยายามอยู่ถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกสัญญาข้อตกลงในการถ้อยแถลงเรื่อง joint statement ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็ในเรื่องของเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะเจรจาในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับบนที่ที่ผ่านมาก็ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของพลเอกองชัยเย็นประเสริฐนะครับอดีตรองผบ. อดีตนายกอบจ.ซึ่งเสียชีวิตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด6คนด้วยกันอันดับหนึ่งก็เป็นคุณนฤทธิ์พันธ์เนี่ยเย็นประเสริฐได้น่าจะเป็นลูกชายนะครับซึ่งมาในนามของกลุ่มพึ่งหลวงก็คะแนนได้ประมาณ 93,653 คะแนนนะครับก็จำนวนทั้งสิ้นผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 1,000,000 กว่าชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้มีรายได้ทั้งหมดเนี่ยเพียง 376,298 คนบัตรดีเนี่ย 346,000 กว่ารายนะครับบัตรเสีย 5,296 ใบนะครับบัตรไม่เลือกตั้งเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 24,000 กว่าคะแนนนะครับในขั้นของการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank กังวลหนี้สาธารณะโลกเนี่ยอาจจะเรียกว่าปริ่มทะลุ 100% นะครับเริ่มต้นจากต้องจี้ทั่วโลกให้ลดการขาดดุลคาดว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยตัวการใหญ่ในการเตือนธนาคารกลางต้องเบรกเงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสำนักงานข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนนี้ในมีการเตือนรัฐบาลทั่วทั้งโลกเนี่ยต้องรีบลดงบประมาณขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะนะครับพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในงานกาตาอีโคโนมิกฟอรัมนะครับซึ่งนายคริสติน่าจอร์จีวาเนี่ยครับผู้บังคับในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนรัฐบาลนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในหนี้ในขณะนี้เนี่ยครับก็หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งเกิน 100% ของ GDP ในปี2029อีก2ปีก่อนข้างหน้านะครับเร็วเกินคาดกว่า2ปีดังนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์คลังของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนายสกอตต์เบรสเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของประเทศอเมริกาว่าสถานการณ์ไม่ยั่งยืนจำเป็นต้องขยายผลผลิตนะครับการขาดดุลหนี้สาธารณะหนี้ต่างๆเนี่ยลงแน่นอนซึ่งนางจอร์เจียว่าเนี่ยเตือนอัตราเงินเฟ้อลดลงยากธนาคารกลางทั่วทั้งโลกจำเป็นต้องเดินรอยตามสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางของยุโรปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องดอกเบี้ยแนวขึ้นอาจจะทำให้การชำระหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็วิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประเมินการส่งออกน้ำมันนะครับการส่งความเสียหายแก่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าโปรดในเรื่องของโภคภัณฑ์ในเรื่องของบรรดาสินค้าต่างๆดูอย่างประเทศกาตาร์คูเวตอิรักเนี่ยทักท้วงการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งกาตาร์ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกก่อนสงครามอิหร่านก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนทั้งนองต่างๆนะครับข่าวสุดท้ายนี่ครับเรื่องหัวสวก็ยังไม่หยุดนะครับก็เริ่มที่จะบานปลายถึงแม้ว่าจะส่งไปที่ศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินตอนตั้งแต่ตำแหน่งทางการเมืองศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายังยืดเยื้อมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเรียกว่าเฝ้าติดตามดูว่ามันจะมีผลเอาเป็นอย่างไรเพราะสังคมเนี่ยเฝ้าจับตามองแล้วก็มีการประท้วงอยากจะไล่ในชนของรัฐบาลคุณเหมือนอนุทินชาญวีรกุลให้ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสุภจีไม่น่าเชื่อก็ปลดนะครับพอปลดในเรื่องของตำแหน่งต่างๆในกระทรวงพาณิชย์แจกทั้งหมด10 กว่า 11ตำแหน่งนะครับซึ่งทราบมาว่าท่านทูต WTO เนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้นะครับผลทุกท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าขอลาออกวันที่9เดือน9เวลา 9:19 นาฬิกานะฮะเอาเลขสวยมากๆนะครับคุณแดงนาตาครับนี่ก็เป็นการของวันนี้ครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำสถานการณ์ต่างๆที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันในช่วงนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชยาด้วยเนี่ยนะครับมีข่าวดีคุณผู้ฟังครับ
1: อัปเดตหน่อย
0: อัปเดตนิดนึงนะครับช่วงท้ายได้หน่อยนึงครม.ต่ออายุแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนก็คือเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนี้หลักเกณฑ์เดิมเลยคุณผู้ฟังก็คือต่ออายุนั่นเอง
1: 2เดือนใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องครับหลังจากที่กระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาล่ำลาเวลาหมดลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาอัปเดต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชามองกลมปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไม่เหมาะสมสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดที่ไทยนำไปพูดในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องของภาพถ่ายของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างว่าเป็นเจ้าของบนเวทีนางงามซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะประเทศไทยเรามีรากฐานเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมยศชนันยืนยันไม่มีสัญญาณพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในฐานะพรรคเพื่อไทยและยังไม่มีสัญญาณใดๆกรณีกระแสข่าวพรรคก้าวธรรมเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินโดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบ5กระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่พรรคเพื่อไทยยังคงต้องทำหน้าที่ตามที่รับผิดชอบในปัจจุบันส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายยศชนันระบุว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีและขณะที่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่เดินหน้าทำสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลพี่
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะเลือกเพลงโดนใจแน่ๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวจากชัยนาทนะลุงแขกเนี่ยน่าจะฟังด้วยนะลุงสรพงษ์หรือจะเป็นลุงสายหรือจะเป็นลุงลุงชวนหรือจะเป็นลุงสมคุณลุงที่สิงห์บุรีอีกหลายๆท่านทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่แนะนำเพลงสาวคลองจินดาของนักร้องหนุ่มซึ่งเคยโด่งดังในอดีตเลยทีเดียวเพชรโพธารามค่ะชื่นอกชื่นใจกับการได้ฟังไม่รู้ว่าคุณป้าแสงเทียนจะชอบหรือเปล่าเนาะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้ดีกันไหมนี่ต้องหมั่นดูแลให้ร่างกายเราแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บร้อยตัวอยู่แน่ไม่ไกลแล้วนักถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่โรคภัยมาเลยทีเดียวอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเสือเสร็จตัวก่อนใครเนาะก่อนที่จะเลือกฟังเพลงถูกอกถูกใจกับรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันทวีปมาคนเดียวไม่ได้ต้องมาพร้อมเสือเสร็จตัวเลยแม่จ๋าอ๋อยังมีคุณแม่ค่ะบอกแม่ขอเป็นแม่ได้ไหม หัวสำโรงอยู่หัวสำโรงเพราะฟังมาตั้งแต่โอ้ยตอนนี้ก็โน่น85 86ละอ่ะไม่เป็นไรค่ะนะขอให้เป็นกำลังใจทวีปก็พอปลาหลวยที่อยู่ที่วังเพลิงด้วยนะนะขอบคุณน้องสมปองมากๆเลยทีเดียวนี่ประมนประจุบที่ราชบุรีด้วยทวีปมีเสือเสวตตัวที่บอกทุกวันเลยทีเดียวว่าเสือเสวตตัวเนี่ยเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้านะแล้วก็เป็นยาแผนโบราณที่ก็มีครบวงจรอยากให้เลือกไปติดตู้ยาเวลาที่เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีมีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนมีชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสูตรโสมเกาหลีนะนะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวค่ะอย่างคุณสมควรบอกทุกสูตรเลยเนาะถึงได้แข็งแรงกันได้ขนาดนี้ทั้งยาน้ำเสือเสียตัวสูตร111เราก็ต้องดูแลตัวเองได้นะยากระสายเส้นตราหัวเสือถ้าระบบขับถ่ายมีปัญหาหรือว่าเราทำงานหนักเป็นกระสายอยากจะใช้ยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดถ้าหากว่าเป็นยาแผนโบราณเนี่ยเสือเสวตตัวของเราเป็นยาแผนโบราณอยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานไว้วางใจกันได้เนาะมียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยจิบไปเบาๆนะเวลากระแอมกระไอนี่จิบไปเลยทีเดียวนี่ถ้าหากว่านอนไม่หลับเพราะกระแอมกระไอยาน้ำแก้ไอสูตร11นะคะมียากระสายเส้นตราหัวเสือแล้วก็มีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ต้องขอขอบคุณป้าแมวป้าแมวที่อยู่ป่าโมกบอกเราฟังทุกวันนะเนี่ยทวีปเนาะ ขอฟังเพลงคอยนางที่อ่างทองแม่เมื่อสมัยก่อนแม่สังเวียนของทวีปอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นไรชอบมากๆเลยเพลงนี้เวลาเปิดเพลงนี้ให้ฟังก็คิดถึงแม่สังเวียนของทวีปเหมือนกันนะนะเหมือนอย่างคุณพี่สมปองที่อยู่บ้านทองย้อยถ้าเปิดเพลงกระต่ายขาวนี่โอ้ยพี่สมปองก็บอกว่ามีคนให้คิดถึงอยู่ข้างหลังด้วยเนาะเอาเพลงแต่ละเพลงก็จะมีความหมายของแต่ละท่านนะคะเพราะนั้นในตอนนี้ทวีปไปฟังเพลงในชุดนี้ก่อนคอยนางที่อ่างทองอ้าวป้าแมวป้าแมวที่ขอไว้แล้วคุณลุงสรพงศ์ขอฟังเพลงบุพเพสันนิวาสอ่ะคุณลุงสรพงศ์นี่ขอมาหลายเพลงนะกลัวว่าจะไม่ได้ฟังส่วนลุงสายตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะลุงจ๋าเพราะบางเพลง

จริงๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเพลงแต่ละเพลงก็จะมีความหมายเนาะบางคนนี่บอกไม่รู้เป็นอะไรชอบมากๆถ้ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆเนื้อหาสาระของเพลงเนี่ยจะบ่งบอกนะถึงธรรมชาติในบางสิ่งบางอย่างจะตรงกับใจท่านผู้ฟังเลยทีเดียวที่อยากจะฟังเพลงในชุดต่างๆป้าแมวคงถูกใจนะป้าหลวยล่ะป้าหลวยหรือจะเป็นลุงนิดป้านวลป้ากนกวันป้าวิไลนี่บอกอันนี้ฟังตามกันไป ไม่เป็นไรอ่ะเนาะถ้าเป็นเพลงเพราะๆเราฟังกันได้หมดเลยทีเดียวค่ะท่านฟังค่ะสุขภาพร่างกายมาก่อนค่ะก็ยังคิดถึงคุณลุงสุชาตินะลุงสุชาติคุณพี่ชูชาติที่อยู่อุทัยธานีหรือจะเป็นคุณลุงไทยปะเริ่มเลยเนาะนะสุขกายสบายใจดีหายป่วยหายเจ็บหายป่วยกันแล้วหรือยังป้าละวันหรือจะเป็นลุงทาด้วยสุขภาพดีก่อนถ้าใครโชคดีไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยแหมถือเป็นโชคดีมากๆเลยทีเดียวสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงอยู่ไปจนถึงอายุขัย80-90ก็ยังจดจำเรื่องราวต่างๆได้เพราะนั้นตัวเราเองนะคะท่านฟังค่ะเราจะต้องพยายามค่ะบางคนนี่เขาบอกเลยทีเดียวเป็นคนที่บางครั้งนี่จดจำหนังสือเนี่ยไม่ได้แต่อยากจะสวดมนต์สวดพรบ้างแต่พอไปสวดมนต์ค่อยๆจดจำคนอื่นสอนบ้างพระภิกษุที่นับถือหรือจะฟังจากวิทยุกลายเป็นคนที่สวดมนต์เก่งทั้งๆที่หนังสือไม่ค่อยจะรู้อันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะคะถ้ามันสวดมนต์สวดพรบ่อยๆอายุมากแล้วเราก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะจดจำอะไรได้ดีทุกเรื่องราวเพราะนั้นก่อนอื่นนะคะท่านฟังเราจะต้องบำรุงเลือดลมของเราให้ดีเสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้านะคะอธิบายชัดเจนเลยว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ขอให้นึกถึงเสือ11ตัวยาแผนโบราณเนาะเขามีครบวงจรชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะเขย่าขวดก่อนกรึบนะมันอย่างคุณสมควรเนี่ยบอกทุกอย่างเลยกรึบหมดคุณลุงสารพงษ์อย่างเงี้ย ถ้าอันไหนที่เขาบอกว่าพอเป็นกระแสยาก็เอาเป็นพอเป็นกระแสยาแล้วกันนะนะอย่าให้เกินนะขอบคุณสาวบางไซที่ยังให้กำลังใจบอกแม่พิทวีปต้องพูดถึงกันนะเพราะเราคิดถึงทุกวันรู้ป่ะพิทวีปก็รู้แหละแฟนๆเพลงทุกท่านบางครั้งนานกว่าจะโทรศัพท์มาแต่ยังคิดถึงอยู่เหมือนลุงแขกเนี่ยลุงสุ่มอย่างเงี้ยลุงชวนน้องสมพรปรวัตน้องจินตนาที่อยู่โคกลำพานนะคะบอกดูแลตัวเองด้วยเสือเสียตัวกันมาตลอดเลยทีเดียวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเขาบอกว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเพราะมีสมุนไพรไทยจีนไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีกระชายดำโตตงกดเชียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มนะเลือกไปเลยค่ะทุกสูตรเลยทีเดียวโดยเฉพาะยาน้ำเสือเสียตัวสูตร111แถวๆป่าโมกอะค่ะมีคุณลุงคุณป้าเยอะนะป่าโมกเนี่ยเนาะชื่นชอบกับการเลือกเสือเสียตัวบางครั้งถ้าจะบอกว่าซื้อได้ง่ายไหมจริงๆของเสือเสียตัวตามร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศมีหมดเลยทีเดียวค่ะนะหาซื้อได้ทั่วไปเพราะว่าเขาจะใช้ดูแลตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวเวลารับประทานก็อ่านฉลากยาเรายังมียาน้ำแก้ไอสูตร11ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายถ้าอยากจะอาบน้ำสบู่ทีจี11ก็มีให้อาบน้ำด้วยเนาะลุงๆป้าๆบอกแม้สมัยก่อนเนี่ยทำการเกษตรเสร็จไล่เสร็จนาขึ้นมาทั้งโคลนทั้งดินเนี่ยอาบน้ำแต่ละครั้งก็สบู่ TG 11นี่แหละของเสือเสร็จตัวเลยทีเดียวคนเราใช้ชีวิตประจำวันมีบทเรียนนะคะท่านฟังถ้าหากว่าเราจะจำบทเรียนในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดอีกนะคะเรามีบทเรียนไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะการที่เราได้ทำความผิดอะไรนะคะได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้ล่วงเลยไปเถอะค่ะอย่าเก็บเอาเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตนะคะ
อย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจของเราเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือว่าจองจำตัวเองไว้กับอดีตอันทรมานนะคะเพราะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ไม่ฉลาดเลยทีเดียวเนาะอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจนะคะแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เราเริ่มต้นใหม่ๆสร้างเรื่องราวใหม่ๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะทำให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีไปเองปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบันนั่นเองนะคะแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องจริงอะเนาะเพราะคนทุกคนจะมีอดีตทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวที่จะทำให้เราเจ็บปวดเราก็ไม่ต้องจำอะค่ะเนาะถ้าอยู่ในปัจจุบันเราก็เป็นคนนี้เนี่ยคนในปัจจุบันเนี่ยในอดีตจะมีอะไรผ่านมาลืมไปซะให้หมดเลยทีเดียวค่ะเนาะเก็บเกี่ยวเอาความสุขในวันนี้จะดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงถ้าเป็นสาวๆจะดูแลตัวเองให้เลือดฝาดสมบูรณ์หรือจะเป็นคุณแม่คนใหม่จะใช้เสือ11ตัวให้เลือดลมดีใช้แทนการอยู่ไฟก็ได้นะคิดบวกให้กับตัวเองแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะคนเราที่ทุกข์อาจจะอยู่กับอดีตเนี่ยนั่งตรงไหนก็เหม่อลอยไปถึงอดีตอันเจ็บปวดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันปล่อยวางทุกเรื่องราวเนาะแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะท่านฟังคะขอบคุณสาวๆน้องมนด้วยขอบคุณคุณป้าที่อยู่กำแพงแสนนครปฐมนะแล้วก็มีสาวๆจากนครสวรรค์ด้วยหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าสปอนี่อาจจะฟังกันไปไกลเลยทีเดียวค่ะบอกทวีปในเลือกเพลงได้ถูกใจจริงๆท่านผู้ฟังที่ฟังทวีปค่ะเป็นคนที่เลือกเพลงได้ถูกใจมีอีกชุดนึงค่ะที่เลือกกันไว้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านเลยถึงจะเอ่ยถึงไม่หมดก็ฟังพร้อมๆกันเลยเนาะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ถูกใจกันด้วยประการใดก็บอกกันเนาะหรืออยากรับฟังเพลงอะไรก็บอกกันได้ที่0819942054หรือโทรไลน์มาก็ได้ค่ะเหมือนหนุ่มรังสิตเนี่ยคุณลุงที่อยู่สมุทรปราการด้วยนะนะสาวบางไทรอย่างเงี้ยลุงป้าของทวีปทุกวันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหมดเลยแล้วก็เก่งด้วยมีคุณป้ารัตนาพรด้วยนะที่อยู่สุพรรณบุรีทวีปต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยบอกผิวเนื้อผิวกายสดใสเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนดูแลแต่ตัวเองเลือกที่จะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตด้วยเสือเสวยตัวเพราะถ้าใช้เสือเสวยตัวรวบรวมสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายนะเขาจะบอกไว้เลยบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงโลหิตคนเราอายุอนามล่วงเลยไปเท่าไหร่ก็ตามนะคะผิวเนื้อผิวกายยังสดใสอยู่บางคนบอกไม่อยากจะแก่อยากดูแลตัวเองให้อายุเลยไปเป็นเพียงตัวเลขเพราะนั้นหลักของการดูแลตัวเองมีหลายอย่างเนาะบางคนนี่บอกแม่รู้ดีอายุไปถึง70กว่านี่ก็ยังสดใสอยู่เลยแต่ถ้าจะเลือกเอาเสือเสวยตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะเป็นสูตรโสมเกาหลีเมียน้ำเสือเสวยตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือเป็นชนิดเม็ดอย่าลืมอ่านฉลากยาแก้กระใสเป็นยาระบายด้วยนะคะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวอย่าน้ำแก้ไออันนี้ก็ละเลยกันไม่ได้กระแอมกระไอขึ้นมาก็หยิบใช้ได้ทันท่วงทีนะป้าจ๋าหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเรายังมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวด้วยนะคะนะคะดูแลตัวเองกันอย่างดีอย่างนี้สบายกายสบายใจเนาะเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะดูแลตัวเองทำงานหนักจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนก็มีค่ะแต่บางคนนะคะท่านฟังคะก็อาจจะเที่ยวดึกก็มีนะคะดื่มของมึนเมานะแล้วเข้านอนไปเลยอย่าทำเช่นนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าทำเช่นนี้บ่อยๆสุขภาพของเราก็จะทรุดโทรมร่างกายจะสะสมเอาความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเข้านอนเนี่ยควรให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้ผ่อนคลายสบายๆเนาะเผื่อให้ระบบต่างๆภายในเนี่ยได้คลายเครียดสมองของตัวเราก็จะได้พักผ่อนเมื่อมีความสงบและสบายดีแล้วเราจะนอนก็นอนได้หลับแบบสบายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงเขาถึงบอกเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวมาจนดึกเนี่ยค่ะท่านฟังถึงเวลานอนกลับมาแล้วก็ยังไม่นอนอีกไม่รักการนอนคนเราที่สุขภาพร่างกายเขาดีนะแข็งแรงเนี่ยเพราะนอนเยอะครบ 6-8 ชั่วโมงไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเที่ยวเตร่ดึกๆและหาแต่เรื่องเครียดๆมาให้ตัวเองเพราะบางท่านคิดว่าถ้าออกไปเที่ยวแล้วหายเครียดไม่ใช่ค่ะกลับมาก็เครียดเหมือนเดิมเนาะเนาะเพราะนั้นหาเวลามาดูแลตัวเองให้สุขภาพทั้งกายและใจดียิ่งทุกวันนี้จะมีคนหนุ่มคนสาวหันมาฝึกนั่งสมาธินี่บางคนนี่บอกเลยทีเดียวดีกับไปเที่ยวดึกๆเพราะจะทำให้เราหลับสบายด้วยทำงานก็จะมีสติปัญญาที่โปร่งใสนะแหมจริงๆเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นะจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวเข้าไปนั่งสมาธิกันเยอะตามวัดต่างๆนะคะท่านฟังเห็นแล้วก็ดีใจชื่นใจเนาะค่ะถ้าเราดูแลตัวเองดีตั้งแต่ต้นเนี่ยเมื่อสุขภาพเราดีแล้วเราก็สามารถที่จะไปบอกคนอื่นให้รักสุขภาพกันเถอะเราจะได้มีอายุมั่นขวัญยืนนะอายุยืนยาวนานโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนด้วยความรักจากใจจริงๆนะสาวของเรานะคะที่อยู่ที่เขื่อนป่าสักนี่ตรงนี้ก็จะมีสาวๆเยอะพัฒนานิคมด้วยเนาะหรือจะเป็นโคกตูมก็ยังคิดถึงนะป้าพวงเพ็ญด้วยหรือจะเป็นลุงสุ่มด้วยนะเดี๋ยวทวีปมีเพลงให้ฟังเพราะว่าน่ารักอย่างนี้ต้องฟังเพลงกันค่ะนะคะจิตใจของเราก็จะได้เบิกบานไปด้วยสาวๆจากบ้านเบิกด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ดูแลตัวเองด้วยเสือเสร็จตัวตามที่ทวีปเรียนให้ทราบนะเพราะเป็นยาแผนโบราณอยู่คู่กับครอบครัวไทย 6-70 ปีมาแล้วมั่นใจได้เลยทีเดียวเวลาหมดแล้วค่ะทวีปคงลาด้วยเพลงของสิริพรอำไพพงศ์คุณลุงสายนี่น่าจะชอบพร้อมกับแฟนๆเพลงทุกท่านด้วยรักคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะคืบหน้าเหตุเรือประมงอับปางบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอดชีวิต15คนเสียชีวิต3สูญหาย4เร่งค้นหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
7: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าเรือประมงดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3รายและยังมีผู้สูญหายอีก4รายรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมา20คนขณะนี้เรือประมงกำลังนำผู้รอดชีวิตทั้ง15คนเดินทางกลับเข้าฝั่งบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตกลับขึ้นฝั่งโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารในเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ด้านทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายอาดือนันตกเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานก่อการร้ายอ้างยี่และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากกรณีให้การช่วยเหลือและส่งเสบียงอาหารแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณแหล่งพักพิงและสถานที่ฝึกยุทธวิธีในพื้นที่บ้านคลองสะเขาจานันตำบลพร่อนและตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในช่วงปี2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดยะลาให้ลงโทษจำคุก2ปี21เดือนนายอาดือนันโดยไม่รอการลงโทษซึ่งศาลพิจารณาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมให้คุมขังจำเลยระหว่างฎีกาป๋องสุพันธ์เข้าให้ปากคำตำรวจในฐานะพยานยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
9: ในเสมืองิ้วงามหรือป๋องสุพันธ์เสียนพระเดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการจัดสร้างพระมามอบให้ตำรวจยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพราะศรัทธาและเห็นว่ามูลนิธิมีประโยชน์ป๋องสุพันธ์ระบุว่าเท่าที่ทราบมีเงินโอนเข้ามูลนิธิประมาณ20ล้านบาทและยังมีเงินคงเหลือบางส่วนถูกนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และเข้าสารช่วยชาวบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมมูลนิธิตั้งแต่จัดตั้งส่วนกรณีเหรียญเหนือดวงยืนยันไม่ได้เป็นผู้สร้างและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการถวายทองในภายหลังส่วนข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและพูดไม่ออกเพราะเคารพอดีตเจ้าอาวาสมานานกว่า10ปียืนยันวันนี้มาใน
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
11: สุขกายสบายใจ
1: กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่าท้อแท้เพราะคงไม่มีใครที่จะแพ้ได้ทุกวันท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับน้ำมคุดตราพนารินนี่ถือว่าเป็นน้ำมคุดที่ผสมผสานความลงตัวของสมุนไพรหลายตัวนะครับกว่าจะลงตัวเป็นสูตรนี้กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้นะครับผ่านการต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรผมเองก็พอใจภูมิใจมากๆภูมิใจเสนออยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทดลองดื่มดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใครที่สุขภาพยังไม่แข็งแรงคนที่ร่างกายทรุดโทรมอยากให้หรือดื่มดูสัก3ขวดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกโรคทุกอาการใครมีอะไรเป็นอะไรดื่มได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรมีไว้คู่บ้านติดไว้คู่ตัวมีหลายคนนะครับที่ซื้อกินเป็นประจำซื้อกินแล้วก็เป็นปี2ปี3ปีก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ซื้อกินน้ำมังคุดเป็นประจำนะครับผมคือถ้าเทียบกับการลงทุนในเรื่องสุขภาพแล้วผมถือว่าไม่แพงถ้าเราสุขภาพดีแล้วกินวันละครั้งหนึ่ง30มิลคุ้มครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเป็นธรรมดาที่ชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีการดีมั่งเสียมั่งรู้สึกแย่มั่งนะครับรู้สึกดีบ้างแต่ไม่ว่ามันจะฝันร้ายขนาดไหนค่ำคืนไหนที่เราฝันร้ายที่สุดจะยาวในนานขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วกลางคืนจะยาวขนาดไหนมันก็ต้องสว่างฝันร้ายก็ต้องตื่นเราก็ต้องตื่นขึ้นมานะครับคนเราเนี่ยมันจะแพ้ตลอดเป็นไปไม่ได้จะโชคร้ายตลอดก็เป็นไปไม่ได้มีโชคดีบ้างมีโชคร้ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันมีวิธีท่านผู้ฟังวิธีที่จะทำให้ตัวเองโชคดีได้เรื่อยๆโชคดีได้ตลอดทำยังไงนะพูดอย่างนี้ทุกคนก็ชอบนะมีบางคนนะอย่างที่ในออฟฟิศที่ทำงานของผมนะครับพนักงานบางคนนี่โทษทีนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับเขาถูกหวยติดกัน20งวดอย่างเงี้ย20งวดก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมให้เขาตอกไข่ผมจะเจียวไข่ไปวัดทุกวันหนึ่งประมาณ2แผงนะครับช่วงนี้มีคนทำแทนแล้วแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็จะตอกไข่ให้ตอกไข่เตรียมให้ผมก็เป็นคนเจียวไปวัดทำทุกวันติดต่อกันเป็นปีท่านผู้ฟังพอถึงวันหนึ่งเนี่ยบุญที่ทำทุกวันอานิสงส์ที่ทำทุกวันเนี่ยความดีที่ทำทุกวันเนี่ยมันให้ผลถูกหวยได้ทุกงวดมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้แต่มันถูกทุกงวดจับอะไรตีเป็นหวยมันก็ถูกหมดนี่เขาเรียกว่าคนดวงดีได้ตลอดฉะนั้นถ้าจะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่สุดนะครับก็คือถ้าคนทำดีตลอดก็ควรที่จะได้รับผลดีตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยุติธรรมนะครับถ้าคนทำชั่วตลอดก็ควรได้รับผลชั่วตลอดฉะนั้นถ้าเราอยากจะดวงดีอยากจะโชคดีอยากจะมีวันชนะตลอดเนี่ยก็ต้องทำดีให้ตลอดอย่าท้อแท้ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องเลือกมากจนขึ้นคานตอนที่2ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ
1: คุณบัญชาเป็นลูกคนที่3ในบรรดาพี่น้อง4คนแกเติบโตขึ้นมาในความเข้มงวดคอยควบคุมของแม่และจริงๆแล้วก็ผ่านกฎเหล็กของแม่กันทุกคนนั่นแหละแม่เป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่พี่สาวยังเด็กมาแล้วพี่สาวเล่าว่าโดนแม่ตีซะจนไม่รู้จะโดนยังไงก็แค่เรื่องถูบ้านถูเรือนนี่ก็โดนซะโชคเลยถูยังไงก็ไม่ถูกใจแม่ถูอยู่ทุกวันก็โดนไม้เรียวทุกวันเหมือนกันแล้วยังจะเรื่องหุงข้าวอีกบางวันพลาดข้าวก็ดิบบ้างสุกบ้างเปียกแฉะบ้างแข็งเกินไปบ้างสำหรับเรื่องหุงข้าวก็โดนไม่ใช่น้อยแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีงานแค่งานบ้านงานครัวยังมีงานนางานไร่ไถนาตักน้ำสารพัดสารเพทุกเรื่องอะแหละพี่น้องทุกคนก็โดนอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าพี่สาวเนี่ยโดนหนักหนาสาหัสกว่าเพราะว่าเป็นพี่สาวคนโตเกิดมาก่อนเขาก็รับไปเต็มๆอีกทั้งเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนน้องรองๆกันลงมาก็โดนน้อยหน่อยคุณบัญชาเองก็โดนมาตั้งแต่เด็กๆเลยทั้งเรื่องถูบ้านเรื่องหุงข้าวขุนน้ำข้าวหมาใส่บาตรพระหน้าบ้านตอนเช้าๆ ที่คุณบัญชามักจะตื่นไม่ค่อยทันพี่ชายก็บอกว่าเขาเองก็โดนเหมือนกันอีกทั้งน้องสาวก็เห็นว่าไม่ผิดกันคุณบัญชามาคิดดูในตอนหลังๆที่แกมีครอบครัวมีลูกเต้าแล้วแกก็คิดว่าไม่ว่าแม่คนไหนก็คงจะต้องอบรมสั่งสอนลูกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแม่ของเรานี่งวดเข้มงวดกว่าแม่คนอื่นเขาเท่านั้นเองพี่สาวคุณบัญชาเป็นสาวสวยเพราะหน้าตาดีนี่แหละก็เลยมีหนุ่มๆแล้วก็ไม่หนุ่มมาชอบกันเยอะทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนหมู่บ้านใกล้เคียงผู้ชายเหล่านั้นต่างก็ส่งเฒ่าแก่มาสู่ขอแล้วก็ยังจะส่งคนมาทาบทามพวกแม่สื่อพ่อสื่อนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยที่ไม่ผ่านแค่ขั้นตอนพ่อสื่อแม่สื่อก็มีจำนวนไม่น้อยส่วนที่ส่งเฒ่าแก่มาสู่ขอแล้วไม่ผ่านก็เยอะมากมาสู่ขอกี่คนกี่คนก็ไม่ได้แต่งกันสักทีนึงคนนั้นก็จนไปคนนี้ก็หัวล้านไปคนโน้นตัวเล็กไปจะทำไร่ไถนาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าครอบครัวยังไงไหวกว่าพี่สาวจะได้แต่งงานก็อายุ30กว่าเข้าไปแล้วซึ่งในสมัยเกือบจะ40ปีที่แล้วแล้วก็เป็นบ้านนอกคอกนาด้วยก็ต้องถือว่าช้ามากก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆของพี่สาวรุ่นราวคราวเดียวกันได้แต่งงานแต่งการมีลูกเต้ากันไป 2-3 คนเข้าไปแล้วส่วนพี่ชายคุณบัญชาไปได้เมียตอนที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเป็นปีๆหรือว่า2ปีกว่าแม่จะได้เห็นหน้าลูกชายคนนี้สักทีเวลามาก็แป๊บเดียวกลับแล้วนอนก็สักคืนนึงหรือไม่ก็ไม่นอนเลยพอเขาได้เมียก็แม่ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแต่ก็บ่นว่าพี่ชายไปคว้าผู้หญิงที่ไหนมาเป็นเมียก็ไม่รู้ทั้งที่พี่ชายพามากราบไหว้บอกกล่าวแล้วว่าเมียเป็นคนที่ไหนไม่ใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดเพียงแต่ว่าครอบครัวย้ายเข้าไปทำมาหากินในเมืองหลวงพี่ชายทำอย่างเนี้ยแม่ก็เลยหมดโอกาสเลือกลูกสะใภ้ทีนี้ก็ถึงตัวคุณบัญชาตอนจะมีเมียก็อย่างว่าแหละแกทำงานกรุงเทพก็จริงแต่ก็ไปมาหาสู่บ้านไม่ได้ขาดก็เหมือนคนสมัยนี้เหมือนหนุ่มๆสาวๆสมัยนี้เกิดที่ต่างจังหวัดพอถึงเทศกาลทีก็แย่งกันห้อยโหนรถโดยสารกลับต่างจังหวัดบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดของตัวเองไปพบปะเพื่อนพ้องเก่าๆของตัวเองคุณบัญชาก็เลยไม่ห่างบ้านสักเท่าไหร่นักคุณบัญชาพาสาวคนแรกไปบ้านแม่ไม่มองหน้าเธอเลยเรียกน้องสาวลงเรือนไปทำงานอยู่ที่นาที่ไร่หลังหมู่บ้านคุณบัญชาก็ไม่รู้จะทำยังไงแทบจะไม่รับไหว้ซะด้วยซ้ำเห็นก็รู้แล้วว่าแม่ต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนไม่กี่อึดใจต่อมาแม่ก็สั่งน้องสาวให้กลับมากระซิบบอกคุณบัญชาว่าให้รีบพากลับไปเสียแล้วไม่ต้องพามาอีกเลยถ้าจะมาก็ให้มาคนเดียวไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมาอีกคุณบัญชาก็เลยต้องทำตามคำสั่งของแม่ตอนนั้นแกทำงานอยู่ที่โรงงานย่านรังสิตปทุมธานีก่อนโน้นแถวนั้นโรงงานเยอะมากโรงงานทอผ้าโรงงานทอกระสอบแล้วก็อื่นๆอีกพอกลับมาจากบ้านถึงโรงงานแกกับแฟนก็มีปัญหากันทันทีเธอไม่ใช่คนโง่นี่ก็มองออกว่าแม่น่ะมีความรู้สึกยังไงกับเธอก็พูดว่าเราคงไปกันยากซะแล้วนะคุณบัญชาก็พยายามบอกเธอว่าไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอกเพราะเอาเข้าจริงๆการจะแต่งงานกับผู้หญิงสักคนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผมเองที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าเธอสายหน้าบอกว่าไม่อยากมีปัญหากับแม่ผัวเพราะว่าเธอเคยเห็นมาแล้วมีตัวอย่างคนใกล้ชิดติดตัวเลยก็คือพี่สาวของเธอล่ะดันทุรังแต่งงานไปแม่ผัวไม่ชอบอยู่กันไม่นานก็ต้องเลิกกันเธอบอกว่านั่นแม่ผัวไม่ค่อยได้แสดงออกมาให้เห็นซะด้วยซ้ำแต่นี่แล้วเธอก็ไม่พูดต่อปล่อยให้คำพูดขาดหายไปแค่นั้นซึ่งคุณบัญชาก็เข้าใจว่าที่เธอเว้นเอาไว้นะหมายถึงอะไรความรักของคุณบัญชากับเธอก็เลยล่มสลายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ช้าไม่นานเธอก็ไปมีแฟนใหม่เป็นผู้ชายนอกโรงงานแล้วก็เป็นทหารอากาศซะอีกด้วยคบหากันไม่ถึงปีก็แต่งงานกันไปแล้วเธอก็ออกจากงานไปแล้วก็ได้ข่าวว่าเธอได้งานใหม่ด้วยเป็นงานราชการเพราะว่าเธอเป็นคนมีความรู้สาวๆในโรงงานมีมากหน้าหลายตาแต่ว่าคุณบัญชาก็ยังไม่กล้าชอบคนไหนเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจนะว่าถ้าพาไปบ้านแล้วแม่จะว่ายังไงจนอยู่มาวันหนึ่งแกไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆเวลาที่อยู่โรงงานถ้ามีวันหยุดติดต่อกันสัก2วันหรือว่าหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็จะไปเที่ยวทะเลบ้างเที่ยวน้ำตกกันบ้างเหมารถไป แต่ที่ไปกันในวันนั้นน่ะมันเป็นการไปทอดผ้าป่า

0: ที่แกมองน่ะแกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอก็ดึงมือเพื่อนๆพากันเดินหนีไปก็ดูที่อยู่อย่างละเอียดอีกทีแล้วก็พบว่าเธอทำงานอยู่อีกโรงงานก็ใกล้ๆกับโรงงานที่คุณบัญชาทำอยู่นั่นแหละอีกสองสามวันต่อมาก็เลยคิดว่าจะต้องติดต่อกับเธอสักหน่อยเผื่อว่าเธอจะยอมมีใจกับตัวบ้างสมัยนั้นไม่ได้ฟูเฟื่องเรื่องมือถือหรือว่าสื่อออนไลน์คุณบัญชาก็ต้องไปซื้อกระดาษกับซองจดหมายแล้วก็สแตมป์มาจากร้านค้าปากกาด้วยแล้วก็เขียนจดหมายพับใส่จ่าหน้าซองติดสแตมป์ให้เรียบร้อยก็เอาไปหย่อนใส่ตู้รับจดหมายที่ตั้งอยู่หน้าโรงงาน
1: ยังไม่จบครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องเลือกมากจนขึ้นคานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ารายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับท่านผู้ฟังสะดวกสบายมากขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่รับฟังรายการแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดก็ขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญให้มีส่วนแห่งความดีที่ทุกอย่างที่ผมทำนะครับก็ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังมีแต่ความสุขกายสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 55 55เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: โลกในยุคทุนนิยมบริโภคมนุษย์เราถูกกระตุ้นให้อยากแล้วก็หลอกให้ซื้อทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นโรคใหม่ๆที่เราเรียกกันว่าโรคบ้าช้อปปิ้งทำอย่างไรเราจึงจะสามารถระงับโรคบ้าช้อปปิ้งได้สำเร็จก็ขอให้คำแนะนำเอาไว้3ประการนั่นก็คือ1สิ่งที่เรากำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆแต่ถ้าเป็นการวิ่งตามความอยากก็ควรจะหักห้ามใจตนเอง 2. ควรจะบอกตัวเองเสมอว่าโลกของการแสวงหาความสุขนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงความสุขที่เกิดจากการช้อปปิ้งตามใจฉันเท่านั้น 3. จะซื้ออะไรต้องถามใจตัวเองว่าจะกระทบต่อสถานภาพทางการเงินหรือไม่ถ้ากระทบก็ต้องหักห้ามใจแต่ถ้าทบทวนด้วยคติธรรมทั้ง3ประการแล้วโรคบ้าช้อปปิ้งยังไม่หายพระอาจารย์ก็ขอให้คติ

0: จำง่ายๆว่าช็อปสนุกจะทุกถนัดช็อปจำกัดจะสุขสว่าง
1: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิศผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องเลือกมากจนขึ้นคานตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พอผ่านไปเกือบปีได้ไปเที่ยวบ้านเธอมาแล้วบ้านช่องดีหลังใหญ่โตอยู่จังหวัดนครปฐมพ่อแม่ก็ดีมีน้ำใจเป็นกันเองแล้วมันก็ถึงขั้นตอนการที่จะพาไปให้แม่เห็นหน้าพอจะมั่นใจอยู่บ้างว่าแม่คงจะยอมคุยด้วยเพราะว่าหน้าตาใช้ได้เป็นคนเรียบร้อยด้วยแล้วทางบ้านก็มีฐานะอยู่บ้างผลที่ปรากฏออกมาแม่รับไหว้เธอมองเธอแล้วบอกจะหุงข้าวให้กินแล้วก็เรียกคุณบัญชาให้เข้าไปในครัวบอกให้ช่วยติดไฟในเตาให้ด้วยแต่จริงๆแล้วเรียกคุณบัญชาไปซักถามถึงรายละเอียดต่างๆของเธอบ้านช่องห้องหออะไรต่างๆนานาคุณบัญชาก็เล่าไปหมดสิ้นพ่อแม่พี่น้องมีกันกี่คนอะไรยังไงกินข้าวกันแม่ก็กินด้วยแล้วแม่ก็ถามอะไรหลายอย่างกับเธอเธอก็ตอบรู้สึกว่าแม่ก็ไม่รังเกียจเธอคุณบัญชาก็ดีใจมากๆเลยอย่างนี้ก็หายห่วงกลับโรงงานอย่างมีความสุขมีจดหมายจากแม่มาถึงคุณบัญชาหลังจากกลับมาได้สี่ห้าวันแม่ให้น้องเขียนมาบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนเรื่องสาวคนนั้นใจเย็นๆไปก่อนค่อยๆดูไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมีสาวคนอื่นที่ดีกว่านี้อายุก็ยังไม่มากมีเวลามีโอกาสเลือกอีกถมเถไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ช้าไม่นานหลังจากนั้นเทศกาลสงกรานต์คุณบัญชากลับไปทำบุญใส่บาตรที่บ้านแม่ก็บอกว่าแม่หาผู้หญิงที่เหมาะสมเอาไว้ให้คนหนึ่งแล้วลูกคนนั้นคนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้บ้านมีนามีไร่หลายแปลงทำบุญเสร็จก็ชวนคุณบัญชาไปดูตัวผู้หญิงกันเลยทีเดียวที่บ้านของเธอที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเธอก็สวยดีผิวขาวท่าทางเรียบร้อยได้กินข้าวบ้านเธอด้วยทำกับข้าวอร่อยบ้านก็หลังใหญ่มากพ่อแม่ก็ดีพี่ๆน้องๆของเธอก็ดีแม้แต่ญาติก็มาคุยอย่างเป็นกันเองก็บอกตามตรงว่าทำให้คุณบัญชาต้องกลับมานอนคิดที่โรงงานอยู่หลายวันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ตัดใจการตัดสินใจของคุณบัญชาครั้งนั้นทำให้แม่ผิดหวังในตัวแกเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้คุณบัญชาต้องอยู่เป็นโสดสืบต่อมาอีกเพราะว่าสาวที่คุณบัญชารักและชอบเธอก็รออย่างไม่มีจุดหมายนานๆไม่ได้วัยของเธอก็จะล่วงเลยไปวันเวลาที่ล่วงไปมันทำให้เธอแก่เธอบอกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกเลือกใครจะมาเลือกสาวแก่แล้วเธอก็ต่อว่าคุณบัญชาชนิดเจ็บมากๆเลยว่าคุณบัญชาไม่รู้จักโตแม่พยายามหาผู้หญิงให้อีกหลายคนแต่คุณบัญชาไม่ชอบคุณบัญชาพาสาวๆไปให้แม่ดูตัวอีกสองสามคนแต่แม่ไม่สนใจใครเลยมีสาวอยู่คนหนึ่งออกจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาก็พูดกับคุณบัญชาบอกว่าสงสัยกว่าคุณบัญชาจะมีเมียเนี่ยต้องรอให้แม่ตายไปซะก่อนคุณบัญชามีเมียเมื่ออายุใกล้จะ40ด้วยการทำอย่างเดียวกับพี่ชายคือเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนแล้วค่อยพาไปให้แม่เห็นหน้าแล้วก็แต่งงานกันเงียบๆแม่ไม่ชอบใจแต่ต่อมามีลูกแม่ก็ชอบหลานก็ทำให้แม่ยอมรับไปเองแต่ว่าน้องสาวคุณบัญชานะสิน่าสงสารมากตอนนี้เป็นสาวแก่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพราะแม่ไม่เคยพอใจผู้ชายที่น้องพาไปเจอหน้าแม่แม้แต่คนเดียวเลยครับ
2: มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือประวัติหลวงปู่บุญมีสิริธโรวัดป่าภูทองตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับสมัยเมื่อ 50-60 ปีก่อนนั้นวัดป่าภูทองที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านภูดินนี่ชาวบ้านได้เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดป่าบ้านภูดินเพราะว่ามีกองดินขึ้นอยู่เหมือนจอมปลวกเยอะทีเดียวนอกจากจะมีกองดินแล้วก็ยังมีป่ารกทึบซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาตาก็เลยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปทำร้ายมันได้เนื่องจากป่าแห่งนี้ผีดุมากเขาบอกว่าใครเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้จะถูกผีเข้าสิงร่างทันทีหรือไม่ก็ถูกงูพิษกัดตายลุงสิริชาวบ้านภูดินเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงปู่บุญมีท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านทุดงมาจากศรีสะเกษแล้วก็มาแวะพักปักหลดที่นี่นั่งภาวนาพบนิมิตว่าในอดีตชาติท่านก็เคยมาอยู่กับน้องของท่านที่นี่จากการนมัสการถามองค์ท่านเองและเท่าที่หลวงปู่บุญมีได้เปิดเผยถึงประวัติแต่หนหลังในอดีตอันยาวนานบอกว่าเดิมท่านเกิดที่บ้านขี้เหล็กเขตจังหวัดศรีสะเกษบวชได้ปีนึงก็สึกออกมาบวชเนนตอนนั้นแล้วก็กลับมาบวชเป็นพระอีกปีนึงอาตมาบวชเป็นพระฝ่ายมหานิกาย พรรษาหนึ่งแล้วก็หันมาเปลี่ยนเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์เพราะว่าจะได้ปฏิบัติธรรมสะดวกสบายขึ้นหลวงปู่บุญมีท่านบอกว่าการได้ออกปฏิบัติธรรมในป่าเขาลำเนาไพรนั้นจะได้พบเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกข์หรือสุขเกิดจากอะไรเสร็จแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์มุ่งไปหาความวิเวกมีพระอาจารย์ที่ไหนมีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติท่านก็จะไปขอคำแนะนำกับท่านเหล่านั้นในบางครั้งการเดินธุดงค์ของท่านท่านก็ไปหลายองค์บางครั้งก็แยกไปองค์เดียวท่านก็บอกว่ามีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงมีน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลหลวงปู่ท่านก็เลยมักจะนิยมเดินธุดงค์ไปคนเดียวมากกว่าท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นท่านบอกว่าท่านสละแล้วชีวิตนี้อุทิศให้พระพุทธศาสนาชีวิตการเดินธุดงค์ของหลวงปู่มีประสบการณ์มากมายท่านเล่าว่าระหว่างที่ท่านเดินธุดงค์มาจากจังหวัดศรีสะเกษมุ่งไปยังนครพนมนั้นท่านอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร1พรรษาจากนั้นก็ธุดงค์ตรงไปที่ภูผากูดอันเป็นภูเขาที่มีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มากมายซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยมาอยู่ก่อนแล้วครั้งหนึ่งเป็นเวลานานถึง3พรรษาด้วยกันหลวงปู่บุญมีก็เดินธุดงค์ไปยังขุนเขาแห่งนี้เพื่อไปบำเพ็ญเพียรตามรอยของพระอาจารย์ท่านก็ย่ำผ่านไปทางภูหัวโล้นที่อยู่กั้นกลางระหว่างหมู่บ้านห้วยทรายกับบ้านคำชะอีไต่ไปตามสันเขาไปจนกระทั่งถึงภูผากูดภูผากูดนี้เป็นขุนเขาที่สูงใหญ่ทอดยาวปกคลุมไปหลายหมู่บ้านในเขตหมู่บ้านชาวภูไทยเช่นบ้านโนนสวรรค์บ้านคำบกบ้านหนองกระปาดบ้านหนองแคนซึ่งสมัยก่อนนี้เป็นป่าดงดิบเป็นดงช้างดงเสือที่ชาวบ้านกลัวกันนักหนาเพราะว่าผีก็ดุหลวงปู่ไปถึงภูผากูดก็ยึดเอาถ้ำแห่งหนึ่งบนหน้าผาที่สูงชันเป็นที่พักเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำผาพึ่งเพราะว่าถ้ำแห่งนี้มีฝูงพึ่งมาทำรังอยู่มากมายเพราะไม่มีใครกล้าขึ้นมาเอาได้ถ้าใครขึ้นมามันจะไล่ทำร้ายจนตายบางทีก็ถูกผีป่าเล่นงานจนนอนไหลตายไปก็มี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องเลือกมากจนขึ้นคานจากท่านอาจารย์ยอดแล้วก็แถมด้วยชาติปางก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จบในตอนข้างหน้ารอสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากนั้นมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลต่อ5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์คนที่มีอุปการะคุณต่อเราคนที่เราเคารพนับถือนะครับถึงวันเทศกาลสำคัญวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไปเยี่ยมบ้านก็นึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านลองดูท่านผู้ฟังถ้าท่านได้กินก็เป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่ท่านได้กินเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราฝากเอาไว้นะครับนำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
3: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ครับท่านผู้ฟังครับกระผมไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในวงการพระเนนปฏิบัตินี่ก็คงจะรู้จักหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชานี่ถือว่าเป็นพระเถระที่ผมเองก็นับถือท่านมากนะครับสุดยอดรูปหนึ่งสมัยผมบวชเป็นสมณเณรผมเคยไปกราบเท้าท่านนะครับเคยมีวาสนาได้กราบที่เท้าท่านแต่ตอนนั้นท่านอาพาธแล้วนั่งอยู่บนรถเข็นนะครับผมก็ได้กราบเท้าท่านผมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะหลับตาตอนนี้ก็ยังนึกภาพออกท่านนั่งอยู่ในรถเข็นท่านก็นั่งไม่พูดไม่จานะพระอาจารย์มหาบุญเลิศฐานทินโนซึ่งเป็นพระอาจารย์ผมตอนนั้นผมเป็นเนรเล็กๆนะครับท่านผู้ฟังอายุประมาณสัก14หรือ15นี่แหละท่านก็พาผมไปกราบหลวงปู่ชานะครับก็เคยมีความคิดจะตามพระอาจารย์มหาบุญเลิศไปทุดงนะพระอาจารย์นะผมไม่เรียนนะผมอยากทุดงอยากปฏิบัติ คือตอนนั้นก็ยังเรียนหนังสือได้ปริญญาธรรม4ประโยคอายุประมาณ 15-16 ปีใช่นะครับผมไม่เรียนต่อแล้วอยากจะทุดงตามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็ไล่ว่าเน้นนะไปเรียนก่อนไปเรียนหนังสือเรียนจบแล้วถ้ามีศรัทธาค่อยมาทุดงก็ได้นะปรากฏว่าพอเรียนจบก็บุญหมดที่จะอยู่ในพระศาสนานะครับบวชเนนอยู่10ปีบวชพระอยู่3ปีท่านผู้ฟังครับก็เลยต้องลาสิกขาออกมานะครับเอาละวกก็หาหลวงปู่ชาท่านต่อนะครับหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเป็นพระที่มีคุณวิเศษอย่างหนึ่งถ้าผมอันนี้ผมเดานะครับผมว่าท่านจะมีปรจิตตวิชานนญาณปรจิตตวิชานญาณญาณเป็นเครื่องอย่างรู้จิตใจของผู้อื่นนะครับเพราะญาณอันนี้เนี่ยท่านสามารถดักจิตสอนคนได้เป็นอัศจรรย์ท่านผู้ฟังมีลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากต่างประเทศมาอยู่มากมายจนขนาดว่าถึงต้องตั้งวัดหนึ่งเอาไว้รองรับชาวต่างประเทศคือวัดป่านานาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้วัดป่านานาชาตินี่ก็จะมีพระฝรั่งมังค่าจากอเมริกาจากอังกฤษนะพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ชาคาโรแม้แต่ท่านอาจารย์มิสุโอะที่ท่านลาสิกขาไปนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นคือเอาว่าพระรูปไหนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ก็ต้องมาอยู่วัดป่านานาชาติเพราะว่าเจ้าอาวาสเป็นฝรั่งตอนนี้ก็มีพระอาจารย์ญาณธรรมโมนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่พระอาจารย์ญาณธรรมโมนี่เดิมท่านชื่อฟิลิปจอห์นโรเบิร์ตเป็นชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติท่านเคยมีเรื่องบรรยายนะครับท่านเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เมื่อปี2549นะท่านถือว่าเป็นพระพิเศษรูปหนึ่งที่โดนหลวงพ่อชาถีบหน้าอกนี่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าทำไมหลวงพ่อชาถึงถีบหน้าอกพระอาจารย์ญาณธรรมโมรูปนี้นะครับท่านบอกว่าอาตมาเนี่ยอาจจะเป็นพระองค์เดียวในวงลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่โดนท่านถีบแต่ว่าซาบซึ้งที่ท่านถีบอัตมาและเพราะความซาบซึ้งนั้นจะเล่าให้ญาติโยมฟังนะครับท่านก็เล่าออกมาตอนนั้นอัตมาบวชใหม่ๆพรรษาแรกอยู่ที่วัดหนองป่าพงปีนั้นพระเนน70กว่ารูปพระเยอะญาติโยมเข้าวัดเข้าวากันมากวันนั้นได้ไปบิณฑบาตตอนกลับจากบิณฑบาตมีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยและพระองค์นั้นก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันทั้งสององค์ต่างก็ยังมีนิสัยแบบคารวาสและพระองค์นั้นก็ได้ไปตำหนิติเตียนพระที่อยู่ในวัดที่ไม่ถูกใจอาตมาฟังแล้วคิดในใจว่าบวชเป็นพระทำไมมาจับผิดกันทำไมท่านตำหนิพระองค์นั้นองค์นี้ก็เลยเดินหนีไปไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่ได้เดินหนีอย่างเดียวเดินหนีตำหนิท่านในใจยังคิดเรื่องท่านคือไม่ปล่อยวางมันก็คิดอยู่พอดีเดินเข้ามาในวัดเดินก้มหน้าคิดถึงเรื่องพระองค์นี้องค์นั้นพอดีก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อชาพูดขึ้นว่า Good morning ก็มองขึ้นมาหลวงพ่อชาท่านก็อยู่ใกล้ๆท่านก็ยิ้มใส่เราพูดภาษาอังกฤษ Good morning
3: นะครับแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเราก็ดีใจนะไม่เคยได้ยินหลวงพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยยกมือไหว้ท่านและตอบท่านว่า Good morning หลวงพ่อหลวงพ่อชาท่านพูดภาษาอังกฤษได้2คำคือ Good morning สวัสดีตอนเช้ากับ Do you want a cup of tea นะครับแปลว่าคุณต้องการน้ำชาไหมเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยไปประเทศอังกฤษชาวอังกฤษเขากินน้ำชากันทั้งเมืองนะครับกินทั้งกลางวันกลางคืนเรายกมือไหว้ท่านรู้สึกดีใจอารมณ์ก็เปลี่ยนฉันเสร็จกลับกุฏิเดินจงกรมนั่งสมาธิถึง6โมงเย็นก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกุฏิหลวงพ่อชาอาตมาเข้าไปกราบท่านขอนวดเท้าท่านเพราะเราเคยฝึกนวดเท้าบางครั้งท่านจะให้เราไปนวดวันนั้นพระเนนก็เยอะประมาณ1ทุ่มเขาก็ตีระฆังท่านก็ไล่พระเนนขึ้นโบสถ์ไปหมดพระเนนประมาณ70รูปท่านบอกว่าท่านยานอยู่นี่ก็นั่ง2ต่อ2กับท่านจับเท้าท่านไว้ท่านก็ไม่ได้พูดทั้งนั่งหลับตาภาวนาเราก็นวดเท้าท่านอากาศเย็นสบายช่วงฤดูหนาวพระ70รูปเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นเราฟังพระสวด70รูปเหมือนเทวดาเหมือนเทพกำลังจะโปรดเราเราก็กำลังนั่งคิดเรากำลังนั่งกับพระอรหันต์กำลังสร้างบุญสร้างกุศลถวายการนวดแก่พระอรหันต์อยู่เทวดากำลังสวดอนุโมทนาด้วยจิตใจขึ้นสวรรค์เลยพอดีจิตใจขึ้นสวรรค์หลวงพ่อใช้เท้าถีบหน้าอกอัตมหาจนหงายหลังหัวกระแทกพื้นเราก็ช็อกอยู่งงเลยหลวงพ่อก็ชี้หน้านั่นตอนเช้าพระองค์หนึ่งพูดไม่ถูกใจเราก็เสียใจอีกองค์หนึ่งพูดแค่ Good Morning ดีใจทั้งวันอย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคนอื่นต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมทีนี้ท่านก็เทศกันใหญ่เราก็ยกมือไหว้ท่านน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านท่านก็คงจะเห็นเราตอนเช้าว่าพระองค์นี้ตกนรกจัดเป็นทุกข์เพราะคำพูดของคนอื่นท่านก็เลยพูดแค่ Good Morningดึงเราขึ้นจากนรกและตอนเย็นท่านก็ปล่อยให้เรานวดท่านให้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วก็ต้องถีบลงมาถึงแผ่นดินเพราะเทวดาสอนทำไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์เพื่อให้จดจำไว้อย่าฝากหัวใจไว้กับคำพูดของคนอื่นเพราะเราจะผิดหวังต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมก็เลยได้จดจำคำพูดของหลวงพ่อครับนี่คือเทคนิคการสอนลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาแล้วคิดถึงท่านครับท่านมีเทคนิคการสอนศิษย์ตามแต่จริตแต่ท่านก็ทราบวาระจิตของลูกศิษย์ได้ดีนะครับก็คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังอยู่บ้างนะครับฝากหัวใจอย่าฝากหัวใจไว้กับคำพูดของคนอื่นนะครับฝากไว้กับพระธรรมคือความถูกต้องอันนี้ชัดเจนเลยครับขอบคุณครับ
0: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวชาติปางก่อนจากท่านอาจารย์ยอดตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: นอกจากหลวงปู่จะพบฝูงเทพเทวดาอารักษ์ดูแลอยู่แล้วท่านยังเห็นลูกแก้วเสด็จมาจากฝั่งลาวมาปรากฏที่พลานหินตรงปากถ้ำทุกวันพระอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองหลวงปู่มั่นท่านถึงได้ทุดงมาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะท่านล่วงรู้มาก่อนแล้วว่ามีสิ่งลี้ลับแฝงเร้นอยู่ที่นี่หลังจากที่ออกสมาธิแล้วหลวงปู่บุญมีก็ลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินจงกรมเป็นการแก้ง่วงเหงาหาวนอนเวลานั้นประมาณ4ทุ่มปกติท่านจะนอนน้อยปฏิบัติธรรมให้มากอันเป็นปกตินิสัยของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดมีตะขาบยักษ์ตัวนึงหล่นลงมาจากต้นไม้เฉียดหน้าท่านไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่คงจะเป็นเพราะบุญบารมีของท่านที่ได้สั่งสมกองบุญเอาไว้ถึงได้แคล้วคลาดจากตะขาบขบกัดไปได้อย่างหวุดหวิดหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญก็เหลือที่จะคิดก็ทำให้ท่านต้องหยุดพิจารณาดูตะขาบตัวใหญ่กว่าตะขาบทั่วไปเสร็จแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้ตะขาบตัวนั้นเสร็จแล้วสักพักตะขาบตัวนั้นก็ค่อยๆตายออกไปจากบริเวณที่ท่านเดินจงกรมหายลับไปในความมืดในที่สุดเมื่อท่านปฏิบัติอยู่ที่นั่นได้ระยะหนึ่งแล้วก็ลาญาติโยมออกเดินทุดงมุ่งหน้าไปทางมุกดาหารโดยผ่านภูค้อภูซางข้ามไปทางอำเภอนาแกผ่านภูพานขุนเขาที่สูงใหญ่จนกระทั่งทุดงมาถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่บุญมีก็แวะปักกรดอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่ารกทึบ เป็นวัดร้างมานานมีไก่ป่าหมูป่าแล้วก็กระรอกอาศัยอยู่มากมายวันรุ่งขึ้นท่านก็เดินธุดงค์ต่อไปยังถ้ำผาเวทอันเป็นถ้ำที่ไม่มีพระธุดงค์รูปใดกล้าเข้าไปเพราะว่าผีดุมากนั่นเองแต่หลวงปู่บุญมีท่านชอบพิสูจน์ท่านก็ไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดกับท่านท่านเล่าว่าคืนวันแรกก็ไม่มีอะไรให้น่ากลัวเพราะว่าถ้ำผาเวทก็เหมือนกับถ้ำทั่วๆไปนั่นแหละก็นั่งภาวนาไปตามปกติอย่างสบายไม่ได้อยู่ในความประมาทหลวงปู่บุญมีเล่าว่าท่านนั่งภาวนาโดยไม่ยอมล้มตัวลงนอนเพราะว่ากลัวพระเนรรูปอื่นเขาจะกล่าวติเตียนว่าหลวงพ่อก็หลวงพ่อเถอะพอมาถึงถ้ำผาเวทแห่งนี้แล้วจะต้องเจอดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยคำพูดประโยคนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ยอมนอนกลัวว่าจะเอาชนะคำพูดประชดประชันของพระเนรองค์อื่นไม่ได้ท่านก็เลยต้องเอาชนะตัวเองด้วยกันไม่ยอมหลับนอนต่อมาในคืนวันหนึ่งตอนดึกแล้วหลวงปู่มีอาการไม่ปกติทางร่างกายคือปวดท้องท่านเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งทำขึ้นเองในราวป่าระหว่างเดินไปท่านก็ต้องข่มจิตข่มใจไม่ให้เกิดความกลัวใดๆทั้งสิ้นท่านถือจุดเทียนไขเล่มหนึ่งถือติดตัวไปด้วยพอไปถึงราวป่าเกือบจะถึงห้องน้ำท่านก็หยุดชะงักทั้งอาการปวดท้องก็หยุดไปด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านเวลานั้นก็คือผีเปรตตัวหนึ่งตัวมันสูงใหญ่มากมายืนขวางทางที่ท่านกำลังจะเดินผ่านไปพอดีหลวงปู่หยุดเพื่อกำหนดสติไม่ให้หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพ่งกระแสพลังอำนาจจิตที่เหนือกว่าไปยังร่างผีเปรตตัวนั้นสักพักหนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆย่อตัวเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งเท่าคนธรรมดาทั่วๆไปท่านเล่าบอกว่ามันมาขอส่วนบุญด้วยเพราะว่าเปรตตัวนี้ไม่มีโอกาสทำบุญและเมื่อตายไปแล้วจึงคอยแต่ให้คนอื่นอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้มันบ้างหลวงปู่เล่าว่าหลังจากอุทิศกุศลให้เปรตไปแล้วต่อมาท่านก็ทุดงกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือที่บ้านขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นบ้านที่โยมแม่ของท่านอยู่คนเดียวเพราะว่าแก่มากแล้วซึ่งหลวงปู่ต้องการจะไปโปรดโยมแม่ก่อนจากนั้นก็ทุดงไปยังจังหวัดอุดรธานีเพราะได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายปฏิบัติกำลังมุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งขณะนั้นท่านกำลังทุดงไปยังอำเภอบ้านผือหลวงปู่บุญมีท่านรีบเดินทุดงมาที่วัดป่าโนนวิเวกเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านได้มาอยู่ก่อนแล้วเพื่อรับฟังธรรมจากท่านหลวงปู่มั่นท่านก็อบรมสั่งสอนพระเนนและญาติโยมที่นั่นนานพอสมควรใครที่ติดขัดในข้อธรรมอะไรก็ไปขอคำแนะนำจากท่านท่านก็แนะนำอย่างละเอียดหลวงปู่บุญมีเล่าให้ฟังถึงการเดินธุดงค์ต่องท่านว่าหลังจากที่เข้าฟังธรรมหลวงปู่มั่นแล้วก็ธุดงค์วนเวียนอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือหลายแห่งในที่สุดก็ทุดงมาพักปักกรดที่ชายป่าของหมู่บ้านภูดินห่างจากหมู่บ้านภูดินประมาณ3กิโลเมตรสภาพเป็นป่าดงดิบที่รกทึบอยู่หลวงปู่เล่าว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้สมัยก่อนเป็นป่าช้าของหมู่บ้านต่อมามีพระทุดงมาตั้งเป็นสำนักสงฆ์และท่านทุดงไปอยู่ที่อื่นก็เลยเป็นวัดร้างมานานเมื่อหลวงปู่บุญมีมาอยู่ในวันแรกท่านก็ปักกรดอยู่ใต้ต้นบกต้นใหญ่พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาหักร้างถางพงให้สะอาดหูสะอาดตาให้ท่านรอบๆต้นไม้ที่ท่านอยู่คืนแรกขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิก็เกิดภาพนิมิตขึ้นภาพหนึ่งเป็นภาพภิกษุหนุ่มห่มสีกลักเดินเข้ามาหาท่านเสร็จแล้วบอกว่าหลวงพี่นี่น้องของหลวงพี่นะเราเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยกันในชาติก่อนนี้จำได้ไหมหลวงปู่เล่าว่าทีแรกท่านก็งงเพราะไม่เคยเห็นพระภิกษุในนิมิตที่พบมาก่อนท่านก็เล่าให้ฟังถึงอดีตชาติของท่านทั้งสองเมื่อชาติก่อนนี้พี่ได้หลีกทางให้น้องอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าแห่งนี้น้องก็เลยอยู่จำพรรษาคนเดียวมานานจนกระทั่งมรณภาพลงก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะยังเป็นห่วงพี่อยู่ก็เลยคอยพี่กลับมาและพี่ก็มาจริงๆต่อไปนี้ขอให้พี่อยู่รักษาวัดป่าแห่งนี้แทนต่อไปนะเมื่อหลวงปู่ได้ฟังเรื่องราวจากวิญญาณพระน้องชายที่มาปรากฏได้เห็นในนิมิตแล้วท่านก็รับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ต่อไปหลวงปู่บอกกล่าววิญญาณพระน้องชายท่านว่าขอให้วิญญาณของเขามาช่วยดูแลรักษาด้วยเพราะว่าเป็นวัดของเราที่ได้สร้างด้วยกันในอดีตชาติหลวงปู่บุญมีได้บอกญาติโยมอยู่เสมอว่าเทวดาอารักษ์ที่มาปกปักรักษาอยู่ในบริเวณวัดป่าแห่งนี้ล้วนแต่เป็นเทพชั้นสูงที่รักในความสะอาดมากเพราะฉะนั้นญาติโยมจะให้อาตมาอยู่ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเทวดาท่านจะได้ลงมาปกปักรักษาและอยู่คุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆนานาให้หลังจากชาวบ้านได้รับฟังแล้วก็พร้อมใจกันมาหักร้างถางพง ให้เป็นวัดป่ากลับคืนมาดังเดิมหลวงปู่บุญมีท่านเล่าถึงการผจญสิ่งต่างๆในระหว่างที่ท่านออกเดินธุดงค์ว่าในบางครั้งท่านเข้าไปในป่าไปพบสัตว์ป่านานาชนิดทั้งมีพิษและไม่มีพิษทั้งดุร้ายไม่ดุร้ายไม่ว่าช้างเสือหมีหรืองูก็เป็นถิ่นของเขาอยู่เราเป็นเพียงผู้เข้าไปอาศัยเขาเท่านั้นถ้าเขาให้อยู่ถึงจะอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่เราก็หมดสิทธิ์หลวงปู่ท่านให้คติธรรมมาไว้ว่าโลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญสร้างบาปโลกนรกโลกสวรรค์เป็นเพียงโลกที่คอยรองรับผลบุญผลบาปเท่านั้นเราได้มาเกิดอยู่ในโลกอันเป็นแหล่งกลางเช่นนี้แล้วนับว่าเราได้มีโอกาสที่จะเพิ่มบุญผ่อนบาปให้เบาลงกว่าที่เราแบกมาจากอดีตนั้นอย่าเติมบาปเข้าไปอีกเลยไหนๆเราก็ต้องตายแน่ๆอย่ามาหอบเอาบาปเพิ่มไปเลยโยมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่บุญมีสิริธโรวัดป่าภูทองบ้านภูดินจังหวัดอุดรธานีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิบรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิบรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้และไทยคว้าเหรียญทองที่4ในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอุ้มกลุ่มเปราะบางรัฐร่วมจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนี้ใช้วงเงินที่เหลือของพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบางรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทโดยมาตรการแรกเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมดำเนินการ2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเดิมและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยังคงเป้าหมาย GDP ปีนี้เติบโต 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนสภาวะอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่23-24กันยายนและ26-27กันยายนนี้อีกทั้งคาดว่าในวันที่25กันยายน2569จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากด่านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 10:17 นาทีรับแจ้งเหตุกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครและยังคงมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา 10:42 นาทีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครว่าสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนนและขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประปาเข้าดำเนินการต่อด้านแอมกันจุธานักกีฬามิสมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันมิกมาเชียลอาร์ตรอบชิงชนะเลิศในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทละบุญซ่อนนักกีฬาไทยชนะแดน่าโปโกเซียนจากบาเลนไป3-0ทำให้แอมกัญจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยได้สำเร็จซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังพ่อแม่ยังอยู่ครบไหมของผมนี่แม่เสียไปนานแล้ว20กว่าปีนะครับประมาณ20ปีส่วนคุณพ่อยังอยู่อายุท่าน85แล้วนะครับหน้าที่ของคนไทยของเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูนี่ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีใครที่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อแม่นี่ขอแสดงความยินดีด้วยครับดีใจด้วยนั่นคือเราได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านเราได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านผมอยากจะนำคำพูด ผมเองนี่ก็ตั้งเงินเดือนให้พ่อทุกเดือนเดือนหนึ่งก็พอสมควรจะมากจะน้อยก็ต้องให้นะครับถือว่าท่านต้องใช้ท่านหาเงินไม่ได้ท่านก็ต้องใช้ผมอยากจะนำบทความของท่านอาจารย์พันเอกพิเศษทองคำศรีโยธินท่านเป็นคนที่ก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับท่านเขียนท่านพูดไว้ว่านะครับเงิน 1,000 บาทเลี้ยงหัวใจแม่อาจารย์ของผมท่านได้ให้เงินเดือนพ่อแม่เดือนละ 1,000 บาทเป็นประจำทุกเดือนผมสงสัยทำไมต้องให้เงินพ่อแม่เดือนละ 1,000 บาทในเมื่อแม่ก็อยู่ข้างหลังอยู่บ้านหลังเดียวกับอาจารย์อยู่แล้วค่าใช้จ่ายสำหรับท่านอาจารย์ก็จัดการทั้งหมดอยู่แล้ววันหนึ่งก็เลยสบโอกาสถามอาจารย์ว่าอาจารย์กำลังทำอะไรครับอาจารย์ตอบว่าผมกำลังตัดรายจ่ายอยู่ผมต้องจ่ายค่าแม่ครัวค่าคนขับรถคนสวนค่าใช้จ่ายในบ้านและให้แม่อีกเดือนละ 1,000 บาทตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันต้องตัดรายจ่ายลงบ้างผมเลยบอกว่าเงินเดือนที่ให้แม่ 1,000 นี่ก็ตัดได้นี่ครับอาหาร3มื้ออาจารย์ก็จัดให้ท่านเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่ปีละ3ชุดไม่สบายอาจารย์ก็พาไปหาหมอฉีดยาให้นะครับคุณแม่ตาท่านก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ไปไหนเงินเดือน 1,000 เนี่ยตัดเถอะครับอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าตัดไม่ได้เด็ดขาด 1,000 บาทเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเป็นเงินสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่ผมฟังแล้วสะอึกเงินเลี้ยงหัวใจแม่นะครับพวกเราเคยได้ยินไหมครับอาจารย์ท่านก็บอกต่อว่าหัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้อิ่มเอิบเบิกบานเป็นสุขคุณลองนึกดูคนที่ไม่มีเงินอยู่ในตัวเลยนี่มันเป็นยังไงหัวใจมันแฟบหัวใจมันเหี่ยวเฉามันดอกไม้ยามเย็นใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนพอจะรู้เลยวันที่25ไปเนี่ยหัวใจมันเหี่ยวๆนะครับไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินค่าอาหารซื้อข้าวสารหัวใจมันเหี่ยวจนถึงสิ้นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริงถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านก็เหี่ยวพอถึงวันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานเหมือนดอกไม้ยามเช้าจิตใจเบิกบานเพราะว่าได้รับเงินเดือนมาใหม่ๆนะครับทุกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออกผมเข้าไปสวัสดีแม่แล้วบอกแม่ว่าวันนี้เงินเดือนออกครับผมเอาเงินใส่มือแม่ 1,000 บาทแม่ท่านก็ให้พรแล้วท่านก็เก็บเงินไว้ใต้หมอนอย่างมีความสุข 1,000 บาทนี่เลี้ยงหัวใจแม่อย่างไรอาจารย์บอกว่าวันหนึ่งน้องของอาจารย์พาภรรยาไปคลอดลูกแม่ก็ซื้อทองให้หลานด้วยเงินที่ท่านสะสมเอาไว้ท่านกอดหลานสาวสวมสร้อยให้พร้อมให้พรเด็กโตขึ้นพอพูดได้ถ้ามีคนถามว่าสายสร้อยนี้ใครให้มาก็จะบอกว่าคุณย่าซื้อให้นะครับคุณย่าคนแก่ๆเนี่ยท่านซื้อให้ทำให้แม่ดูหน้าเกรงขามถ้าไม่มีเงินแม่จะรับความขวัญหลานได้อย่างไรทีนี้วันดีคืนดีนะครับคุณแม่ มีแม่ครัวล้างชามเสร็จคุณแม่ก็บอกให้มานวดขาแม่ครัวก็ทำหน้ามุ่ยทำงานเหนื่อยยังต้องมานวดอีกนั่งขยำขยำคว่ำหน้าพอเสร็จหยิบเงินให้100บาทแม่ครัวก็ยิ้มหน้าบานยกมือไหว้ขอบคุณค่ะนะครับวันหลังก็คุณย่าคุณยายมีอะไรให้นวดอีกไหมก็วิ่งมานวดอีกอย่างนั้นเงิน1,000บาทเนี่ยจึงเลี้ยงใจแม่นะครับไปสวรรค์ด้วยเงิน1,000บาทนะครับวันหนึ่งมีกำนันมาที่บ้านอาจารย์ว่าจะปรับปรุงวัดที่ชำรุดทรุดโทรมห้องน้ำมันไม่ดีนะแม่ก็กวักเงินเอาเงินให้ 5,000 บาทบอกเอาไปปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยนะครับเงิน 1,000 บาทนี่ก็คือเงินสำหรับให้แม่ไปสวรรค์ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังจะมากจะน้อยเราก็ต้องมีให้พ่อให้แม่เรานะครับเลี้ยงใจแม่จากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริก

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องชาวนาเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องชีวิตของชาวนาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าที่บ้านสาคลีซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเสนาตั้งอยู่ในทุ่งนาราบลุ่มด้านตะวันตกของแม่น้ำน้อยโดยมีลำคลองขนมจีนทอดไหลผ่านหมู่บ้านแรกทีเดียวนั้นครัวเรือนต่างก็ตั้งเรียงรายไปตามสองฝากฝั่งลำคลองภายใต้ร่มเงาของต้นไผ่จนเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้นบ้านเรือนก็ค่อยๆขยายออกไปตามลำรางสาขาโอบล้อมผืนนาที่เป็นที่ทำกินของหมู่บ้านไว้โดยรอบปัจจุบันบ้านสาคลีมีผู้คนอาศัยอยู่ถึง7หมู่บ้าน2หมู่บ้านอยู่ในเนื้อที่ตำบลบางนมโคอีก2หมู่บ้านอยู่ตำบลสามตุ่มและที่ตำบลบ้านหลวงอีก3หมู่บ้านจากคำบอกเล่าของแม่และความทรงจำในวัยเยาว์ทิดชิ้นจดจำได้ว่าหมู่บ้านเนี่ยคึกคักไปด้วยผู้คนเพราะว่าที่นี่เป็นท่าเกวียนที่พ่อค้าต่างก็ขนข้าวมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนและที่นี่ยังมีโรงยาฝิ่นซึ่งพวกชาวจีนนิยมมาใช้บริการนอนสูบกันอย่างสบายใจแต่เมื่อทิดชิ้นโตขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็อันตรธานหายไปจากหมู่บ้านทิ้งไว้แต่ความทรงจำในช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าความทรงจำเดียวที่ทิดชิ้นไม่เคยลืมแล้วก็มักจะถ่ายทอดบอกเล่าให้แก่ลูกหลานและคนที่ไปพูดคุยซักถามก็คือชีวิตในท้องทุ่งสาคลีที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำและการทำนาเสียงฟ้าคำรามลมกันชะโอกแรงดังอื้ออึงแล้วเม็ดฝนก็หลั่งพรั่งพรูลงมาพื้นนาที่เคยแห้งผากมานานกว่า4 เดือนก็ฉ่ำได้น้ำดินเริ่มอ่อนตัวลงพร้อมกับกลิ่นไอดินหอมตลบอบอวนทิดชิ้นและเพื่อนๆทั่วท้องทุ่งสาคลีต่างยิ้มแย้มแจ่มใสถึงเวลาทำงานในท้องนากันอีกครั้งแล้วเสียงครกตำน้ำพริกดังก๊อกก๊อกได้ยินยังตั้งแต่ว่ายังไม่สางแม่บ้านหลายบ้านก็ลุกขึ้นเข้าครัวทำกับข้าวเพื่อจะห่อเตรียมให้พวกผู้ชายที่กำลังจะออกไปไถนาบางคนก็ลงมาช่วยพ่อบ้านแบกคราดจอบไถใส่ลงในล้อที่จะบรรทุกลากสัมภาระไปท้องไร่ท้องนาบางคนก็จูงวัวควายออกจากคอกมาเตรียมไว้ให้พวกผู้ชายที่กำลังแบกไถออกจากใต้ถุนเสียงทักทายพูดคุยระหว่างจูงวัวควายสู่ท้องทุ่งดังไปตลอดทางจนรุ่งสางก็ลุถึงชายทุ่งทุกคนก็เริ่มภารกิจแห่งฤดูการเพาะปลูกเสียงฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยบังคับให้ควายเดินให้ตรงทางหรือว่าบอกให้เลี้ยวเบี่ยงไถเมื่อถึงคันนาดังมาจากอันนานั้นอันดานี้เป็นระยะระยะจนกระทั่งใกล้2-3 โมงเช้าแดดจ้าทิดชิ้นกับเพื่อนๆก็หยุดพักล้อมวงกินข้าวเช้ากันที่ห่อติดตัวมาหรือว่าที่แม่บ้านในญาติพี่น้องบางคนนำใส่กระเช้าหาบมาส่งให้ถึงนาอิ่มหนำสำราญแล้วก็ปฏิบัติงานต่อจนได้ยินเสียงกลองเพลงตีนั่นแหละถึงได้หยุดพักกันอีกครั้งหนึ่งปล่อยวัวควายให้ได้พักแรงกินหญ้ากินน้ำโดยมีเด็กๆเป็นผู้ดูแลพาไปยามนี้แม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าชาวนาทุ่งสาคลีก็ไม่ได้หยุดงานพักเหนื่อยบางคนแบกจอบออกไปสับคันนาตรงบริเวณที่เบี่ยงไถหรือว่าขอบดินที่หัวหมูจิกไม่ถึงบางคนก็ถางหญ้าในบริเวณที่

0: เพื่อให้ดินร่วนซุยกว่าจะแล้วเสร็จทั่วทุกผืนนาที่มีอยู่ราว20ไร่ก็ปาเข้าไปปลายเดือน7แล้วทิดชินและเมียก็รีบนำพันธุ์ข้าวปลูกออกจากยุ้งข้าวตรวจดูว่าพันธุ์ไหนที่ควรจะลงพื้นที่ไหนก่อนหลังด้วยบางชนิดก็เป็นพันธุ์ข้าวเบาเช่นพันธุ์ช่อมะกอกพันธุ์แม่เล็กพันธุ์หลวงแจกบางชนิดก็เป็นพันธุ์ข้าวหนักอย่างข้าวพวงข้าวมะลีลาแต่ทั้งหมดล้วนเป็นพันธุ์ข้าวนาปีคือพันธุ์ข้าวนาฟางลอยหรือว่าพันธุ์ข้าวนาทุ่งด้วยทุ่งสาคลีเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงถ้าหากว่าน้ำหลากแล้วข้าวไม่รีดน้ำไม่รีดน้ำก็คือข้าวไม่ชูต้นขึ้นหนีน้ำนาก็เป็นอันล่มพันธุ์ข้าวที่เลือกปลูกจึงจะต้องสัมพันธ์กับสภาพของพื้นที่หลังจากไถแปรแล้วเมื่อฝนตกติดต่อกันอีกครั้งทิดชินพร้อมกับญาติพี่น้องก็พากันออกมารีบเร่งหว่านเมล็ดพันธุ์ให้เสร็จสิ้นซะโดยเร็วเพื่อต้นกล้าจะได้งอกทันก่อนฟ้าฝนจะทิ้งช่วงไปเพราะหากเมล็ดข้าวที่หว่านลงดินขาดน้ำก็คงจะแห้งเหี่ยวตายซากต้องเสียเวลารอฝนใหม่เพื่อจะกลับมาลงแรงหว่านไถกันอีกครั้งหนึ่งฝนพรรษาเทลงมาจักจักต้นกล้าในนาที่งอกสูงขึ้นมาคืบกว่าก็อ่อนระทวยไปตามแรงลมน้ำตามลำคลองก็เริ่มเอ่อสูงขึ้นเรื่อยๆจนย่างเข้าเดือน10น้ำสีแดงขุ่นข้นก็หลากเข้าเต็มทุ่งต้นข้าวแตกกองอกงามอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่มาพร้อมกับสายน้ำสีแดงทิดชินก็เฝ้ามองต้นข้าวซึ่งบัดนี้รีดต้นสูงขึ้นเหนือน้ำแล้วออกปลีมีใบเลี้ยงยอดสั้นกาบบางๆที่ห่อหุ้มลำต้นป่องกลางบอกให้รู้ว่าแม่โพศพกำลังตั้งท้องแต่งตัวได้เวลาที่จะต้องทำขวัญข้าวเป็นการขอบคุณแล้วก็เอาใจแม่โพศพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบที่จริงแล้วชาวนานี่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับท่านผู้ฟังคนไทยนี่ 70-80% นี่ก็จะเป็นชาวนานะครับพ่อแม่ผมก็เป็นชาวนานะชาวนาก็ปลูกข้าวนะไม่ใช่ทำนาบนหลังคนนะถ้าทำนาบนหลังคนนี่ไม่ใช่ชาวนาเป็นนาคนละแบบนะครับชาวนาปลูกข้าวนี่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังเป็นครัวของโลกต้องภูมิใจนะครับเราเป็นชาวนาเนี่ยปลูกข้าวให้คนกินถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นอาชีพที่ช่วยให้คนมีข้าวกินคิดเป็นบุญก็ได้บุญนะครับว่าเออเราจะทำสิ่งดีๆให้คนกินเราก็มีความสุขผมทำนาเนี่ยตอนนี้ผมมีข้าวเปลือกอยู่ประมาณ50ตันเยอะนะครับ50ตันเนี่ยมีความตั้งใจอย่างนี้นะครับเรียนท่านผู้ฟังก็คือจะสีข้าวส่วนหนึ่งก็จะกินบ้างแต่ที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ขายแม้แต่บาทเดียวจะทำเป็นถุงแจกนะครับแจกถวายพระมั่งให้คนมั่งไปตามวัดวาตามสถานที่ที่เขาลำบากเด็กกำพร้ายากจนโรคเอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะก็ถือว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่ผลกำไรที่ได้จากน้ำมังคุดก็มาทำนามีข้าวก็ได้ไปแจกชาวบ้านก็พยายามตั้งใจทำนะครับจ้างคนเขาทำแต่ว่าข้าวก็มาทำบุญต่ออนุโมทนาบุญด้วยกันครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีบุญได้บุญในการแจกข้าวในครั้งนี้ให้มีส่วนร่วมด้วยกันนะครับบุญกุศลอันนี้ก็อธิษฐานจิตให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราปนาดินจงมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บไข้เจ็บนะครับใครกินก็ขอให้ถูกโรคให้ถูกให้โดนนะครับก็ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำนี้ได้บุญด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราปนาดินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ของบริษัทของเราเองผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดผลิตโดยโรงงานมาตรฐานนะครับมี GMP ฮัตสับแล้วก็มีอย.เรียบร้อยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่าย

0: ใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับเป็นนิทานชาดกฟังแล้วได้แง่คิดท่านผู้ฟังในอดีตการมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะครับมีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าสุมังคลเศรษฐีท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าได้สร้างกุฏิสำหรับเป็นที่ประทับนะครับถวายพระพุทธเจ้าหลังหนึ่งนอกเมืองและได้ออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ทุกเช้าเช้าวันหนึ่งท่านได้เตรียมของถวายแล้วให้คนถือเดินตามหลังออกไปเช่นเคยพอถึงประตูเมืองก็ได้เห็นชายคนหนึ่งมีเท้าเปรอะเปื้อนมีโคลนติดอยู่ตามเท้านอนคลุมโปงอยู่จึงพูดเปรยกับคนใช้ว่าสงสัยคนคนนี้จะเที่ยวดึกกลับมาเข้าเมืองไม่ทันประตูปิดจึงต้องมานอนลำบากอย่างนี้น่าสงสารจริงๆนะครับคือประตูเมืองนี่เขาจะปิดเป็นเวลาจะดึกหน่อยเขาก็จะปิดครับเพื่อความปลอดภัยสมัยก่อนชายคนนั้นได้ยินแว่วๆจึงเปิดหน้าออกนะครับมองดูเห็นเศรษฐีก็จำไม่ว่าเป็นใครไม่พูดอะไรได้แต่ผูกอาฆาตในใจว่าเศรษฐีคนนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องมันเรื่องอะไรของเขาเราจะเที่ยวดึกไม่ดึกมันเรื่องของเราไม่น่ามาเกี่ยวเอาเถอะสักวันหนึ่งเราจะให้เห็นดีให้รู้สึกถึงการยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่เข้าเรื่องอาฆาตนะครับผูกอาฆาตแล้วก็เอาผ้าคลุมโปร่งหลับต่อตื่นขึ้นตอนสายพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็นึกถึงคำพูดของเศรษฐีความโกรธก็แล่นเข้ามาอีกอะเขาไม่อาจจะทำร้ายเศรษฐีโดยตรงได้นะครับจึงลอบเผานาเศรษฐีเผาถึง7ครั้งท่านผู้ฟังมันก็ยังไม่สะใจไม่หายโกรธลอบตัดเท้าวัวรอบตัดเท้าวัวของเศรษฐีนี่ในคอกตัด7ครั้งเศรษฐีก็ทราบเรื่องนะครับก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่สั่งให้คนหาตัวคนมาทำลงโทษประการใดเมื่อเขาไม่โกรธตัวเองกลับไม่พอใจหนักยิ่งขึ้นนะตามลักษณะของคนพาลซึ่งตกอยู่ในอำนาจของโทสะก็ไปเผาบ้านเศรษฐีอีก7ครั้งแทนที่จะลดความอาฆาตลงได้กลับเพิ่มความทวีเมื่อเขาไม่โต้ตอบคิดหาทางว่าทำยังไงเนาะเศรษฐีนี่มันจะรู้สึกเจ็บแสบโกรธแค้นสืบเสาะดูก็รู้ว่าเศรษฐีนี่เคารพรักในพระพุทธเจ้ามากถึงขนาดสร้างพระคันธกุฏิถวายเป็นที่ประทับสิ่งที่เศรษฐีหวงแหนที่สุดน่าจะเป็นพระคันธกุฏินะครับพอรู้เข้าก็เลยตั้งใจนะตั้งใจว่าจะไปทำลายคันธกุฏิพอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวันหนึ่งจึงเข้าไปจุดไฟเผาคันธกุฏิไหม้ไปและแทนที่จะหลบหนีไปเสียกลับปะปนฝูงชนเข้ามาดูผลงานของตัวเองดูอาการว่าเศรษฐีจะโกรธไหมนะคนที่มาห้อมล้อมลุมดูก็มาดูเป็นยังไงบ้างทีนี้เศรษฐีพอรู้ว่าไฟไหม้พระคันธกุฏิก็รีบมาถึงเห็นคันธกุฏิถูกไฟเผาผลาญในเหลือแต่ซากแทนที่จะโกรธกับปรบมือมองดูหน้าคนด้วยความพอใจไม่ถูกถามว่าทำไมไม่โกรธไม่เสียใจที่ของรักหวงแหนวิบัติไปเศรษฐีกลับตอบว่าเราจะเสียใจไปทำไมดีใจเสียอีกว่าเราจะได้สร้างพระคันธกุฏิถวายใหม่สร้างให้ใหญ่สร้างให้แข็งแรงสร้างให้ดีกว่านี้ถือโอกาสได้ทำบุญต้องขอบใจคนเผาเสียด้วยซ้ำไปถ้าเขาไม่เผาเราก็มีโอกาสได้ทำบุญใหญ่อย่างนี้อีกขอบใจเขาจริงๆแหมคำพูดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันแทงใจดำคนร้ายเหลือเกินผิดหวังก็ผิดหวังโกรธก็โกรธนะฮะจะให้เขาโกรธเขาก็ไม่โกรธเอาใหม่หาวิธีใหม่งั้นนอนตายตาไม่หลับมันแค้นเอาชนะเศรษฐีไม่ได้พอเศรษฐีสร้างคันธกุฏิหลังใหม่เสร็จก็ทำการฉลองชายคนนั้นก็หาทางรอบที่จะทำร้ายเศรษฐีละตอนนี้ตอนคนพลุกพล่านเนี่ยฆ่าซะเลยจะได้หายแค้นใจจึงเหน็บมีดปลายแหลมคมไปที่ชายพกปนไปกับฝูงชนเช่นเคยเมื่อท่านเศรษฐีถวายภัตตาหารถวายกุฏิหลังใหม่แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก่อนที่จะกรวดน้ำรับพรพระจึงลุกประกาศแก่ฝูงชนในที่นั้นว่าท่านทั้งหลายมีคนคนหนึ่งโกรธแค้นข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดรอบเผานาข้าพเจ้า7ครั้งตัดวัว7หนเผาบ้านอีก7หลังมาบัดนี้เขามาเผาพระคันธกุฏิอีกเพราะอาศัยเขา ข้าพเจ้าจึงได้ทำบุญใหญ่เห็นป่านนี้ในวันนี้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจเขาและขอข้าพเจ้าขอยกบุญส่วนกุศลเนี่ยส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้เขาเป็นคนแรกท่านผู้ฟังครับคำประกาศของเศรษฐีนี้เหมือนน้ำกรดทิพย์ที่ละลายความอาฆาตบาดร้ายที่ฝังอยู่ในใจของเขาให้มาลายหายสิ้นในพริบตาเขาสำนึกได้แหวกฝูงชนออกมาเผชิญหน้ากับเศรษฐีคุกเข่าแล้วดึงมีดออกมาส่งให้กับเศรษฐีพร้อมกับกล่าวว่าข้าพเจ้าทำผิดต่อท่านมามากโปรดฆ่าข้าพเจ้าเสียเถิดข้าพเจ้าสมควรตายแต่เศรษฐีกลับคุกเข่าลงประคองเขาให้ยืนขึ้นแล้วปลอบประโลมไม่ถือสาไม่เอาโทษทันแต่ประการใดกลับชวนให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยให้ช่วยงานบ้านปลูกบ้านให้อยู่ท่านผู้ฟังครับกรรมดีที่เขาถอดสลักเวรได้ทำให้เขาอยู่สุขสบายในเศรษฐีแต่กรรมชั่วที่เขาทำไว้ก่อนหน้านั้นส่งให้เขาตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปใช้กรรมในนรกเสร็จแล้วเศษกรรมก็ยังให้เขามาเกิดเป็นเปรตอยู่เชิงเขาคิชกูฏถูกไฟไหม้ร่างกายปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดเวลาครับนี่เป็นผลของกรรมเล่าย่อๆนะครับที่เรามาก็เป็นตัวอย่างว่าคนเรานั้นอาจทำผิดได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและอาจผิดได้บ่อยๆด้วยในชั่วชีวิตของแต่ละคนนั้นอาจจะได้ทำความดีกันไว้บ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นหากเรามองข้ามความผิดเล็กๆในน้อยของกันและกันไปเสียมองหาแต่แง่ดีของกันและกันเราก็จะเจอจะพบได้ความจริงชายคนนั้นได้ทำความผิดคิดร้ายต่อเศรษฐีถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้คือให้อภัยกันไม่ได้หลายครั้งแต่ว่าเศรษฐีก็มองหาจุดดีของเขาจนพบจุดดีกลายเป็นจุดเด่นที่ลบล้างจุดด้อยของชายคนนั้นได้ทั้งหมดในสายตาของเศรษฐีทำให้ท่านอภัยเขาได้ทำให้ท่านไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องก่อเวรก่อภัยกันอีกคนดีมักจะมองคนอื่นในแง่ดีตาจะดีมองเห็นสิ่งที่ดีเสมอคนร้ายตาจะร้ายก็ยังมักจะมองเห็นแต่แง่ร้ายเสมอครับนี่ก็เป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆนะครับฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้พูดเอาไว้นะครับจะมองหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมองดีๆเอาไว้ครับสบายใจมองเป็นแง่บวกเอาไว้นะจะได้ไม่เป็นทุกข์ใจครับท่านผู้ฟังอยู่ที่เราเองนะครับโลกนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรใครไม่ได้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราเครียดตายแต่เราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดครับผมมาฟังเรื่องชาวนากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อถึงเวลาทำขวัญข้าวทิดชินก็นำถาดที่บรรจุเครื่องใช้ในพิธีขวัญข้าวซึ่งได้ตระเตรียมไว้ตั้งแต่คืนวานประกอบด้วยเฉลวที่ตกแต่งด้วยธงสีสามเหลี่ยมฉลอมตอกไม้ไผ่ใบเล็กๆซึ่งใส่เครื่องสังเวยชนิดที่มีรสเปรี้ยวจำพวกส้มมะขามกล้วยอ้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนอกจากนี้ก็มีมะพร้าวอ่อนแป้งหอมน้ำอบน้ำมันใส่ผมหวีกระจกผ้าสิ้นผ้าสบายของใหม่ตลอดจนหมากพลูบุหรี่และดอกไม้ธูปเทียนวางบนหัวเรือพร้อมกับให้จำปาเมียของตนไปทำพิธีในท้องนาพอตะวันคล้อยดวงจำปาก็พายเรือเลียบคลองมุ่งสู่ท้องนาซึ่งบัดนี้ก่อข้าวต้นหรืออวบสมบูรณ์ขึ้นเบียดกันแน่นต้องใช้พายเรือทอให้วิ่งไปข้างหน้าแหวกกอข้าวออกเป็นทางข้าวก็แหวกแล้วก็กลับแนบชิดกันเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อเรือผ่านไปเรือพายของจำปามาหยุดตรงกอข้าวที่ดูหนาแน่นที่สุดจำปาก็จับต้นข้าวรวบสุมเข้าหากันแล้วก็นำแป้งหอมน้ำอบประพรมใบข้าวเอาน้ำมันใส่ผมทาใบข้าวแล้วก็ใช้หวีใบข้าวไปมาพร้อมกับยกกระจกเงาขึ้นส่องนำผ้าสิ้นผ้าสบายพาดวางทำทีว่าได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้แก่แม่ผัวศพจากนั้นก็พรมด้วยน้ำมนต์พนมมือกล่าวขวัญรับขวัญแม่ผัวศพแม่ศรีแม่ผัวศพแม่นบดาราแม่จันเทวี แม่ศรีสุดาเชิญแม่มาสังเวยเครื่องกระยาบวชอยู่บ้านนอกบ้านนาอยู่เขาคิจกูฏขอเชิญให้แม่มาแพ้ท้องแพ้ไส้อยากกินเปรี้ยวกินหวานกินมันกินเค็มนานอกนาในนาซ้ายนาขวาขอเชิญแม่มารับสังเวยเครื่องกระยาบวชกล่าวจบจำปาก็เอาฉลอมใส่เครื่องสังเวยผูกติดกับเฉลวที่มัดอยู่กับลำไม้ไผ่ปักไว้หน้าบริเวณกอข้าวนั้นพอเสร็จพิธีก็ถ่อเรือกลับบ้านใบหน้าก็สดชื่นกว่าเดิมท้องทุ่งยามนี้มองไปทางไหนก็เขียวขจีแมลงปอปีกใสมันบินจับยอดข้าวโผไปกอโน้นกอนี้อย่างร่าเริงที่ริมคลองต้นสโหน่ก็ออกดอกเหลืองพราวระยะไปทั้งดงจำปาเสือหัวเรือเข้าไปเก็บดอกตุ้มๆใส่เรือกลับไปจิ้มน้ำพริกแล้วก็เผื่อทำแกงส้มในวันพรุ่งนี้หลังจากสู่ขวัญแม่โพศพแล้วทุกๆเช้าทิดชินจะแวะเวียนมาดูที่นาคอยมันตรวจดูว่ามีสัตว์หรือว่าวัชพืชอะไรขึ้นมารบกวนต้นข้าวหรือเปล่าหากเจอจะได้ถอนได้จับทิ้งเสียบางวันโชคดีทิดชินอาจจะจับได้แมงดานาที่แอบขึ้นไปวางไข่อยู่ตามยอดข้าวยอดหญ้าหรือบางครั้งก็อาจจะเก็บหญ้าอย่างผักบุ้งผักกระเฉดแพงพวยตับเต่าที่ทอดต้นอวบงอกงามอยู่ตามผิวน้ำชายทุ่งกลับไปฝากลูกเมียหลังจากที่เฝ้าเวียนดูอยู่เป็นเดือนข้าวก็แตกรวงออกดอกสวยไปทั่วท้องทุ่งมันเป็นเช้าที่งามที่สุดในสายตาของทิดชินกลิ่นดอกข้าวใหม่หอมตลบอบอวนยามเมื่อลมพัดโชยเสียงหึ่งหึ่งของฝูงผึ้งที่บินว่อนมาเก็บเกาะเรนูเกสรดอกข้าวเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะแม่กลิ่นข้าวใหม่มันช่างหอมสดชื่นอะไรอย่างนี้จำปาตะโกนสั่งตอนที่ทิดชินกำลังเตรียมพายเรือออกไปตรวจนาเหมือนอย่างเคยไปนาเช้าเนี่ยพี่ทิดช่วยเก็บข้าวใหม่มาให้ฉันด้วยนะฉันจะมาตำข้าวเม่าเตรียมไว้ทำกระยาศาสตร์วันพรุ่งนี้ใช่แล้วอีก 2-3 วันก็จะแรม15ค่ำถึงวันศาสตร์แล้วที่วัดมารวิชัยซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านจะมีงานบุญเทศมหาชาติคนทั้งหมู่บ้านก็จะพากันไปทำบุญฟังเทศร่วมกันหลังจากได้ตรากตรำกับงานในนามาหลายเดือนวันศาสตร์จึงเป็นวันที่ทุกคนได้มีโอกาสแต่งตัวสวยๆประกวดประชันแล้วก็สนุกสนานไปกับมหรสพต่างๆช่วงเวลานี้เข้าบ้านไหนก็จะได้ยินแต่เสียงครกตำข้าวดังตุบตับตุบตับแม่บ้านกำลังตำข้าวเม่าเตรียมไว้กวนกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นขนมประจำเทศกาลงานบุญที่ทุกบ้านต้องทำไว้แจกจ่ายให้หมู่ญาติมิตรได้ชิมทดสอบฝีมือว่าบ้านไหนจะหวานมันเหนียวอร่อยไม่แตกร่วนให้เป็นที่อายในหมู่พี่น้องเช้าวันศาสตร์พระย่ำกรองตั้งแต่ไกลหูพอฟ้าสว่างเห็นหน้ากันถนัดชาวทุ่งสาคลีก็พายเรือลัดทุ่งไปวัดทุกคนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่สีสันสดใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเจรจาทักทายกันต่างนำอาหารขึ้นไปถ่ายใส่หม้อใส่ถาดที่ลูกศิษย์วัดเตรียมไว้บนศาลาเมื่อพระท่านเทศเสร็จทุกคนก็มีสีหน้าอิ่มบุญก่อนกลับบ้านบางคนก็แวะไปซื้อข้าวของที่พ่อค้านำมาวางขายหน้าลานวัดบางคนก็อาจจะแวะเวียนดูละครลิเกที่โหมโรงเล่นต่อจากเมื่อคืนทิดชินกับจำปาแล้วก็ลูกๆทักทายครอบครัวของทิดชอบพี่ชายทิดชินซึ่งต่างก็นัดแนะหาเวลาไปตลาดบ้านแพนเพื่อจะซื้อเคียวใหม่สำหรับเตรียมไว้ในฤดูการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะใกล้เข้ามาในทองญาติผู้น้องวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในวงสนทนาพี่ชินพี่ชอบไปกับฉันไหมเขาว่าปลาขึ้นเนี่ยจริงเหรอเออเอาสิไปกันเลยทั้งสองต่างก็รับคำทันทีด้วยว่าเป็นข่าวดีที่ชาวนาทุกคนรู้กันว่าจะได้ปลามาเป็นอาหารกินได้อีกนานทีเดียวปลาขึ้นในหมายถึงปลาในคลองจับฝูงว่ายทวนน้ำขึ้นไปมักจะกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเป็นโอกาสที่ชาวนาจะสามารถจับปลาได้มากทุกๆปีเมื่อทิดชินมาถึงริมคลองตามสองฝั่งคลองก็คลาคร่ำไปด้วยผู้คนต่างแห่กันมายังก็มีงานฉมวกสุ่มแหยอเครื่องมือจับปลานานาชนิดวางเรียงรายอยู่ตามริมคลองผู้ชายออกไปทอดแหยิงฉมวกส่วนผู้หญิงก็ยกยออยู่ตามริมตลิ่ง ยกไม่กี่ครั้งก็ได้ปลาสร้อยเต็มข้องปลากรดปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนติดแหทุกครั้งที่เหวี่ยงลงไปชั่วเวลาไม่ถึงบ่ายควายปลาก็เต็มกระบุงตะกร้าบางคนหาบคอนเอากลับไปทำเค็มทำแห้งที่บ้านบางกลุ่มยังไม่ยอมเลิกจับเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาใหญ่มักจะขึ้นมากเอาตอนกลางคืนจึงได้จับกลุ่มรอปล่อยให้แม่บ้านเป็นธุระจัดการกับปลาที่จับมาได้ตอนแรกเช่นปลาขยงปลากดปลาเสือปลาเนื้ออ่อนปลาสร้อยถูกแหวะเอาไส้ออกเสียบไม้ขึ้นย่างบนขาซึ่งเป็นตะแกรงลวด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องชาวนายังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อครับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดรสชาติอร่อยอร่อยแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมี5 5 5คือเมตร5มีเลข5 3ตัวที่จริงคำว่า5 5มันก็คือเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขอย่างที่1อย่างที่2ก็คือคำว่า5นี่มันเป็นเลขกลางๆไม่ใช่เลข1ไม่ใช่เลข9นะครับเลขกลางๆนี่ผมมองว่าดีที่สุดก็คือวางชีวิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นกลางไม่หวือหวามากนักไม่สุขมากนักไม่ทุกข์มากนักอยู่ไปได้เรื่อยๆสบายๆชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เรียบง่ายท่านผู้ฟังชีวิตที่อัศจรรย์คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่อยู่แบบสบายๆไม่สุดโต่งจนเกินไปนักนะครับไม่สบายจนเกินไปนักไม่สุขเกินไปนักไม่ทุกข์เกินไปนักพอประมาณอะไรอย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขนะครับฉะนั้นคำว่าทิพย์มงคลนี่ก็เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลนะครับทิพย์หมายถึงสิ่งที่เป็นทิพย์เหมือนเทวดาหรือว่าสิ่งที่เป็นทิพย์ทั้งหลายมงคลก็คือสิ่งที่เป็นมงคลเลข5ก็คือเลขที่เป็นกลางๆนะครับไม่ได้ไปดูดวงไม่ได้ไปดูหมอที่ไหนว่าจะเอาเลขอะไรนะครับเอาเลข5นี่แหละเพราะว่าตัวเองชอบใจก็ตั้งชื่อบริษัทนี้มาการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าตึงมากมันก็ขาดถ้าหย่อนมากมันก็ไม่สำเร็จกีตาร์หรือว่าพินเนี่ยถ้าเราขันมันตึงมากมันก็ขาดขันมันหย่อนเสียงมันก็ไม่ดีขันให้มันกลางๆให้มันพอดีให้มันพอเหมาะนี่เสียงมันจะเพราะเสียงมันจะพอดีครับท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินก็เป็นน้ำมังคุดที่ผมมองว่าเป็นทางสายกลางไม่มากเกินไม่น้อยเกินดื่มได้กินได้กินเยอะก็ได้กินน้อยก็ได้แต่สำคัญคือมันต้องเกิดประโยชน์กับผู้กินถ้าซื้อไปแล้วไม่มีประโยชน์เสียดายตังค์สงสารเขานะครับลองกินดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของชาวนากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ควันนี่ตลบอบผิวปลาจนแห้งเหลืองพวกปลาช่อนตัวใหญ่ๆก็ถูกขอดเกล็ดออกจนเกลี้ยงแล่เนื้อเอาเกลือทาตากแดดไว้ทำปลาเค็ม ส่วนพุงปลาช่อนก็เคล้าเกลือตากแห้งเพื่อเก็บไว้ทอดกินบางส่วนจำปาก็เอามาต้มยำทำพุงปลารสจัดให้ทิชชินแล้วก็ลูกๆรวมทั้งญาติพี่น้องได้สดกินกันมีก็ปลาช่อนพ่อโคลนที่โยนใส่กองไฟเผาจนดินแห้งขาวก็เอาออกมาแกะดินโคลนเหลือแต่เนื้อขาวๆหวานหอมให้กินแก้หิวกันเดี๋ยวนั้นเลยส่วนพวกปลาสร้อยตัวน้อยๆก็จับเคล้าเกลือใส่หายทำน้ำปลาพวกปลาตะเพียนก็ใส่เกลือทำเค็มปลาเล็กปลาน้อยก็หมักเกลือไว้ทำปลาร้าต่อกว่ามหกรรมหาปลาจะเสร็จสิ้นก็ย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่งทุกคนก็พากันแบกกระบุงตะกร้าตะข้องที่บรรจุแน่นด้วยปลาจนตัวโก่งแม้จะเหนื่อยจะเพลียแต่ทุกคนก็รู้ว่าฤดูแล้งเนี่ยเขาจะไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารเลยพอถึงเดือนอ้ายน้ำในนาแห้งขอดคงเหลือแต่เพียงน้ำนอนคลองไม่กี่แห่งท้องนาสีเขียวเมื่อเดือนก่อนก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแล้วก็เอนราบลงกับพื้นดินเพราะว่าไม่อาจจะทานน้ำหนักรวงข้าวที่เต่งตึงด้วยเมล็ดอวบงามอากาศท้องทุ่งเริ่มเย็นเยือกเพราะว่าลมเหนือโบกเอาความหนาวมาเยือนแล้วต้นไม้ใหญ่ในทุ่งหลายชนิดปลิดใบทิ้งเพื่อครองตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในฤดูกาลนี้ทองควาวต้นงิ้วผลิดอกสีแดงแข่งกันออกพราวเต็มต้นเมื่อยืนต้นอยู่ในท้องทุ่งก็เป็นสีสันอันสดใสที่แต่งแต้มทุ่งกำมะหยี่สีทองให้สวยงามมากขึ้นปีนี้ข้าวงามเหลือเกินนะเห็นทีจะต้องเอาแรงมาช่วยเกี่ยวช้าไปจะเสียหมดทิดชินก็ปรึกษากับเมียเพราะว่างานเกี่ยวนี่มันจะต้องทำแข่งกับเวลาหากทิ้งไว้นานข้าวแก่จัดแห้งกรอบรวงข้าวจะหักตกหล่นเสียหายการเอาแรงช่วยกันเกี่ยวเป็นเรื่องธรรมดาของชาวนาที่ช่วยกันเพราะว่าข้าวแต่ละเจ้านี่สุกไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วก็ระยะเวลาหว่านก่อนหลังเมื่อของใครแก่หลายๆแปลงพร้อมๆกันก็มักจะลงแขกเอาแรงกันเพื่อให้ทันเวลาเช้าวันนี้เป็นวันลงแขกเกี่ยวข้าวบ้านทิชินเขาตื่นแต่เช้ามืดแบกไม้ไผ่ลำยาวออกไปนาบข้าวกลางทุ่งให้ล้มเรียงราบไปในทางเดียวกันจะได้สะดวกเวลาเกี่ยวเพราะว่าหากล้มระเกะระกะไม่เป็นระเบียบมันจะเกี่ยวยากหมอกและน้ำค้างยามเช้าที่เกาะอยู่ตามต้นข้าวทำให้ทิชินนี่เปียกโชกไว้ทั้งตัวแต่แม้จะหนาวเย็นขนาดไหนทิชินก็ไม่หยุดงานเขาสั่งพักพวกเพื่อนผูงที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวเรียงเข้าแถวหน้ากระดานบุกตะลุยเกี่ยวไปข้างหน้าเสียงคมเคียวดังกวับกวับยามกระตุกตัดต้นข้าวข้าวกำที่เกี่ยวแล้วก็ถูกวางรวมไว้เป็นกองกองเพื่อตากแห้งเตรียมมัดเป็นฟ้อนต่อไปพอใกล้น้องเพนเวลาน้องเพนก็คือราวๆ10 โมงเช้าจำปากับลูกสาวก็หอบหม้อข้าวหม้อแกงมาไว้ที่เถียงนาตระเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงดูปูเสือพวกที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวก็มีขนมจีนแกงไก่น้ำพริกกะปิผักสดจิ้มแหนมกับปลาย่างถูกจัดวางแยกเป็นวงวงแล้วไหนจะลอดช่องน้ำกะทิหวานมันอีกหม้อใหญ่จำปาก็ตะโกนร้องเรียกอ้าวหยุดพักมากินข้าวกินปลากันก่อนเถอะมากินกันก่อนพวกในท้องนาก็หยุดเกี่ยวเพื่อจะพักกินอาหารกันสิ้นเสียงเรียกงานในทุ่งก็หยุดมือเคี้ยวถูกวางลงพร้อมกับเสียงเฮฮาชักชวนกันมาล้อมวงกินข้าวอาหารวงไหนพร่องจำปากับลูกก็ต้องรีบตักมาเสริมเติมไม่ให้ขาดใครอิ่มของคาวแล้วก็ตามด้วยของหวานอิ่มหมีพีมันไปตามๆกันบางคนกินเสร็จก็แอบไปหลบมุมใต้ร่มไม้นอนพักเอาแรงบางกลุ่มก็นั่งล้อมวงคุยกันใต้ถุนเถียงนาส่วนหนุ่มสาวบางคู่ก็แยกตัวออกไปนั่งคุยกันตามโคกใต้ร่มไม้ใหญ่แดดตอนเที่ยงนี่มันร้อนแรงเกินกว่าจะออกเกี่ยวตกบ่ายตะวันคล้อยอ่อนแสงแล้วนั่นแหละทุกคนถึงได้ออกไปลงแรงเกี่ยวข้าวกันอีกครั้งหนึ่งหนุ่มๆบางคนก็ครึ้มใจก็ร้องเพลงเกี่ยวข้าวกระเซ้าสาวสาวเจ้าบางคนโดนหยอกเขาหน่อยก็อายม้วนหน้าแดงแต่ที่กล้าหน่อยก็อาจจะต่อเพลงโต้ตอบเป็นที่คลึกครื้นเล่นกันพอให้คลายเหนื่อยล้าจนตะวันดวงโตคล้อยต่ำใกล้ขอบฟ้ากิจกรรมในนาก็หยุดลงพวกที่ยังมีแรงก็พากันมาล้อมวงเล่นเพลงเกี่ยวข้าวกันอย่างจริงจังมือหนึ่งถือเขียวมือหนึ่งถือข้าว ร้องไปก็ออกท่ารำไปด้วยสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ส่วนทิดชินจำปาแล้วก็ลูกๆแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมสนุกกับเขาเพราะว่าต้องอยู่กับการมัดกำรวงข้าวที่กองอยู่ให้เป็นฟ้อนฟ้อนเพื่อจะรวมเข้าหมู่เข้ากองเอาไว้จะได้ง่ายแก่การหาบขนกลับไปบ้านไปเรือนแต่ก็มีความสุขใจเพราะวันนี้งานเกี่ยวคืบหน้าไปไม่น้อยเบาแรงที่จะต้องเกี่ยวต่อไปกันเองไปได้มากทีเดียวพอถึงวันพุธหน้าถึงคราวลงแขกเอาแรงบ้านพอทองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันบ้างหลังจากตากข้าวมัดฟ้อนขนขึ้นล้อลากมาทิ้งไว้ที่ลานนวดซึ่งทิดชินได้ปราบดินแล้วก็ละเลงขี้วัวขี้ควายทำลานเตรียมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนหน้าเกี่ยวคนในบ้านทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันมาแต่งล้อมเรียงฟ้อนข้าวให้สูงขึ้นไปแล้วก็กว้างออกมาเป็นพะข้าวใหญ่คือเรียงเป็นเหมือนกับรูปหมอนขวานมหึมาฟ้อนข้าวที่ซ้อนกันลดหลั่นขึ้นไปนั้นเป็นหลังคาแบบเพิงหมางแหนเมื่อฝนเทลงมาก็ไหลลื่นไม่ขังหรือว่าซึมลงในพะข้าวที่เปียกฝนบ้างก็เฉพาะฟ้อนบนๆแต่พอได้แดดสักสองสามแดดก็จะแห้งสนิทไม่ทันงอกหลังจะเอาข้าวเข้าลานแล้วทิดชินและทุกคนก็จะพักเหนื่อยสักสองสามวันรอดูฟ้าฝนว่าจะตกหรือเปล่าเพราะว่าฝนชะลานมักจะมาตกระยะนี้ต้องปล่อยให้ฝนตกชะลานเสียก่อนจึงค่อยลงมือนวดไม่อย่างนั้นข้าวแล้วก็ลานเนี่ยจะเสียหายแต่เมื่อเอาข้าวเข้าลานแล้วก็ต้องไม่ลืมเชิญแม่โพศพกลับมาเรือนหลังจากที่ต้องกรำแดดกรำฝนอยู่ในนามาหลายเดือนหน้าที่รับขวัญเชิญแม่โพศพกลับเรือนก็หนีไม่พ้นจำปาตามเคยดังนั้นจำปาก็ต้องเตรียมเครื่องบัดพลีไปรับขวัญในวันศุกร์เช้ามืดจำปาก็ลุกขึ้นทำขนมต้มขาวขนมต้มแดงขนมหูช้างจัดใส่กระทงใบเล็กๆพร้อมไข่ต้มแล้วก็ข้าวปากหม้อรวมไปถึงกล้วยน้ำว้าหวีงามอีกหวีหนึ่งนำใบตองมาทำบายสีปากชามเอาผ้าสิ้นใหม่ๆธงสีสามเหลี่ยมสร้อยแหวนเงินทองกระบอกใส่น้ำและน้ำมนต์ธรณีสารใส่กระบุงคอนไปทำพิธีในท้องนา

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าล้างหนี้และทีมนักตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
5: ้แย่แล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสลารัตน์ลังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่8กรณีลวงฆ่านางสาวจันทรรัตน์หรือจุ๋มอายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยโอนเงินร่วมลงทุน 70,000 บาทและมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวอีก 26,800 บาทก่อนเกิดเหตุแอมสั่งซื้อไซยาไนด์และนัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นผู้ตายกลับถึงบ้านและหมดสติก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้เงินค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยคดีนี้นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เวลา 15:00 น.ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1และ8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่ที่3และ6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ทีมลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026มาครองได้สำเร็จคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วยกันตบชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและมีเหรียญรางวัล4สมัยต่อเนื่องหลังจากปี2014ได้เหรียญทองแดงต่อด้วยปี2018ได้เหรียญเงินและปี2022ได้เหรียญทองแดงเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: วัสดีค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนวันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้พูดคุยกับพี่กิกนะคะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์นะคะและการนำเสนอการแต่งกายบนเวทีของ Miss Universe Cambodia 2026กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันในขณะนี้เลยนะคะล่าสุดทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มาออกแถลงข่าวถึงกรณีนี้นะคะโดยได้มีการระบุตอนหนึ่งว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีการขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพเนื่องจากภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะคะที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานนั่นเองค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช2017หรือว่าปีพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะโดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะคะที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเนี่ยเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้เนี่ยมีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดนะคะก็จากกรณีนี้ก็ทำให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับแฟนคลับ FC นะคะของน้องเนเน่รัฐบาลเองเขาก็เชิญชวนนะคะว่าในวันนี้เนี่ย22กันยายนค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลัษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขอเชิญชวนชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัตติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะ2026ซึ่งกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยนะคะส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถทางด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เนี่ยเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังเนี่ยไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะแต่ประทับใจคนทั่วโลกนะคะก็ขอให้น้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนนะคะพี่กิ๊กก็ขอส่งแรงเชียร์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าFC แฟนคลับนะคะที่เป็นแฟนรายการของกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของนิทานเริงร่ากันค่ะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
1: Gecko Bob
2: เรื่องตุ๊กแกเบิ้ม

0: Gecko Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the Cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่า
3: ตุ๊กแกตัวโตที่ตอนนี้ไม่มีใครที่ได้ดูดีกว่า
0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: Chirp, chirp, ugly Bob, spotty face, stumpy ears. Chirp, chirp, ugly, ugly. Chirp, chirp, spotty face, stumpy ears.
3: Chirp, chirp, จับบ้อมหน้าจุดหูกุดน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บหน้าจุดหูกุดน่าเกลียด

0: Gecko Bob decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty,
0: said the gecko.
2: How beautiful. Everything looks out there in the world. Wow, what beauty,
0: said an echo.
2: How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
2: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
2: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี้อี
2: Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad and continued on his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: When he approached a village, he heard voices of children singing energetically.
1: เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเสียงเด็กๆร้องเพลงดังลั่น
2: Gecko in the wood singing loud and clear from every house all can hear boys and girls feel no fear the gecko only sings to make the viper appear Gecko Gecko Gecko
1: ตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้ในบ้านคล้องใครได้ยินไปทั่วเด็กๆนึกไม่ต้องกลัวตุ๊กแกร้องยั่วให้งูเขียวออกมาตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: Pleased by the song, Bob soon found himself singing along with the children. But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: เบิ่มฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก

0: Bob crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ้มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ้มก็ตาโต
2: That's it. That's a way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ้มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ้มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: Psycho Bob was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: Bum แปลกใจ เหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้าบึ้ม
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful. Red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: As Bob was busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He begged for his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: เบิ้มจะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
3: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Bob felt very grateful.That little Doe thought he was adorable as well. This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโดแค่มีความคิดตรงกับโดว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeep the cricket had been right all along.
3: Bob, the great big gecko in the wood. No one nowhere could ever look so good.
1: จิงหรีดจี๊ดพูดถูกตุ๊ก

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก
0: Bigged B-E-G-G-E-D Bigged Bigged
1: รบเร้า
0: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
1: คลาน
0: Cricket C-R-I-C-K-E-T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
0: Gecko G-E-C-K-O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
0: Grateful G-R-A-T-E-F-U-L Grateful Grateful
1: ขอบคุณ
0: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
1: กลัว
0: Serenade S-E-R-E-N-A-D-E Serenade
1: ชื่นชม
0: Sparrow S-P-A-R-R-O-W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
0: Turned away T-U-R-N-E-D A-W-A-YTurned away. Turned away.
1: ไม่สนใจ

0: Gecko Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werayut Lert Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman and published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพรอินทนาศักดิ์รูปโดยวิรยุทธ์เลิศสุดวิชัยแปลโดยธัญญาบร็อกเคอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ adorable a d o r a b l e adorableAdorable
1: น่ารัก
2: Begged B-E-G G-E-D Begged Begged
1: รบเร้า
2: Crawl C-R-A-W-L Crawl Crawl
1: คลาน
2: CricketC R I C K E T Cricket Cricket
1: จิ้งหรีด
2: Gecko G E C K O Gecko Gecko
1: ตุ๊กแก
2: Grateful G R A TEFUL Grateful Grateful
1: ขอบคุณ
2: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
1: กลัว
2: Serenade S-E-R-E-NA D E Serenade Serenade
1: ชื่นชม
2: Sparrow S P A R R O W Sparrow Sparrow
1: นกกระจอก
2: Turned away T U RN E D A W A Y turned away turned away
1: ไม่สนใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: าต่อกันที่เรื่องของน้ำกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่เราเรียกกันว่าปภค่ะได้มีการประสานไปถึง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานได้มีการคาดการณ์ค่ะถึงปริมาณน้ำในช่วงวันที่29กันยายนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีที่ไหนบ้างท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็เตรียมเช็คเลยนะคะที่แรกเลยค่ะนั่นก็คือที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่พี่กิ๊กได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเราควรที่จะติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านและแนวป้องกันน้ำในส่วนของผู้ประกอบการริมแม่น้ำอย่างเช่นแพร่ร้านอาหารและพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เตรียมตัวกันด้วยนะคะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงของวันที่29กันยายนนั่นก็คืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นนะคะมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่และแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนก็รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่านะคะอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวเพราะว่าการย้ายของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะในส่วนของหน่วยทหารเองพลตรีนพดลวชิรจิตบวรผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้มอบหมายให้ทางด้านของกองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3เนี่ยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำล่าสุดเลยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยมณฑลทหารบกที่39ค่ะซึ่งทางหน่วยเองได้มีการจัดกำลังพลนะคะรวมไปถึงรถยนต์บรรทุกขนาด2ค่ะ1-2ตัน FTS นะคะจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวน1คันแล้วก็ถุงยางชีพจำนวน20ชุดนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนั่นเองนอกจากนี้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ยังได้นำในส่วนของผู้อำนวยการกองนะคะหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ค่ะปลัดอำเภอนครไทยศาสดีอำเภอนครไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพถือว่าการดำเนินการนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ผลการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังเส้นทางน้ำท่วมการสัญจรของยานพาหนะขนาดเล็กสามารถที่จะสัญจรได้ขณะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรบางส่วนเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของการติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหากว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอยากจะให้หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะของกองทัพบกหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ได้ไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอีกครั้งนึงช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ยังคงพูดคุยกับพี่กิ๊กเช่นเคยนะคะอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ด้วยกันไปจนจบรายการนะคะเราไปที่การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเองก็มีการจัดประชุมนะคะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2569นี้นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้มีการกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะรวมไปถึงจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีการเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการโดยท่านเนี่ยก็มีการเน้นย้ำว่ากองทัพบกคือบ้านเสมอนั่นเองค่ะในการประชุมครั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะคะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะในส่วนของการดำเนินการด้านทหารกองประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังที่กองทัพบกเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกับน้องทหารกองประจำการเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับน้องทหารกองประจำการนั่นก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพหลังปลดประจำการให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนปี2569ทราบเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจค่ะโดยน้องๆที่มีความประสงค์รับราชการต่อหรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นก็คือการเลื่อนปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะเสนอความต้องการผ่านระบบออนไลน์นะคะได้ภายในวันที่25กันยายนนั่นก็คือในวันศุกร์นี้สำหรับน้องๆที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาอันนี้สามารถดำเนินการได้นะคะหลังจากที่น้องได้ปลดประจำการไปแล้วค่ะโดยหน่วยนะคะก็จะมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: พื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันธวินาหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
9: จาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสีย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐด้านศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือกรณีกัมพูชามองปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมรัฐร่วมจ่าย60ต่อ40สูงสุด200บาทต่อวัน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการครม.ไฟเขียวร่างพรบ.ควบคุมกัญชาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นลุยเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้นเผยร้านค้าเดิมหลังหมดใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลมีหมอประจำสั่งจ่ายยาเท่านั้นเตรียมส่งทีมสแกนเข้มทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวปรับพรรคก้าวธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านผลิตเตรียมเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อสภาตัดพรรคก้าวธรรมออกเหลือแค่5พรรคโฆษกพรรคก้าวธรรมย้ำจุดยืนไม่หวั่นปรับพ้นวิปฝ่ายค้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโหวตทุกครั้งดูผลกระทบประเทศไม่ใช่คำนวณเกมการเมืองยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังด้านปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเรือประมงจมทะเลบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นช่วยชีวิตได้13คนเสียชีวิต3คนและสูญหายอีก4คนกองทัพเรือพร้อมเรือประมงพื้นที่เร่งระดมค้นหาและช่วยเหลือศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้พิงค์พิชามนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมหลังถูกตรวจสอบสารต้องห้ามในร่างกายขณะที่เจ้าตัวยังมีสิทธิ์ขอตรวจวิเคราะห์ใหม่และคัดค้านคำสั่งตามขั้นตอนด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเผยปมตรวจสอบพบสารต้องห้ามของพิงค์พิชามนขณะนี้อุทธรณ์รอผลตรวจตัวอย่างบีอีกครั้งคาดรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าตัวให้ข้อมูลน่าจะเกิดจากยาทาแก้อักเสบทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรม22กันยายนWorld Car Free Day 2026รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยลุ้นรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026 7โมงเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐขึ้นภาพโปรโมทน้องเนเน่รอยัลส่งกำลังใจ
5: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธรรมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: Thank you.
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มองกันคนละมุมกลุ้มกันคนละเรื่องเคืองกันคนละอย่างอ้างว้างคนละคราวทุกคนต่างมีเรื่องราวเหมือนกันท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินกับผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับทุกคนเนี่ยต่างก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มหรือว่าสนองตอบให้กับคนอื่นเต็มที่อาจจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมีเงินก็ไปจ้างเอาอาจจะได้แต่ที่จริงแล้วพอตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางว่าศูนย์กลางปั๊บเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าทำไมเขาไม่คิดอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่แต่งงานกับคนนี้ทำไมเขาไม่ทำงานแบบนี้ทำไมเขามีนิสัยอย่างนี้ทำไมเขาพูดแบบนี้คือเพราะเราเอามาตรฐานนะครับความคิดหรือว่าไม้บรรทัดของเราเนี่ยไปวัดคนอื่นเขามันก็เลยไม่ได้ดังใจนะครับมันก็เลยไม่ได้ดังใจที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยมันกลุ้มกันคนละเรื่องมีเรื่องกลุ้มคนละเรื่องนะครับมีเคืองกันคนละอย่างอ้างว้างกันคนละคราวทุกคนก็ต่างมีร่างเรื่องราวไม่เหมือนกันนะครับในชีวิตของทุกคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับไอ้แม้แต่ตัวเราเองสิ่งที่เราคาดหวังจะให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นนะครับสิ่งที่เราไม่คาดหวังบางทีมันก็อาจจะเกิดเหมือนกันฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เขาเกิดมาเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักเราก็เหมือนกันนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเลือกกับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของกินของใช้อาชีพหน้าที่การงานการศึกษาโรงเรียนทุกอย่างนี่เราก็คัดสรรเท่าที่เราจะทำได้บางคนฝากลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยโอ้ใช้เงินนะครับใช้เงินเยอะกว่าจะฝากได้มีหลายคนที่ผมเจอฝากได้นี่ร้องห่มร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลดีใจลูกเข้าโรงเรียนนี่คือขนาดยังไม่ได้เรียนนะเรียนจบมาแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าก็ยังอีกเรื่องหนึ่งนี่ขนาดยังไม่ได้เรียนแค่ฝากเข้าได้ก็ดีใจคือเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกเดินห้างก็เลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเดินตลาด2เที่ยว3เที่ยวก็เลือกกับข้าวเลือกอาหารที่เราชอบที่สุดทุกคนถ้าเลือกได้ก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ว่าดีที่สุดของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะครับดีที่สุดของคนมีเงินน้อยดีที่สุดของคนมีเงินมากดีที่สุดของคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือว่าแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคำนวณได้ว่าอะไรคือดีที่สุดสำหรับใครอยู่ที่ความพอใจของเขาอย่างน้ำมังคุดนี่ผมก็ถือว่าผมก็ตั้งใจทำดีที่สุดในมุมมองของผมทำดีที่สุดนะทั้งคุณภาพทั้งปริมาณทั้งราคารสชาติทั้งแพ็กเกจทุกอย่างเราก็ตั้งใจว่าดีที่สุดในมุมมองของเรานะครับส่วนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะมองเห็นว่าดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดหรือว่าก็ยังดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเองผมมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาคุยถึงเรื่องของการพนันขันต่อหรือว่าผีพนันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับนายอุทิศนี่เป็นสามีของนางสมจิตมีทายาทด้วยกัน3ชีวิตจะว่ากันไปแล้วนายอุทิศคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่อิ่มในกามมาก่อนที่จะได้แต่งงานกับนางสมจิตเขาเคยมีเมียมาแล้วไม่รู้กี่คนแต่ก็อยู่กันได้ไม่นานก็ต้องเลิกแยกทางกันไปนั่นก็เพราะว่านายอุทิศเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนชอบเล่นการพนันวันๆจะคลุกอยู่ในตามแหล่งการพนันโดยนายอุทิศจะแบ่งเวลาเข้าบ่อนพนันวันจันทร์วันศุกร์และก็วันเสาร์อาทิตย์จะเข้าสนามม้าครั้นเลิกจากสนามม้าก็จะแวะเข้าบ่อนตามแหล่งสถานที่เปิดเล่นทั่วไปนักพนันทุกคนจะรู้ดีว่าแหล่งพนันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างคนพวกนี้จะรู้กันแล้วก็ส่งข่าวถึงกันตลอดเวลานายอุทิศเป็นนักพนันตัวยงที่รู้จักของนักพนันทั่วไปถึงจะไม่เป็นนักเลงแต่ก็อย่าแย้มถึงไหนถึงกันหากจะบู๊กันก็ไม่มีวัน ส่วนมากนายอุทิศไม่ค่อยจะไปมีเรื่องกับใครในบ่อนเพราะว่าเขาเป็นคนใจถึงเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่เท่ากันขอให้มีนี่ไม่อั้นนะโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวไม่น้อยหน้านักเที่ยวรายอื่นทำตัวเป็นเสียกระเป๋าหนักกับนักร้องและพนักงานเสิร์ฟทิปเงินกันเป็นว่าเล่นทีเดียวในบ่อนการพนันทั่วไปจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เลือกวัยแล้วก็อายุเพราะทุกคนก็หวังอยากจะรวยทางลัดเหมือนกันก็กล้าเสี่ยงที่จะยอมทุ่มเงินเล่นพนันบางรายถึงกับยอมพลีกายให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักพนันด้วยกันเพื่อแลกกับเงินเพื่อจะมาทุ่มเล่นการพนันจนหมดตัวโดยทั่วไปแล้วบ่อนการพนันจะรับจำนองทรัพย์ของบรรดานักเล่นหน้ามืดทุกประเภทเพราะว่าทั้งเจ้าของบ่อนกับคนเล่นด้วยกันเข้าใจหัวอกแล้วก็มีความมีน้ำใจระหว่างกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงจะอยู่ในวงจรสังคมนี้ได้เมื่อผู้ใดเล่นการพนันจนหมดตัวแล้วหากมีทรัพย์สินในตัวก็สามารถที่จะนำไปจำนำกับเจ้าของบ่อนเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปเล่นต่อแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นก็จะมีวันกำหนดมาถ่ายถอนคืนอีกด้วยที่นี่นักเล่นการพนันส่วนมากแล้วจะมีเครดิตเชื่อใจกันไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์ที่จำนำไว้คล้อยหลังไปไม่กี่วันก็สามารถที่จะมาถ่ายถอนทรัพย์ที่จำนำไว้คืนที่จะปล่อยให้ทรัพย์หลุดมือไปง่ายๆนั้นไม่ค่อยจะมีนายอุทิศนี่เป็นนักเล่นการพนันฝีมือระดับชั้นเซียนคนหนึ่งที่เซียนนักเล่นคนอื่นจะตบตากินได้ยากไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโกงนอกเสียจากเขาจะรู้เห็นเป็นใจกับเซียนฝีมือถล่มกินนักเล่นคนอื่นชนิดแทบหมดตัวซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีอยู่แล้วในบ่อนระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กส่วนบ่อนใหญ่ๆนั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็นนายอุทิศเป็นคนค่อนข้างจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเสมอนักเล่นผู้หญิงมือหนักกระเป๋าตุงเห็นนายอุทิศแล้วก็มักจะใจอ่อนหลวมตัวให้ทอดสายตาให้เขาเป็นประจำเขาเป็นคนไม่เลือกมากเห็นใครเสนอตัวแล้วตะครุบเลยเขาจะเลือกคบผู้หญิงเป็นบางคนเท่านั้นถือว่าเป็นกำไรชีวิตดีกว่าอยู่เปล่าๆมีผู้หญิงในบ่อนหลายคนที่นายอุทิศพาไปนอนด้วยตามโรงแรมแถมก่อนนั้นจะกลับบ้านเขายังได้เงินจากผู้หญิงคนนั้นติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือว่าเข้าบ่อนเป็นรางวัลอีกด้วยนายอุทิศคนนี้อายุ37ปีนักเล่นการพนันตัวยงเข้าบ่อนครั้งใดก็มักจะมีเงินติดตัวกลับออกมาทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็กิเลสแต่ก็มีบางครั้งที่เขาหมดตัวถึงกับจำนองรถที่ขับมาบ่อนเนี่ยให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักเล่นด้วยกันเพราะว่าการพนันมันเหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยมีทั้งดวงดีและดวงซวยปะปนคละเคล้ากันไปแต่ขึ้นชื่อว่านักเล่นอาชีพแล้วเขาไม่แคร์กับเรื่องดวงมากเท่าไหร่มักจะถือชั้นฝีมือมากกว่าหากแต่กับการพนันมานั่นแหละถึงจะเชื่อเรื่องดวงเคยมีเหมือนกันที่นายอุทิศเล่นการพนันได้เป็นแสนแสนบาทเพราะว่าเขาเป็นนักเล่นและนักเที่ยวเงินก็เลยไม่ค่อยมีเหลือหลังจากออกจากบ่อนเขากับเพื่อนก็จะพากันไปเที่ยวตามสถานเริงรมก่อนที่จะพากันหิ้วผู้หญิงไปนอนกกที่โรงแรมเงินจำนวนไม่น้อยที่หมดไปกับการเที่ยวเตร่ของเขาแต่เขาก็ใช่ว่าจะเที่ยวเตร่จนสุดโต่งเขาจะเจียดเงินก้อนใหญ่ให้กับทางบ้านเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตแต่ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนการพนันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงนั่นแหละนายอุทิศก็เหมือนกันมาระยะหลังๆเล่นการพนันไม่ค่อยจะได้เงินถึงกับต้องนำเอาที่ดินแปลงหนึ่งไปจำนองกับธนาคารแบ่งให้ทางบ้านเก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปเล่นการพนันทำให้เขาลืมตาอ้าปากได้มีเงินจากการเล่นการพนันแต่เป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างเขาสุดท้ายเงินก้อนนี้ก็หมดไปกับการพนันจนเกลี้ยงข้าวของมีค่าที่ติดตัวเท่าไหร่ขายเกลี้ยงเพื่อนำมาเล่นการพนันแต่เหมือนดวงของเขาไม่ดียิ่งทุ่มก็ยิ่งจมถอนตัวไม่ขึ้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านเอาเงินไปเล่นการพนันแต่ว่านายอุทิศดวงตกอับเล่นเท่าไหร่ก็มีแต่เสียกับเสียจนมีหนี้สินท่วมตัวเมียเห็นท่าไม่ดีบินไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินผ่านธนาคารมาให้นายอุทิศใช้จ่ายในครอบครัวมีหรือนายอุทิศจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมียเขาก็ให้ลูกและแม่ยายได้ใช้บ้างส่วนที่เหลือเอาไปเล่นการพนันหมดตัวกลับบ้านหน้าเหี่ยวหน้าแห้งจะรอเงินจากเมียฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนหาเงินตะเวนไปตามบ่อนพอรู้จักเพื่อนฝูงก็หยิบยืมเงินเป็นทุนเข้าบ่อนพอกล่อมแกล้มได้เงินบ้างจากในบ่อนเนี้ยนะแต่ว่าก็ไม่มากครับทำให้เขาได้รู้ถึงความลำบากเมื่อไม่มีเงินทั้งนอกและในบ่อน นายอุทิศเมื่อเขาเล่นได้กำไรจะรีบเก็บเงินทุนเอาไว้เพราะว่าเงินก้อนนี้จะต้องเก็บเอาไว้เล่นการพนันในวันต่อไปส่วนกำไรจะกินบ้างพอหอมปากหอมคอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยมือหนักไม่มีเงินคนอื่นช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขารู้แล้ววิธีนี้นับว่าพอได้ผลระดับหนึ่งเงินที่เมียส่งมาให้ทุกครั้งนายอุทิศจะเบิกไปใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เป็นทุนเล่นการพนันในบ่อนตามแหล่งต่างๆที่แอบเปิดให้เล่นโดยแต่ละเดือนเมียที่ทำงานอยู่เมืองนอกจะส่งเงินมาให้นายอุทิศครั้งนึงเป็นหมื่นซึ่งเมียก็รู้ว่าสามีชอบเล่นการพนันก็ยังส่งเงินมาให้ตลอดเวลาแต่สำหรับนายอุทิศแล้วเรียกว่านิดเดียวมีเหรอที่จะพอหย่อนวางเล่นในบ่อนได้ไม่กี่ครั้งเงินมีกี่หมื่นก็หายไปได้ในพริบตาเดียวจนลูกมีจดหมายไปหาแม่ที่ต่างประเทศให้ระงับส่งเงินในนามพ่อให้ส่งในนามลูกๆไม่อย่างนั้นเงินไม่มีใช้ในครอบครัวเพราะว่าพ่อเล่นการพนันหนักมากนั่นแหละถึงได้ส่งเงินมาในนามลูกนายอุทิศก็นึกว่าเมียจะส่งเงินมาให้ก็ได้แต่เฝ้ารอจนเห็นผิดปกติเมียไม่ส่งเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อน

0: ก่ตาแตกที่สามีทำได้ถึงขนาดนี้ต้องบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยื่นคำขาดให้นายอุทิศผู้สามีจัดการถ่ายถอนที่ดินคืนแต่นายอุทิศไม่มีเงินที่จะไปถ่ายถอนที่ดินแปลงที่ว่าคืนมาได้เพราะว่าเงินหมดไปแล้วฝ่ายเมียก็ไม่พอใจถึงกับขอแยกทางเดินแล้วก็อาสารับเลี้ยงลูกทั้งสามชีวิตทำได้ขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขสามีมีแต่ผลาญจนหมดทุกอย่าง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีท่านผู้ฟังอร่อยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานนะครับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวมากๆคือสมุนไพร24ตัวเนี่ยกว่าจะถ้าเราไปหาเองนะกว่าจะหาได้ยากท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ต้องเหนื่อยหาแล้วหามาให้แล้วหามาให้แล้วลองกินดูถามว่ามันดียังไงตอบได้ว่าต้องลองกินดูท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ลองกินแล้วก็ต้องพอใจต้องบอกว่าพอใจมากๆต้องพูดอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าพอใจมากๆกินดูแล้วจะรู้เองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังปกติไปวัดบ่อยหรือเปล่าบางคนก็บอกไปบ่อยบางคนก็บอกไม่ได้ไปวัดนี่คืออะไรวัดนี่คือตรงไหนผมอยากจะนำเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นนะครับว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับได้สนทนาธรรมกันที่วัดบวรบิเวศวิหารกับในหลวงรัชกาลที่9หลวงปู่ก็ถามในหลวงของเราว่าดูก่อนมหาบพิตรมาวัดบ่อยไหมในหลวงพระองค์ท่านก็ตอบว่าไม่ใครบ่อยนักเนื่องจากมีราชการงานมากหลวงปู่ก็ทูลก็ถามว่าถ้ามหาบพิตรมาวัดมาที่วัดไหนล่ะในหลวงก็ตรัสว่าส่วนใหญ่กับผมมาที่วัดบวรนิเวศมหาวิหารนี้มานมัสการสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวชหลวงปู่ก็บอกก็ทูลถามว่ามหาบพิตรตรงไหนล่ะที่เรียกว่าวัดนั้นก็เรียกว่ากุฏินั้นก็เรียกว่าศาลานั้นก็เรียกว่าโบสถ์เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันเข้าก็สมมติเรียกกันว่าวัดเพราะฉะนั้นตัวตนของวัดจริงๆนั้นไม่มีดอกที่โบราณเขาเรียกว่าที่รวมทั้งหมดนี้เป็นวัดนั้นก็เพื่อให้มาวัดที่ดวงใจของเรานี้ว่าขณะนี้ดวงใจเรานี้อยู่ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์มากน้อยขนาดไหนแล้วโดยให้เราวัดตัวเองอยู่เสมอๆนั่นแหละอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาถูกวัดในความหมายที่แท้จริงนะหลวงปู่ท่านพูดถึงว่าก็คือการวัดใจในหลวงก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขณะที่กระผมอยู่บนรถกับผมก็ไปวัดได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าทูลถวายว่าถูกแล้วมหาบพิตรอยู่ที่ไหนๆก็ไปวัดได้ถ้าได้หันมาพิจารณาที่ดวงใจของเราว่าใจของเราขณะนี้ว่างจากกิเลสห่างจากความทุกข์มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสคือโลภโกรธหลงนั่นแลนะครับเป็นโอวาทธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามสกลนครคือฟังแล้วก็ท่านพูดจริงนะครับคำว่าวัดนี่คือสมมุติว่าเป็นวัดโบสถ์อาวาสวิหารหลังกุฏิอะไรนี่คือเรียกว่าวัดเป็นสมมุติแต่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราท่านผู้ฟังครับนำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ลองกินดูนะครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินดูสักครั้งหนึ่งนะครับขอร้องนะพูดตรงๆใครไม่เคยกินก็ขอร้องแหละลองกินดูสักครั้งหนึ่งสัก3ขวดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้าน

0: ขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: นายอุทิศก็ยอมรับข้อเสนอของภรรยาไปตามยถากรรมเอาเลิกเป็นเลิกนายอุทิศหายไปนานแต่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อนนั่นแหละเพราะเป็นอาชีพที่นายอุทิศเลิกไม่ได้ขืนเลิกเมื่อไหร่ก็อดตายทันทีแต่เขาก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างบังเอิญไปพบกับผู้หญิงที่ปล่อยเงินกู้ในบ่อนแห่งหนึ่งมีความสนิทสนมกันมากถึงก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันก็ตกลงใจที่จะอยู่กินกันฉันผัวเมียอย่างออกหน้าออกตาเป็นที่เปิดเผยในสังคมและผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายลูกติดเลิกกับสามีทั้งสองก็มาเช่าบ้านอยู่การปล่อยเงินกู้ในบ่อนนั้นงอกงามดีจนสามารถซื้อรถเก๋งคันใหม่ป้ายแดงมาขับตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนายอุทิศถึงจะเป็นนักเล่นการพนันชั้นเซียนก็ตามสิ่งที่เขาจะลืมไม่ได้นั่นก็คือเข้าวัดและทำบุญทำทานแม้กระทั่งบริจาคเงินซื้อโลงศพก็ยังเคยแล้วก็บริจาคบ่อยครั้งงานกุศลนี่ขอให้บอกนายอุทิศไม่เคยปฏิเสธยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลทำบุญควรจะได้บุญแล้วก็กุศลบ้างไม่มากก็น้อยแต่เงินที่ทำบุญเป็นเงินที่ได้มาจากการพนันทั้งสิ้นแต่ผู้รับไม่รู้เลยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะถือว่าผู้มาทำบุญถวายให้ก็รับไปต่อมานายอุทิศได้รับกรรมที่ทำไว้บ้านที่เช่าอยู่ถูกเพลิงไหม้พร้อมกับรถเก๋งแล้วก็ทรัพย์สินของมีค่าในบ้านถูกไฟเผาผลาญหมดเกลี้ยงแทบหมดตัวครับถึงนายอุทิศจะทำบุญทำทานมาตลอดแต่บาปที่ทำไว้ในอดีตในทางไม่ดีนั้นได้สนองย้อนกลับมาหานายอุทิศนั่นเป็นเพราะชีวิตของเขาจมปลักอยู่แต่กับอบายมุขถึงจะทำบุญอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ละครับครับนั่นก็คือชีวิตหนึ่งที่เอามาเล่าเป็นบทเรียนนะครับให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาอยุธยาเนี่ยมีนาเยอะนาของคุณสมควรเล่าให้คุณสมควรฟังบอกว่าสมัยที่แกยังเด็กสัก 7-8 ขวบนั่นแกเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ตามหลังหมู่บ้านมีตาคนหนึ่งชื่อตาอ่างแกเป็นคนติดอ่างแต่ว่าลูกแก7คนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครติดอ่างเลยสักคนตาอ่างป่วยตายที่บ้านของแกคือบ้านที่แกยกให้ลูกสาวคนเล็กอยู่อาศัยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูแกจนแกตายส่วนเมียของแกตายไปก่อนหน้านั้น5ปีมาแล้วที่นี่ลูกสาวคนเล็กของตาอ่างนี่แหละที่ว่ามีปัญหาคือปัญหามันเกิดที่ที่นาที่นาเนี่ยนกหนูมันกินข้าวปลาเสียหายหมด 2-3 ปีมาแล้วที่ไม่ได้อะไรกับเขาเลยยากจนเกือบจะอดตายอยู่แล้วต้องออกปากขอยืมข้าวปลาพี่ๆมาหุงเลี้ยงลูกที่มีอยู่3คนนามีหลายไร่ก็จริงแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กินไม่ว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักล้วนแต่โดนนกโดนหนูรบกวนเบียดเบียนกินซะหมดสิ้นก็ทำให้นางนอนร้องไห้ด้วยความทุกข์ยากนาเล่าให้ฟังว่าที่นาแปลงนั้นทำอะไรไม่ได้กินเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าหนูมันจะออกจากป่านกก็มาจากป่านางก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงป่านั้นไม่ได้อยู่ในที่ดินของลูกสาวตาอ่างนี่เป็นของคนอื่นแถมเจ้าของป่ารกๆนั่นก็เป็นคนเค็มยิ่งกว่าเกลือซะอีกจะขอร้องให้เขาถากถางป่ามันย่อมเป็นไปไม่ได้เลยพี่คนนึงก็แนะนำซึ่งวิภาก็บอกว่าทำจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกให้คือให้ทำหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภานี่ทำจริงทำมาหลายตัวนับไม่ถ้วนทำหุ่นไล่กาเนี่ยนะแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเสร็จแล้ววันนึงวิภาคิดอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดอย่างนั้นนั่นแวบเข้ามาเองเหมือนก็มีเสียงกระซิบบอกตอนนั้นข้าวกำลังติดรวงข้าวดีซะด้วยถ้ารอดจากปากหนูปากนกได้ก็มีหวังครอบครัวมีข้าวหุงกินไม่ต้องหยิบยืมเขาความคิดที่แวบเข้ามาก็บอกให้วิภาเนี่ยทำหุ่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ให้จุดธูปกราบไหว้ขอร้องให้ดวงวิญญาณช่วยพูดง่ายๆว่าขอให้ผีช่วยผีมาสิงในหุ่นไล่กาว่าอย่างนั้นวิภาก็รีบทำหุ่นขึ้นมามันไม่ยากใช้ฟางข้าวกับไม้เท่านั้นหมวกเก่าๆเสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆมันก็ไม่ยากก็จริงแต่ว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้แล้วมันใช้ซะหมดทำหุ่นไปบ้างทำผ้ากี่ริ้วไปบ้างเหลือก็แต่เสื้อผ้ายังไม่ทิ้งนางค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆว่าเก็บไว้บ้างไหมบังเอิญไปเจอเสื้อผ้าเก่าที่เก็บใส่ปี๊บปิดฝาเอาไว้แน่นแต่มันไม่ใช่เสื้อผ้าของวิภาหรือของผัวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชุดของพ่อวิภาเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าพ่อผู้ล่วงลับกางเกงขายาวสีดำเสื้อสีดำหมวกผ้าเก่าๆสีดำอีกเหมือนกัน วิภาเอาออกมาดูก็นึกเสียดายไม่อยากจะเอาไปทำหุ่นไล่กาแต่ก็จนใจเพราะว่าหาเสื้อผ้าเก่าไม่ได้อีกแล้วผัวก็พูดว่าเก็บไว้มันก็ดีแต่ถ้าเก็บไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรวันหนึ่งมันก็เปื่อยขาดไปเองไม่มีประโยชน์วิภาก็เลยตัดสินใจทั้งที่เสียดายแต่ก็เอาไปสวมให้หุ่นไล่กาทั้งชุดเลยเสื้อสีดำแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็หมวกสีดำด้วยเอาหุ่นไปปักกลางนาแล้วก็ยกมือไหว้นั่งยองๆจุดธูปพึมพำบอกว่าขอให้ผีสางเทวดาช่วยปกปักรักษาข้าวปลาอาหารในนาด้วยอย่าให้นกหนูมันกินซะหมดเหลือไว้ให้เลี้ยงลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใส่บาตรทำบุญบ้างบอกไปด้วยว่าจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงได้ถึงได้ขอพึ่งผีเป็นที่พึ่งสุดท้ายพอบอกเล่าแล้ววิภาก็หันหลังเดินกลับบ้านทิ้งหุ่นไล่กาไว้ที่ท้องนาระหว่างนั้นก็มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนมองตามมาก็เหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครสักคนที่น่าแปลกก็คือกลางวันนกไม่มากวนกลางคืนหนูก็ไม่มากินช่างแตกต่างจากปีก่อนๆเหมือนฟ้ากระดินเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้วิภาต้องแปลกใจมากก็คือวิภาได้ยินเพื่อนบ้านพูดกันว่าผัวของวิภาเนี่ยช่างขยันซะจริงๆอย่างกลางค่ำกลางคืนก็มาไล่หนูไม่หลับไม่นอนบ้างเลยหรือยังไงวิภาก็ถามผัวว่าเมื่อคืนไปไล่หนูเหรอเขางงมากก็บอกไปไล่อะไรที่ไหนอย่ามาว่าแดกดันกันดีกว่าก็นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าวิภาก็ไม่ได้คิดจะไปว่าเขาขี้เกียจอะไรคิดแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปไล่หนูเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วใครไปไล่ใครทำพวกที่ออกไปหากบหาปลากลางคืนเขาเห็นกันว่าที่นาแปลงนั้นมีคนเฝ้าอยู่จริงๆร่างดำตะคุ่มตะคุ่มเดินวนไปเวียนมาอยู่บนท้องนาเนี่ยแต่เมื่อเข้าไปใกล้ก็ไม่เห็นใครมันก็น่าแปลกที่ตรงนี้เมื่อวิภายืนยันว่าคนที่บ้านไม่ได้ไปทำอะไรที่นาแปลงนั้นก็ทำให้คนเริ่มพูดกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นผีความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นผีซะมากกว่ามีลุงคนนึงบอกว่าแกเห็นถนัดเลยเพราะว่าแอบซุ่มดูอยู่ไอ้ที่ไล่หนูน่ะไม่ใช่ใครอ่ะเป็นหุ่นไล่กานั่นแหละคนยิ่งตกใจกันใหญ่เจ้าของนาก็ตกใจลุงคนนั้นก็ยืนยันที่แกแน่ใจเพราะว่าหุ่นนั้นมันเดินเข้ามาใกล้กับที่แกซุ่มอยู่ท่าทางมันรู้ว่าแกอยู่ตรงนั้นมันย่างสามขุมดำมืดตื้อเข้ามาหาแกกลัวจนขนลุกแกก็ต้องรีบแผ่นหนีแกบอกว่าจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกเห็นหุ่นมันเดินได้มันตระเวนไปทั่วผืนนามันไล่หนูที่มากินข้าวเจ้าของนาก็คือวิภาลูกสาวคนเล็กของตาอ่างไม่ได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกเพราะว่านึกได้ว่าทำไมหุ่นไล่กาถึงได้เดินได้น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าที่เธอเอาไปสวมใส่ให้หุ่นเป็นของพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งชุดเลยไม่ว่าเสื้อกางเกงหรือว่าหมวกผ้าใบนั้นข้าวแก่แล้ววิภาก็เก็บหุ่นไล่กาถอดเสื้อผ้าหมวกซักเก็บงำไว้อย่างดีเกี่ยวข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวงเต่งน้ำหนักดีไม่เสียหายเลยก็ว่าได้แล้วนางก็เล่าว่าหุ่นไล่กานั้นน่ะสวมเสื้อผ้าของพ่อคนเขาก็พากันขนลุกเกลียวไปตามๆกันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ
1: เราสนุกพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุดตราพนาดินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายน้ำมคุดส่วนหนึ่งถือว่าเยอะนะครับเราก็ได้มาช่วยเหลือสังคมมาเจือจานสังคมธนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอกุศลความดีอะไรที่จะพึงมีที่จะพึงเกิดขึ้นจากการทำความดีอันนี้ขอกุศลนั้นจงสำเร็จแด่ท่านผู้ฟังผู้มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมคุดไปดื่มให้มีส่วนแห่งบุญนี้ให้ผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงมีกายใจแข็งแรงมีความสุขกายมีความสุขใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ขอให้ได้บุญอันนี้โดยพร้อมเพรียงกันช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับพยายามดูแลตัวเองโควิดระบาดโควิดนี่น่ากลัวนะครับอยู่บ้านได้ก็อยู่รักษาตัวได้ก็รักษาอย่าไปอยู่ใกล้คนอยู่ห่างคนเอาไว้พวกเรานี่ถือว่าเป็นวัยที่เปราะบางเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้ที่อายุมันมากแล้วโดนลมนิดหน่อยมันก็โค่นโดนฝนนิดหน่อยมันก็จะผุจะพังฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงออกกำลังกายก็ออกเบาๆเดินก็เดินเบาๆเคลื่อนไหวก็ช้าๆกินข้าวก็เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีอะไรต้องรีบอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำ จดจ่อในสิ่งที่เราทำเราก็มีความสุขแล้วครับท่านผู้ฟังครับฝากไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายกับสังขารของเราครับท่านผู
2: ้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองครับไปฟังเสียงของคุณตาอุดมไม่แข็งแรงนะครับเหนื่อยง่ายแรงก็ไม่ค่อยมีเดินก็ไม่สะดวกดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
3: อ๋อสวัสดีครับ
4: ครับเรียนสายคุณอภิรักษ์ครับผมพันโทไปโรดจากน้ำมังคุดครับผม
3: ครับพูดอยู่ครับ
4: โทรมาถามรบกวนเปล่า
3: เปล่าครับ
4: ครับเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุดครับคุณอภิรักษ
3: ์พอดีผมซื้อให้คุณตาดื่มอะครับ
4: อ๋อ
3: เขาก็ดื่มทุกเช้าอะครับประมาณ20มิลลิลิตรนะครับ
4: ตาแกเป็นอะไรครับ
3: เดินแบบว่าไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอะครับแบบไปเดินได้นิดเดียวครับแต่พอทานน้ำมังคุดเข้าไปก็รู้สึกว่าเดินได้มากขึ้นรู้สึกมีแรงมากขึ้นเนี้ยครับ
4: ตาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 77ครับ
4: แกเป็นอะไรรู้ป่ะ
3: อ๋อก็คนแก่แหละครับ
4: คนแก่แรงไม่ค่อยมี
3: ตามอายุครับ
4: เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงอ๋อ
3: ครับตามอายุครับ
4: เท่าที่สังเกตดูแกเดินได้ไกลขึ้น
3: ครับผมก็คือแกก็ฟังวิทยุอะครับฟังของพันโทเนี่ยครับ
4: ครับผม
3: ฟังมา2ปีแล้วครับก็เขาก็เลยสั่งให้หน่อยลองสั่งให้หน่อยอ่ะผมก็สั่งครั้งแรกก่อนก็ลอง1ชุดครับ3ขวด
4: ครับผม
3: แล้วพอหมดก็สั่งต่อเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็สั่งมาสักจะ 3-4 ครั้งแล้วครับ
4: อ๋อแต่เท่าที่สังเกตดูก็โอเคใช่ป่ะคุณตาท่านว่า
3: ครับก็มีแรงขึ้นครับจะเดินเหินอะไรก็รู้สึกดีขึ้นครับดีกว่าเมื่อก่อน
4: แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะโอเค
3: ครับครับ
4: คือถ้าแกกินแล้วสบายเราก็มีความสุข
3: ครับครับ
4: ตาชื่ออะไรชื่ออ
3: ุดมแย้มนาลีครับ
4: อุดมแย้มนาลีอายุ72
3: 77ครับ
4: 77อยู่บ้านอะไรครับผม
3: อยู่อ่างทองครับ
4: บ้านอ่างทองหมู่ไหนหมู
3: ่อยู่ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
4: อ๋อตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองนะ
3: ครับครับครับ
4: ครับก็มาโทรมาถามโทรมาคุยก็แข็งแรงขึ้นก็ดีใจเป็นหลานเนาะ
3: เป็นหลานครับ
4: อ๋อไม่จะขออนุญาตนำเสียงนี้ออกอากาศเนาะ
3: ครับครับ
4: เพราะว่าเราให้กินจริงๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้แบบเตรียมกัน
3: ครับ
4: แต่ถ้าคนถ้าแถวโพสะเขาสงสัยเขาแวะไปหาได้ไหมหาตาอะไรนะตา
3: ชื่ออุดมครับ
4: ตาอุดม
3: ครับ
4: ไปหาที่บ้านอะไรนะหมู่
3: หมู่6ครับ
4: หมู่6เนาะครับ
3: หมู่6โพสะ
4: แวะถามแวะคุยได้
3: ครับผมได้ครับ
4: ขอบคุณมากๆครับผม
3: ครับครับ
4: สวัสดีครับฟัง
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: ยังพอมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อ
0: ที่บ้านดอนกอกนี่มีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินสิบตรีฉไหนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างไหมแต่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีฉไหนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉไหนได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่หากขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้แล้วถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วก็สวยนะครูคำนวณก็กังวลนายสนหัวรอกักแล้วบอกกับครูคำนวณอย่างไม่หายขำหมู่ไหนเข้ามาช่วยขุดทั้งคนนี่จะกลัวตำรวจที่ไหนล่ะครูครูคำนวณเพิ่งนึกได้ว่าสิบตรีฉไหนก็เป็นตำรวจก็เลยพลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉไหนก็กลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้าก็คงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสถานใครไปขุดเจาะทำลายมีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้ต้องเจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้งสามคนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณและสิบตรีฉไหนพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบสิบตรีฉไหนกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่หนึ่งก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงมาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกกรดหิ้วกาน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณคิดว่าจะต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์กันอยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉไหนยังไม่ทันได้ใช้ฉแลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลอก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกรดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปใดทั้งไม่มีข่าวเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกรดพักอาศัยในบริเวณนั้นก็เลยนำความไปบอกครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลอยู่ว่าจะมีใครมาพบเห็นการขุดเจาะเจดีย์แต่ครูคำนวณยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกกรดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายสนก็นัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดกันอีกครั้งนึงคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณจะเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณมาเป็นคนขุด สิบตรีฉไหนก็ใช้อีเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบิความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดศีรษะเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดขุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นสิบตรีฉไหนก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าครูเห็นอะไรหรือเปล่าโอ้ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางรูอยู่นะปากรูเนี่ยครูคำนวณบอกพลางก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในเพื่อเห็นชัดชัดพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อเห็นถนัดทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายๆกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกมาจากช่องโหว่ของจะดีบอกกับสิบตีฉไหนปากคอสั่นไม่รู้อะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมอ่ะเฮ้ยครูอุปาทานไปเองก็เปล่าอ่ะสิบตีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องแสงไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่ก็เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นหรือว่าควันคละคลุ้งทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุไปได้ขณะที่สิบตรีฉไหนกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนเหลียวไปมองก็ยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวไม่เห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารรุงรังพระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกลันดูเป็นเงามืดทะมึนหน้าพรั่นพรึงเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเถอะสิ่งที่โยมกำลังกระทำด้วยความโลภอย่างนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้นะเลิกละเสียตอนนี้ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบๆฟังแล้วเย็นเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตรีฉไหนยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเบิงไปยังรถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรกับอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพปรากฏว่านายสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนมาถึงนายสนก็ลนลานสตาร์รถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลือฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่นั้นได้ยินเสียงดังสวบสวบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็เลยออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิกอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตรีฉไหนวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นพูดผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นนายสนครูคำนวณและสิบตรีฉไหนก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ทางศาสนาของเราเรียกว่าปทปรมะนะทางภาษาอีสานก็คือปึกหรือว่าดอกบัวสี่เหล่านะครับดอกบัวสี่เหล่าเหล่าที่สี่คือเป็นดอกบัวที่แทบไม่มีโอกาสว่าจะได้บานจะได้โดนแสงอาทิตย์ทางพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้สอนว่าให้ซ้ำเติมนะครับเราสอนเราบอกเราพูดเราคุยเราแนะนะครับทั้งลากทั้งดึงทำทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่คิดตามไม่ทำตามก็ต้องอุเบกขา นะครับอุเบกขาวางเฉยคนพวกนี้เขาเรียกว่าคนที่น้ำเต็มแก้วคนที่มีแต่มุมมองของตัวเองไม่ยอมแก้ไขถามว่ามีไหมมีนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีเทวดาตนหนึ่งเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์อันเป็นทิพยวิมานด้วยความสุขสำราญวันหนึ่งเทวดาตนนี้นี่ก็หัวระลึกนึกถึงอดีตหนหลังว่าเมื่อครั้งอดีตชาตินี่มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนรักนี้ก็ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรอยู่ค้นหาอยากจะไปเยี่ยมไปเยือนไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงด้วยญาณวิถีของความเป็นเทพของเทวดาเนี่ยจึงได้รู้ว่าเจ้าเพื่อนกำลังได้รับความลำบากกำลังได้รับความทุกข์ยากถึงที่สุดนะครับดวงชะตาวาสนาตกต่ำย่ำแย่รีบลงมาเยี่ยมได้เห็นสภาพของเพื่อนนะครับต้องมาเกิดเป็นหนอนเป็นหนอนอยู่ในส้วมสาธารณะโอ้โหสงสารเพื่อนเป็นยิ่งนักก็เลยเอ่ยถามเพื่อนด้วยความหดหู่ใจว่าเจ้าเขียวเอ้ยนะเพื่อนก็ชื่อเขียวเพื่อนรักเองจำข้าได้ไหมไอ้เจ้าหนอนก็เอ่ยใจนะครับเพราะอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาร้องเรียกชื่อแล้วก็เรียกได้ถูกจึงชะเง้อคอขึ้นมาดูแล้วก็ถามไปว่าเจ้าเป็นใครถึงมาเรียกข้านี่ว่าเพื่อนนะหนอนถามด้วยความงงมากนะครับเนี่ยข้านี่แหละเจ้าขาวจำได้ไหมข้านี่แหละเจ้าขาวเพื่อนเก่าเจ้าจำได้ไหมสมัยเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจำได้เปล่าอ่ะเจ้าหนอนก็ระลึกนึกขึ้นได้เอ้าขาวเองนะเนี่ยทำไมเอ็งเล่นแต่งตัวประหลาดแบบเนี้ยเครื่องประดับแวววาวรุงรังแบบนี้ข้าจะไปจำได้ยังไงไอ้เจ้าขาวก็บอกว่าเนี่ยข้านี่แหละเทวดาเป็นเทวดาเอ็งรู้จักไหมเป็นเทวดาเนี่ยหนอนก็เลยทวนคำว่าเทวดางงหนอนงงนะเจ้าขาวเทวดาขาวก็บอกว่านี่คิดถึงเจ้ามากมาเห็นสภาพการเป็นอยู่ของเจ้าแล้วนี่ข้าสงสารเหลือเกินเพื่อนเอ้ยนะก็เคยชักชวนให้เจ้าสร้างสรรค์คุณงามความดีแล้วเจ้าก็ไม่ใส่ใจก็เลยต้องมาตกระกรรมลำบากถึงป่านนี้หนอนก็กังขาสงสัยเออแล้วเองไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันสบายกว่าข้าหรอถามเทวดาก็ตอบว่าฟังนะเพื่อนสถานที่ข้าอยู่เนี่ยเป็นสวรรค์บุญมาวาสนามีจึงจะได้ขึ้นไปสวยสุขข้าอยู่ในวิมานทุกสิ่งทุกอย่างนี่งามระยิบระยับเครื่องใช้ไม้สอยล้วนแต่เป็นทองสวยงามเจริญหูเจริญตามีนางฟ้าเป็นบริวารคอยบริการรับใช้แสนจะสุขสำราญสบายใจนะถึงเวลาอาหารแค่นั่งเนรมิตชั่วประเดี๋ยวต้องการอาหารชนิดใดรสใดทุกอย่างก็จะเลื่อนลอยมาหาเราได้สมปรารถนาถึงยามพักผ่อนหลับนอนก็จะมีเตียงทองมารองรับหลับสบายมีความสุขกว่าโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างหลายร้อยหลายพันเท่าเจ้าหนอนได้ฟังเทวดาสาธยายถึงดินแดนศิวิไลแทนที่จะพิสมัยใครอยากจะเชยชมกลับเปล่าทำหน้างงสงสัยขอขัดจังหวะเทวดาขออธิบายสาธยายของตัวเองมั่งนะเทวดา
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนำสิ่งที่ดีๆสิ่งละอันพละน้อยที่เป็นประโยชน์มันเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังครับพูดถึงมะเร็งนี่ใครๆก็กลัวนะมะเร็งนะครับไม่ใช่มาเร็งนะเหมือนเพลงยอดรักสลักใจเขาร้องเพลงนะมาเร็งนี่ไม่กลัวนะแต่แกก็ไปซะละนะครับคือก็มีข่าวคราวประกาศออกมาจากองค์การอนามัยโลกก็ถือว่าเขามั่นใจนะครับเขาถึงกล้าประกาศออกมาว่าเนื้อแปรรูปนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลายเป็น Talk of the Town นะครับเป็นเรื่องเล่าขานในบ้านเราพอสมควรว่าเนื้อแปรรูปกับการก่อมะเร็งนะครับมีนักวิชาการหรือว่าแพทย์บ้านเราก็หยิบยกขึ้นมาพูดกันบ่อยไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปคืออะไรก็คือพวกเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับที่เนื้อปลาที่ถูกนำมาผ่านกรรมวิธีต่างๆให้มันอร่อยมาปรุงรสมาเติมสารให้เนื้อคงสภาพนานขึ้นให้สีมันสวยขึ้นและดูน่ากินน่ารับประทานขึ้นนะครับอย่างที่องค์การอนามัยโลกยกตัวอย่างก็คือพวกไส้กรอกแฮมเบคอนนะแต่ถ้าเกิดขยับเข้ามาใกล้ๆแบบบ้านเราหน่อยก็จะเป็นพวกกุนเชียงหมูยอไส้กรอกอีสานแหนมลูกชิ้นบางยี่ห้อนะครับคือเนื้อสัตว์พวกนี้เนี่ยนอกจากจะมีสารไนเตรตแล้วก็ไนไตรซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วนี่ก็ยังมีเกลือโซเดียมสูงนะครับคือการกินเกลือมากๆนี่ก็จะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคไตท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ามันต้องเค็มนะครับเกลือนะครับโซเดียมนี่บางทีมันไม่เค็มก็มีอย่างผงชูรสนี่ก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะเป็นเกลือชนิดหนึ่งสารปรุงรสที่ทำให้อร่อยนี่ก็เป็นโซเดียมชนิดหนึ่งนะครับทำให้เป็นโรคไตโรคความดันโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารในมะเร็งในลำไส้อะไรพวกนี้มะเร็งในกระเพาะอาหารพวกนี้โดยเฉพาะถ้านำไปทอดโดนความร้อนแล้วทอดนี่ยิ่งหนักเลยนะนำไปทอดนี่ยิ่งหนักเลยนะครับถ้าหากว่าการกินเนื้อสัตว์คือเขาบอกการกินเนื้อสัตว์แปรรูปนี่มีผลเทียบเท่ากับการดูดบุหรี่กับการดื่มสุราทำให้เป็นมะเร็งความเสี่ยงอันดับหนึ่งในระนาบเดียวกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการที่กินเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำเนี่ยเพิ่มต่อความเสี่ยงโรคอ้วนโรคลงพุงเพราะว่ามีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่สูงนะครับพวกผงชูรสโซเดียมเนี่ยมันก็ส่งผลให้สมองของเราเนี่ยมันจำแล้วเสพติดแล้วก็อยากกินกินแล้วติดนะหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วจะมันกินอะไรนะอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามคือถ้าทำแบบไทยๆไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังนะครับคือถ้าคนสมัยเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำเนี่ยนะครับเขาเอาเนื้อมาสับเอามาทำแบบธรรมชาตินะครับกุนเชียงไส้กรอกแหนมพวกเนี้ยแต่ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับหรือลูกชิ้นก็สับเองทำเองนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องแปรรูปในรูปแบบขนาดใหญ่ใส่สีใส่กลิ่นปรุงรสแล้วก็มาโดนความร้อนโดนน้ำมันเข้าไปอีกนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาคือทางที่ดีก็พยายามอย่ากินของทอดโดยเฉพาะลูกชิ้นทอดนะครับผมเรียนเลยลูกชิ้นทอดหรือว่ากุนเชียงพวกแหนมพวกทอดพวกนี้ทอดจนเกรียมยิ่งอันตรายอายุมากแล้วกินผักเยอะๆครับท่านผู้ฟังป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าหากว่าร่างกายมันแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะป้องกันเอาไว้ก็อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆนะใครฟังวิทยุนี่ให้อยู่เป็น100ปีให้ได้โทรมาพูดมาคุยมาทักมาทายกัน นะบอกโอ้ในฉันมาฟังมาตั้งแต่อายุ80ตอนนี้100ปีแล้วนะก็จะมีความสุขมากๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ของแกน่ะเป็นคนหาเช้ากินค่ำที่มีหลักมีฐานหน่อยก็มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวภาพชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำเป็นภาพที่แกเห็นมาจนชินชาเพราะว่าเพื่อนบ้านเหล่านี้พอได้เงินมาก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาดื่มแล้วก็ใช้เงินมือเติบสุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบตามใจลูกหลานอยากได้อะไรก็ประเคนหาให้แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเด็กผู้หญิงบางคนหมดอนาคตเพราะท้องตั้งแต่ยังเรียนมัธยมต้นจนต้องออกโรงเรียนกลางคันบางคนหาพ่อเด็กไม่ได้เป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องทนเลี้ยงเด็กน้อยตาดำๆตามยถากรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวอนาคตทางการศึกษาก็จบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่ปรากฏว่าใครจะกลับไปเรียนหนังสือต่อสักคนเมื่อวุฒิการศึกษาต่ำทำได้ก็แค่ขายแรงงานหรือว่าบางคนไม่ทำอะไรเลยก็มีบางคนมีทุนหน่อยก็ทำมาค้าขายพอได้กินสืบมือไปแต่ละวันแต่ก็มีบางคนผันตัวเองไปทำงานกลางคืนก็เห็นมีหลายคนแต่ละชีวิตต่างก็ดิ้นรนหากินกันไปเพื่อความอยู่รอดคนทำมาหากินสุจริตก็มีคนหากินทางทุจริตเป็นมิจฉาชีพก็เยอะทีนี้คุณประดิษฐ์บอกว่าจะเล่าถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ทำมาหากินด้วยการต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็หากินอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วชื่อในอ้วนในอ้วนนี่แก่ว่าคุณประดิษฐ์ไม่กี่ปีละเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันออกแววเอารัดเอาเปรียบมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเคยเล่นด้วยกันแกกับเพื่อนๆถูกในอ้วนนี่โกงเอาทุกรูปแบบจนไม่มีใครเขาอยากจะเล่นด้วยหลังจากเรียนมัธยมต้นแล้วนายอ้วนก็ไปทำงานเป็นเด็กเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งโดยที่เจ้าของปั๊มก็มีที่พักให้นานๆถึงจะได้กลับมาบ้านสักครั้งแรกๆนายอ้วนก็ทำงานขยันขันแข็งดีจนเจ้าของปั๊มน้ำมันไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลเรื่องเงินแทนคนเก่าที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาหักแต่ว่าคนอย่างนายอ้วนเห็นเงินแล้วตาโตก็แอบใส่กระเป๋าตัวเองวันละนิดวันละหน่อยเสร็จแล้วก็โดนจับได้ในเวลาต่อมาจนกระทั่งถูกไล่ออกแล้วเจ้าของปั๊มก็เอาเรื่องจนถึงที่สุดทำให้นายอ้วนต้องเข้าไปนอนในกำแพงเรือนจำอยู่2ปีแต่ติดจริงๆแค่ปีกว่าเท่านั้นก็ได้รับอิสรภาพกลับออกมาพอพ้นโทษได้ไม่กี่เดือนก็เข้าเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดงผลัดหนึ่งถูกส่งไปประจำการที่กรุงเทพหลังจากฝึกอยู่3เดือนก็ลาพักกลับมาเยี่ยมบ้านท่ามกลางพ่อแม่และญาติพี่น้องเพื่อนพ้องที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมีการกินเลี้ยงฉลองกันอยู่หลายวันนายอ้วนรับใช้ชาติครบ2ปีแล้วก็กลับมาบ้านประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อเลี้ยงตัวหลังจากกลับมาอยู่บ้านได้2ปีก็อยู่กินกับนางก้อยคนบ้านใกล้กันจนกระทั่งมีลูกด้วยกัน2คนเป็นภาระที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การเอารัดเอาเปรียบนี่ยังติดเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ชวนรุ่นน้องตั้งวงเล่นไพ่แล้วก็โกงจนรวยอยู่คนเดียวนางก้อยเมียนายอ้วนไม่ได้ทำงานอะไรเป็นคนเฉยเฉยเวลาผัวไปไหนไม่เคยถามบางครั้งนายอ้วนหายไป 3-4 วันกลับมาก็เอาเงินใส่มือเมียให้แล้วก็แล้วกันไปแต่มีบางอย่างที่หลายคนเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้เพราะนายอ้วนมีสร้อยมีแหวนใส่ลำพังจะกินในครอบครัวก็แทบจะไม่พอคุณประดิษฐ์ยังคิดเลยว่าสงสัยมันจะค้าของผิดกฎหมายแน่เลยเพราะว่ามีคนขายยาบ้าเยอะตำรวจมาตรวจมาจับเกือบทุกวันเมื่อก่อนแถวบ้านคุณประดิษฐ์มีคนขายคนเสพเยอะทั้งหัวดำหัวงอกเห็นนั่งกินลมชมรถราที่แล่นผ่านไปมานั่นแหละตัวสำคัญแอบเอาไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเพื่อจะขายให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ามีใครบ้างแต่หลังจากตำรวจกวดขันหนักก็ทำให้ร้อยหรอลงไปเยอะเพราะว่าคนพวกนี้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงรั้วลวดหนามแล้วส่วนหนึ่งก็หนีตายทิ้งบ้านทิ้งช่องไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าถูกขึ้นบัญชีดำเอาไว้นะอาจารย์ประสงค์ที่มาเล่นด้วย คยบอกว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยมาใส่เส้นบะเริ่มเทิมวะนะฮะคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าตำรวจเขากวดขันหนักคงจะไม่ใช่หรอกครับอาจารย์อ้าวแล้วมันเอาเงินจากไหนมาซื้อล่ะหรือว่าจะเป็นทองปลอมคงไม่ใช่อ่ะนะท่านรองประธานชุมชนมีหน้าที่ดูแลชาวชุมชนอยู่แล้วน่าจะสืบได้ไม่ยากนะครับผมไม่ได้อิจฉามันหรอกนะแต่มันก็อวดฐานะเกินไปเงินบาปทั้งนั้นเลยผมไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยหรอกอาจารย์ไม่น่ามาเป็นรองประธานชุมชนเลยคนที่เป็นประธานหรือรองประธานและกรรมการชุมชนก็ดีจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เขานะท่านรองแม่เรื่องส่วนตัวของมันผมเชื่อว่ายังไงเสียมก็ไม่รอดหูรอดตาเจ้าหน้าที่หรอกครับคุณประดิษฐ์ก็บอกว่าไอ้อ้วนเนี่ยมันเดินสายเล่นไม่น่าทำพวกเดียวกันเลยนะพวกไหนอ่ะก็เพื่อนบ้านด้วยกันหมดนี่แหละครับงานศพยายบุญมีเหรอคืนเดียวมันได้ตั้ง 20,000 กว่าขนาดในแหลมที่ว่าเป็นเซียนแล้วยังจับไม่ได้เลยเอออาจจะเป็นโชคก็เป็นดวงเขามันก็ได้ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่างั้นอาจารย์ก็คงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วล่ะสิครับว่ามันเอาเงินจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่แม่แต่มันก็คนละประเด็นนะผมเคยสงสัยยังไงก็ยังสงสัยอยู่งั้นแหละและอาจารย์ว่ามันแอบขายยาบ้าหรือเปล่าครับผมไม่รู้หรอกท่านรองผมรู้แต่ว่ามันหาเล่นไพ่โกงเป็นอาชีพคนพวกนี้ผมว่าไม่ได้ตายดีก็แล้วครับคุณประดิษฐ์ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ก็รู้พฤติกรรมของนายอ้วนมานานแล้วว่าทำมาหากินอะไรเป็นอาชีพคนเราหากประกอบสัมมาชีพที่สุจริตแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีดูอย่างในเป้งกับนางจ่อยสองผัวเมียนี่เขาเก็บของเก่าขายก็เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านเวลามีงานมีการอะไรสองผัวเมียคู่นี้ก็จะไปช่วยงานโดยเฉพาะงานศพที่ทางญาตินำศพไปไว้ที่วัดสองผัวเมียคู่นี้จะไปประจำอยู่ที่ศาลาตั้งศพตั้งแต่ตอนเย็นคอยช่วยนั่นช่วยนี่แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพจนเช้ามืดถึงจะกลับบ้านเพื่อออกตระเวนหาเก็บขยะเอามาคัดมาแยกคุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่าใครจะตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันสองผัวเมียคู่นี้เลยตรงกันข้ามเพื่อนบ้านที่เขารวบรวมของเก่าเอาไว้เวลาสองผัวเมียผ่านไปก็จะเรียกให้ไปเอาหรือไม่ก็ให้เป็นพวกของกินเช่นอาหารขนมผลไม้ลูกเต้าก็ได้เล่าเรียนเขียนหนังสือจบปวส.จบปริญญาตรีมีงานการทำกันเลิกงานกลับมาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็คัดแยกขยะโดยไม่รังเกียจ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: จากน้ำมคุฎตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับพูดถึงตอนที่แล้วนะครับที่บอกว่าไล่พ่อไล่แม่ออกจากปั๊มแล้วเก็บค่าเช่า 900,000 บาทแล้วมันผมได้ยินผมอ่านเนี่ยผมก็ขับแค้นใจท่านผู้ฟังว่าไงถ้าเป็นลูกเราทำอย่างนี้ท่านลูกท่านผู้ฟังขับแค้นใจไหมขับแค้นใจนะรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ชีวิตทุกวันนี้คนทุกวันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับลูกสะใภ้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องทำตัวเองให้มันเหมือนก็เรียกว่ามีเหมือนก็เรียกว่าเหมือนเล่นไพ่เนี่ยเราจะหงายบดใบทุกตัวไม่ได้เราก็ต้องอุบไว้ก่อนอย่าให้เขารู้ว่าเรามีไตอะไรมีตะลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับแกก็ออกจากบ้านไปทำงานส่งเงินมาให้ลูกชายนะครับมาให้ลูกชายไปทำงานเป็นเหมืองแร่ขากลับมาก็มาอยู่กับลูกนะครับหรือเหมืองแร่มันล่มนะครับก็กลับมาอยู่กับลูกพอปี 2-3 ปีแรกลูกก็เลี้ยงดีดอกพอปีหลังๆพอไม่มีรายได้ก็ลูกก็เริ่มดูแลไม่ดีสะใภ้ก็ดูแลไม่ดีนะครับแกก็คิดอยู่แต่แกไม่พูดมากอุบไตแกบอกอ๋อวันหนึ่งแกก็บอกลูกว่าเนี่ยเท่าแก่ใหม่บอกว่าให้ไปทำงานที่เหมืองแร่อีกแกก็หายไป 5-6 เดือนแกก็กลับมาก็มีเงินมานิดหน่อยแต่สิ่งที่แกถือกลับมาก็คือมีหีบอันหนึ่งหีบสมบัติอันหนึ่งเนี่ยแกติดตัวมาด้วยท่านผู้ฟังเป็นหีบเล็กๆหีบเหล็กใส่กุญแจอย่างดีไม่เคยเปิดแกจะถือไปไหนมาไหนแกจะถืออยู่ตลอดโอ้ทีนี้ลูกเมียลูกสะใภ้หลานสะใภ้ดูแลอย่างดีเอาอกเอาใจคือคิดว่าหีบที่พ่อถือมานั้นน่ะนะครับน่าจะมีของมีค่าอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าหีบนี้นี่ลูกอย่าเปิดนะเปิดไม่ได้ห้ามเปิดจนกว่าพ่อจะตายลูกก็คิดว่าเป็นของดีเพราะว่าพ่อกลับมาพร้อมกับว่าเฒ่าแก่เสียชีวิตได้แบ่งมรดกให้กับคนงานไปนะครับก็ไม่รู้ว่าในกล่องนั้นคืออะไรไปไหนมาไหนพ่อหิ้วตลอด จนกระทั่งว่าพ่อเสียชีวิตเผาพ่อเสร็จลูกๆทุกคนก็มาลุมกันแล้วก็จะเปิดหีบพ่อเปิดออกมาก็มีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นก็เป็นก้อนหินนะดังขุกขักขุกขักลากไปลากมานึกว่าแต่ทองคำที่แท้เป็นก้อนหินกระดาษเขียนแค่ว่าชีวิตของพ่อน่ะมันมีค่าชีวิตของลูกก็มีค่านะครับลูกต้องให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองอย่าให้ทุกอื่นอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกให้กับหลานให้กับลูกของลูกหมดเหลือไว้สำหรับตัวเองบ้างก็แค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเหลือบางสิ่งบางอย่างไว้สำหรับตัวเราบ้างเงินทองที่เราได้มาส่วนหนึ่งเราให้ลูกให้หลานแต่ส่วนหนึ่งเอามาให้รางวัลชีวิตตัวเองนะนึกถึงแม่พูดทีไรนึกถึงแม่บอกแม่แม่ก็ชอบขายที่นาแม่ผมแม่ขายเลยขายเลยยุให้แกขายของแม่แม่หามาแม่ขายในชั่วชีวิตของแม่แม่ขายไปเลยคือผมบอกให้แม่ขายอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ตายผมหาใหม่ได้มือไม้ยังมีหาใหม่ได้ตาไม่บอดแขนขาไม่พิการหาใหม่ได้แม่ใช้ให้มีความสุขทรัพย์สมบัติของแม่ในชั่วชีวิตของแม่เราไม่ต้องกังวลนะครับลูกหลานมันเกิดมันโตขึ้นมาทุกคนมีวิธีกรรมขอหาวิธีเอาตัวรอดเขาเองท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลมากดูแลตัวเองนะครับดูแลด้วยน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่อื่นมามันไม่ดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจท่านผู้ฟังลองกินดูน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินผมเชื่อว่าบางทีเงิน360 บาท

0: จี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

ุณประดิษฐ์เคยถามสองผัวเมียคู่นี้ซึ่งเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับแกว่าลูกเต้าโตๆน่ะมีงานมีการทำแล้วน่าจะสบายได้แล้วแต่สองผัวเมียตอบว่าที่ทำก็เพราะจะได้ช่วยทางเทศบาลที่เขามาเก็บขยะได้อีกทางนึงมันเป็นอย่างที่สองผัวเมียว่าซะด้วยสิเพราะว่าแกเห็นสองผัวเมียคู่นี้เก็บพวกเศษขยะตามถนนหนทางใส่ถังขยะของเทศบาลโดยที่คนอื่นต่างเดินผ่านแล้วก็บ่นว่าถนนหนทางไม่สะอาดเหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาส่วนในอ้วนที่ร่ำรวยผิดปกติจนหลายคนเข้าใจว่ารวยมาจากการขายยาบ้านั้นความจริงไม่น่าจะใช่แต่น่าจะมาจากการเดินสายเล่นการพนันแล้วโกงเขาต่างหากเพื่อนบ้านที่เคยโดนในอ้วนโกงก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็ไม่มีใครยอมเล่นด้วยอีกการเล่นโกงคือการเอารับเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องการทำมาค้าขายหรือว่าเรื่องแรงงานมาจนกระทั่งถึงการพนันขันต่อเป็นการเพาะศัตรูให้กับตัวเองเพราะใครรู้ตัวว่าถูกโกงเขาย่อมไม่พอใจแน่เมื่อหากินแถวบ้านไม่ได้ก็ไปหากินที่อื่นบางครั้งมีการนัดแนะไปเล่นกันตามโรงแรมตามท้องไร่ท้องนาหากเห็นท่าไม่ดีในอ้วนก็จะเล่นตามปกติคือไม่ใช้กลโกงแต่ถ้าเห็นว่าโกงได้ก็เอาในอ้วนหายหน้าหายตาไปหลายวันเห็นแต่นางก้อยเลี้ยงลูกตามลำพังไม่รู้ไปไหนแต่คุณประดิษฐ์เชื่อว่าในอ้วนออกตระเวนเดินสายโดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นหน้าม้าคอยชักชวนคนที่อยากรวยทางลัดมาเล่นพนันไพ่สามใบยอดฮิตกลับมาเที่ยวนี้แล้วในอ้วนคอหายนิ้วหายคือไม่เห็นใส่สร้อยใส่แหวนเหมือนที่เคยเห็นคุณประดิษฐ์เข้าใจเอาเองว่าคงจะหมดตูดกลับมาอย่างแน่นอนนางก้อยนี่ออกจะผิดหวังเป็นอันมากเพราะว่านายอ้วนไม่มีเงินมาใส่มือสร้อยแหวนก็ไม่เหลือเมื่อถามก็มีปากมีเสียงกันถึงขนาดนางก้อยหอบลูกไปบ้านพ่อแม่ตัวเองซึ่งก็ไม่อยู่ไกลกันเท่าไหร่นักอ่ะนายอ้วนไม่ได้ตามไปงอนง้อแต่กลับไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วเปิดเพลงเสียงดังเล่นเอาเพื่อนบ้านต่างก็เดือดร้อนรำคาญไปตามๆกันปกติในอ้วนจะไม่เป็นอย่างนี้แม้จะร่ำรวยมาเท่าไหร่เมื่อกลับถึงบ้านก็หุงข้าวหาปลากินกับลูกเมียหรือไม่ก็พาลูกเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อมาเป็นซะอย่างนี้เพื่อนบ้านก็คงไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักนางก้อยกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ได้สองวันในอ้วนถึงได้ตามไปงอนง้อขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันจนนางก้อยใจอ่อนก็พาลูกกลับมาด้วยภาพชีวิตสองผัวเมียและลูกครอบครัวเนี่ยเป็นภาพที่เห็นมาจำเจความเป็นอยู่ก็เป็นไปตามสภาพคิดว่าในอ้วนคงจะพอมีเงินอยู่บ้างเพราะคนเราต้องใช้เงินทุกวันหากเอาแต่กินของเก่าไม่กี่วันเงินก็หมดกระเป๋าก็เลยจำเป็นอยู่เองที่จะต้องออกจากบ้านไป

0: เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวในอ้วนกลับมาบ้านได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็หายหน้าหายตาไปอีกคงจะหายืมเงินเพื่อนคนรู้จักเอาไปทำทุนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็หาวิธีโกงไพ่ตามเคยเพื่อนบ้านหลายคนก็ลุ้นกันว่ากลับมาเที่ยวนี้จะมีสร้อยคอมีแหวนสวมนิ้วกลับมาด้วยหรือเปล่าช่วงที่นายอ้วนไม่อยู่บ้านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาบ่อยแล้วก็ยังจับคนขายคนเสพได้ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์มาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งเพราะมาแบบจู่โจมไม่ให้ไหวตัวหนีทันส่วนใหญ่จะตรวจพบปัสสาวะสีม่วงก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายคนขายส่วนหนึ่งยังลอยนวลเพราะว่าไม่เก็บยาบ้าเอาไว้กับตัวหรือว่าในบ้านแต่เอาไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นแล้วก็แอบลักลอบขายให้เฉพาะคนรู้จักกันเท่านั้นในอ้วนหายไป2วันก็กลับมาแต่กลับมาแบบนอนไร้ลมหายใจอยู่ในโลงศพโดยลูกเมียที่ไปรับศพนำไปที่วัดไม่กล้าเอาเข้าบ้านตามความเชื่อจากการสอบถามได้ความว่าในอ้วนไปเล่นโกงพวกพนันด้วยกันแล้วถูกจับได้สร้างความไม่พอใจให้กับพวกผีพนันเป็นอันมากก็เลยวางแผนล่อลวงให้ไปเล่นในไร่มันสำปะหลังแห่งหนึ่งแล้วจ่อยิงเข้าที่ขมับจนนายอ้วนตายคาไร่มันสำปะหลังคนเราทุกวันนี้ฆ่าแกงกันง่ายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาแต่ถ้าไม่ไปทำให้ใครเครียดแค้นก็คงไม่มีปัญหาเขาให้เขาต้องสะสางบัญชีแค้นนายอ้วนก่อกรรมทำเข็นมาเป็นเวลานานสะสมความแค้นให้กับผีพนันคนแล้วคนเล่าเมื่อผีพนันสบโอกาสก็จะหาทางกำจัดจนกระทั่งต้องตายโหงดังกล่าวเป็นอันปิดฉากชีวิตของคนที่เอารัดเอาเปรียบด้วยการโกงไพ่ด้วยวัย30กว่าปีเพียงแค่นั้นนางก้อยตกพุ่มไม้งานการอะไรก็ไม่ได้ทำแต่เมื่อคนเราต้องกินใส่ปากทุกวันแล้วก็ยังต้องเลี้ยงดูลูกอีกถึง2คนซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่คุณประดิษฐ์ไม่เห็นว่านางก้อยจะไปทำงานรับจ้างที่ไหนเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินจากไหนมาใช้จ่ายในแต่ละวันขณะที่ความผิดปกติก็เริ่มมีให้เห็นเพราะนอกจากจะมีรถเครื่องคันใหม่แล้วยังมีสร้อยห้อยคอมีแหวนสวมนิ้วอีกด้วยความผิดปกตินี่ไม่ใช่แต่คุณประดิษฐ์เท่านั้นที่สังเกตยังมีเพื่อนบ้านตั้งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไปร่ำรวยอะไรมาเพราะดูจากพื้นฐานแล้วก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อสร้อยซื้อแหวนใส่ได้เลยแต่นางก้อยก็ทำให้หลายคนได้เห็นแล้วก็เล่นเอาเพื่อนบ้านหลายคนอิจฉาตาร้อนแล้วก็มองนางก้อยในทางที่ไม่ดีนักอันที่จริงมันก็น่าอิจฉาอยู่หรอกเพราะงานอะไรก็ไม่ได้ทำไม่รู้เอาเงินมาจากไหนไปซื้อสร้อยซื้อแหวนมาใส่ชีวิตประจำวันของนางก้อยไม่เหมือนเก่าแม้จะมีสร้อยมีแหวนใส่แต่ก็ทำตัวลับๆล่อๆเหมือนกับคนกล้าๆกลัวๆคนแปลกหน้าเริ่มมาหานางก้อยจนกระทั่งคุณประดิษฐ์คิดว่าเป็นแฟนใหม่ดูการแต่งตัวของคนแปลกหน้านี้แล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามีเครื่องประดับเยอะแยะมากกว่าในอ้วนผัวนางก้อยที่ตายไปแล้วซะอีกคุณประดิษฐ์เชื่อว่าคนแปลกหน้าคนนี้รวยจริงแล้วก็มาติดพันนางก้อยแม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ถึงขนาดซื้อสร้อยซื้อแหวนให้ใส่อย่างนี้แต่ว่าความเชื่อของคุณประดิษฐ์กลับตลบัดจนได้เพราะต่อมาไม่นานนางก้อยกับแฟนใหม่ก็โดนตำรวจตะครุบเอาคาปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพร้อมกับยาบ้า10,000กว่าเม็ดทุกคนหายสงสัยเลยว่านางก้อยรวยมาจากไหนตอนนี้นางก้อยสบายไปแล้วเพราะกินอยู่ฟรีอยู่ในเรือนจำสงสารแต่ลูก2คนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เมื่อขาดสาวหลักไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะตายายก็หาเช้ากินค่ำทำงานรับจ้างเขากินไปวันๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงฉากชีวิตของคนครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันและคุณประดิษฐ์เชื่อว่าจะต้องมีอีกหลายครอบครัวครับที่มีฉากชีวิตเช่นเดียวกับครอบครัวนี้อย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อนามกุฏไปดื่มไปทานกันผมก็ขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้มีกำลังที่จะเช่าวิทยุอยู่กับผู้ฟังนานๆนำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะแข็งแรงมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราที่แข็งแรงนะครับเม็ดเลือดขาวก็เป็นเหมือนทหารยามเนี่ยต้องแข็งแรงคือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขามีหน้าที่คอยตรวจตาตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะครับ ทีนี้พอมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นปั๊บเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนี่มันมีเขาเรียกว่านอนเซลล์คือไม่ใช่พวกของร่างกายมันผิดปกติมันก็จะเข้าไปต่อสู้ส่วนหนึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่เขาเรียกว่าไขกระดูกหรือว่าระบบผลิตภูมิคุ้มกันก็จะผลิตสารคัดหลั่งนะครับหรือว่าเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะคอยต่อสู้นะครับคอยต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ฟังยังไงก็ทานน้ำมังคุดนะครับลองทานน้ำมังคุดดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันได้ไหมผมนี่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงสมานนะครับปวดตัวเมื่อยตัวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีตามหาลุยถึงบ้านมา อยู่กับคุณลุงนะมานั่งรอคุณลุงอยู่ตรงนี้หมาเห่าเยอะเลยเชิญคุณลุงมานั่งบนรถคุณลุงชื่ออะไรนะลุง
4: สมานครับ
3: สมานนามสกุล
4: ผันตันเฮง
3: ผันตันเฮงอยู่
4: บ้านสร้าง
3: บ้านสร้างบ้านเล็กที
4: ่82ทับ1หมู่7บางกระบัว
3: บางกระบัว
4: ครับ
3: อำเภอ
4: บ้านสร้าง
3: จังหวัด
4: ปราจีนบุรี
3: ปราจีนบุรี
4: ครับ
3: ลุงสมานถามตรงๆเนาะ
4: ครับ
3: ก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยสุขภาพคุณลุงเป็นไรทำไมต้องมาดื่ม
4: มันไม่มีแรงครับว่ากินไปแล้วไม่มีแรงกระชุ่มกระชวย
3: ถามก่อนไม่มีแรงนี่เป็นยังไง
4: เพราะทำงานเยอะ
3: ไม่มีแรงเดินแรงนั่งแรงทำงานหรือแรงแบบไหนมัน
4: แรงทำงานกินไปแล้วมันเพิ่มสุขภาพขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ทำงานคล่องเบาเนื้อเบาตัวอะไรมันเมื่อยล้าไปหมดอ่ะพอกินไปแล้วมันกระชุ่มกระชวยก่อนกินมันล้ามันเมื่อยมันล้าไปหมด
5: แกทำงานร
3: ับ
5: จ้าง
3: ทำงานรับจ้างทั่วไปทำงานเยอะ
4: ครับ
3: เมื่อยล้าเอาก็ทำเยอะก็ต้องเมื่อยดิคนธรรมดา
5: พ
3: ี่
5: หมานเป็นโรคประจำตัวเลย
3: มีโรคประจำตัว
4: ไม่มี
3: นะแต่ว่าไม่มีแรงแค่นั้นเองคือแรงไม่ค่อยดีเหนื่อยเมื่อยล้าท้อตอแต้อะไรพวกนี
4: ้ก็กินซื้อมากินก็ครับซื้อประจำเลย
3: กินแล้วเป็นยังไง
4: กินแล้วมันก็แข็งแรงดีรู้สึกมันเบาเนื้อเบาตัวมันดีอ่ะ
3: ดียังไงเอาลองเล่าให้ฟัง
4: คือมันเบาเนื้อเบาตัวทำงานมันก็คล่องดีอะไรดีมันสบายเนื้อสบายตัวดีมันทำงานมันโล่ง
3: มันโล่งเบาก
4: ลับมาก็ไม่ล้าไม่เมื่อยไม่อะไรก็ดี
3: กินเยอะไหมกินไปกี่ขวดแล้ว
4: โอ้โหนับเยอะ
3: เยอะ
4: เยอะ
3: ไม่ใช่ได้ตังค์เลย
4: ไม่ใช่ได้ครับ
3: ทำไมเพราะว่าคุณลุงสมานก็ทำงานรับจ้างเงินก
4: ็
3: ได้น้อย
4: แต่ก็คุ้มดีกว่ากลับมาแล้วหมดแรงหมดเรี่ยวแรงนอน กินนี่แล้วมันไปต่อได
3: ้ไม่เสียดายตังค์เลย
4: ไม่เสียดาย
3: ขวดหนึ่ง360แล้วทำงานรับจ้างวันหนึ่งได้เท่าไหร่ไ
4: ว้ประมาณ500
3: บาท
4: คือ
3: ยอมซื้อเลยขวด
4: ยอมซื้อ
3: แต่ก่อนเหนื่อยกินอะไรเพียๆสมัยก่อน
4: แต่ก่อนผมกินข้าวตอง
3: อ๋อนึกว่าแต่กินดิฟโคกินอะไร
4: ไม่
3: ถ้าเราแนะนำใครกินมั้ง
4: บ้านนี้ก็กิน
3: บ้านไหนบ้าน
4: เขา
3: เป็นไรครับถึงกิน
4: เขาก็เมื่อยล้าเหมือนผม
3: เขากินแล้วเขาดีไหม
4: เขาดี
3: แล้วพี่บอกเขาว่าพี่กินดีแล้วไปบอกเขา
4: บอกเขา
3: เขาก็ซื้อกิน
4: เขาก็ซื้อกิน
5: เขาไปซื้อมาหลังหนึ่งมาแล้ว
4: เมื่อยที่ไปซื้อมาก็พอซื้อมา3ขวดแล้วก็แบ่งเขาขวดหนึ่งสามขวดก็แบ่งเขาขวดหนึ่ง
5: หลายเที่ยวแล้ว
4: เขาไม่มีตังค์วันนี้พอเขามีตังค์ปุ๊บก็ไปลังเลย
3: ยกลังมาเลย
5: เขาแบ่งหลายคนเขาแบ่งหลาย
3: แสดงว่าเขากินดี
4: เขากินดี
3: ชื่อพี่อะไรนะ
4: พี่สมปองครับ
3: อ๋อครับมีอะไรอยากจะบอกนะครับมีคนที่ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ามันอย่างลุงสมานถ้าเขาอยากจะกินเนี่ย
4: ครับ
3: หรือว่าเขากำลังฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอยู่ตรงน
4: ี้ก็ซื้อมากินน้ำคุ้มครับ
3: คุ้ม
4: เพราะผมซื้อกินอยู่ประจำอยู่แล้วมันกินแล้วมันกินดีกินแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวมันโล่งมัน
3: ครับ
4: เบาตัว
3: โอเคก็ขอบคุณลุงสมานมากนะที่มาเล่าสู่กันฟัง
4: คร
3: ับทางบริษัทก็ขอให้คุณลุงสมานร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกหาเงินได้เยอะ
4: ๆ
3: นะครับผมสุขกายสุขใจครับพี่เทวดารักษาครับผมครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวท่านอาจารย์ยอดนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานนานาชาติชุดต่อไปให้ฟังนะครับเริ่มจากนิทานพม่าครับเรื่องปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องเกิดขึ้นสมัยอดีตกาลที่หลายประเทศต่างก็ไล่ล่าอาณานิคมแย่งชิงเป็นประเทศมหาอำนาจกันอย่างไม่ลดละพม่าถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็เปี่ยมด้วยไพร่พลที่ทรงพลังจึงสามารถแผ่ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางประเทศพม่ามีขุนทหารหลายคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเลิศแต่ที่ฉายแววโดดเด่นต้องตาต้องใจของพระเจ้าแผ่นดินคงจะไม่พ้นทหารหลวงมีนามว่าม่องยะเซนอกจากความเฉลียวฉลาดยากที่จะหาใครเทียบได้แล้วเขาก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่าหลังจากว่างเว้นจากศึกสงครามโดยมีม่องยะเซแล้วก็ข้าทาสบริวารจำนวนหนึ่งติดตามไปอย่างใกล้ชิดขณะที่ประทับอยู่บนหลังม้าก็ผ่านต้นมะม่วงป่าที่มีผลดกก็นึกจากเสวยก็เรียกม่องยะเซเข้าไปหาเราอยากจะกินมะม่วงต้นเนี้ยเจ้าเก็บให้เราได้ลิ้มรสของมันสักสองสามลูกเถอะพะยะค่ะพระองค์จะเสวยร้อนหรือเย็นละพะยะค่ะข้าอยากจะกินร้อนนะม่องยะเซก็เดินไปหยิบไม้ยาวตีที่ก้านมะม่วงพวงหนึ่งพอตกลงพื้นม่องยะเซก็เดินถือมะม่วงสามลูกมาถวายใส่พระหัตถ์พระองค์ก็ถือมะม่วงขึ้นมาเป่าเอาเศษดินเศษผงที่ติดอยู่กับผลมะม่วงพลางบอกกับม่องยะเซยะเซเราอยากจะได้มะม่วงต้นนี้อีกแต่ครั้งนี้ขอเป็นแบบเย็นก็แล้วกันได้ไปยะคะฟาบาทม่องยะเซรับคำแล้วก็จัดแจงปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงพร้อมกระเด็ดมะม่วงอีกสองลูกค่อยๆประคองลงมาถวายเช่นเดิมพระองค์รับมะม่วงไว้แล้วก็ตรัสถามม่องยะเซม่องยะเซเราข้องใจว่ามะม่วงร้อนกับมะม่วงเย็นของเจ้าเนี่ยมันคือเราจับตาดูมันก็เหมือนกันอะไหนช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิขอดีชะถ้าพระองค์ประสงค์เสวยร้อนข้าก็ปาให้มันร่วงลงพื้นดินจะเสวยได้ก็ต้องเป่าเศษดินเศษทรายที่ติดมากับผลของมันออกเสียก่อนแต่ถ้าพระองค์โปรดเสวยมะม่วงเย็นข้าก็จะขึ้นไปเก็บบนต้นพระองค์ก็สามารถเสวยได้ทันทีโดยไม่ต้องเป่าพระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นก็ทรงพระสวนชอบพระทัยแล้วก็รับสั่งบอกว่าเจ้านี่ฉลาดจริง เรามันโง่เองคิดไม่ถึงเลยก็จริงอย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละถ้าเราจะกินของร้อนมันก็ต้องเป่าซะก่อนถึงจะกินได้เอออารมณ์ขันของเจ้านี่มันถูกใจเราเหลือเกินครั้นเวลาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบหัวเมืองกรุงอังวะไพร่พลก็ตั้งค่ายพักแรมกันในป่าลึกพอเวลาจะหุงหาอาหารหรือว่าชำระล้างร่างกายก็ต้องขึ้นไปที่เชิงเขาข้าศึกเห็นก็ดักทำร้ายทำให้สูญเสียกำลังพลวันละหลายคนพระเจ้าแผ่นดินเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปคงไม่ดีแน่ๆก็เรียกประชุมเหล่าขุนทัพมาร่วมหาแนวทางแก้ปัญหานายกองคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าเออเราควรจะขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองนะพะยะค่ะทหารจะได้ไม่ต้องออกไปตักน้ำที่นอกค่ายกษัตริย์ก็บอกว่าข้าเคยให้คนขุดแล้วแต่ที่เนี่ยตาน้ำมันลึกมากขุดบ่อไม่ได้ผลขุนทหารก็ทูลต่อไปว่าควรจะให้ไพร่พลของเราไปตักน้ำมาใช้ในเวลาค่ำคืนดีไหมพะยะค่ะอีกคนก็กล่าวว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีแต่อย่าลืมที่เราไม่มีโอ่งไว้สำรองน้ำนะอีกทั้งกองทัพของเรามีกำลังพลมากต้องใช้น้ำทั้งวันเพราะฉะนั้นความคิดของท่านไม่เป็นผลหรอกกษัตริย์พม่าก็เริ่มกังวลเมื่อยังหาข้อยุติไม่ได้แต่พระองค์ก็นึกขึ้นมาได้เออมองยะเซมากับทัพเราหรือเปล่ามาพะยะค่ะงั้นรีบตามมาหาเราเดี๋ยวนี้เลยบางทีมองยะเซอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครั้นมองยะเซมาถึงพระองค์ก็ตรัสว่าเออมองยะเซลองใช้สติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของเจ้าคิดหาวิธีนำน้ำจากเชิงเขามาใช้ที่ค่ายของเราโดยไม่ต้องเดินทางไปตักให้เสียเวลาและทหารก็ไม่ต้องถูกฆ่าตายเป็นเบื่อสิจะได้ไหมพะยะค่ะรุ่งเช้าเมื่อพระองค์ลืมพระเนตรขึ้นมาก็จะได้พบน้ำตามความประสงค์เจ้าต้องการกำลังพลในการดำเนินงานเท่าไหร่ก็เกณฑ์ไปได้ตามใจชอบนะเราอนุญาตถ้าหากว่างานครั้งนี้สำเร็จเราจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นขุนพลรับด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมพะยะค่ะมองยะเสก็เกณฑ์ไพร่พลไปดำเนินการในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยจากศัตรูครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าแผ่นดินลุกจากเตียงบรรทมก็พบว่าทหารหลายคนต่อแถวกันเอาภาชนะมารองน้ำพระองค์ทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักก็แย้มพระโอษฐ์แล้วก็ถามเออมองยะเสเจ้าทำสำเร็จจริงๆเจ้าช่วยอธิบายกับเราทีสิว่าน้ำนี่ไหลมาได้ยังไงข้าก็ทำท่อจากไม้ไผ่ลำใหญ่ที่ทะลุปล้องแล้วก็นำมาต่อกันหลายๆลำน้ำที่เชิงเขาก็จะไหลมาตามท่อส่งมายังค่ายเพิ่งจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เองละพะยะค่ะมันไหลมาตามท่อไม้ไผ่เหรอแล้วไหนล่ะข้าไม่ยักเห็นแม้แต่ลำเดียวข้าให้ทหารฝังท่อนั้นลงใต้พื้นดินเพื่อพรางไม่ให้ข้าสึกเห็นเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกทำลายทิ้งเราจะได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งวันเมื่อไม่ต้องการใช้ก็อุดรูเสียกษัตริย์พม่าก็พอพระทัยกับการแก้ปัญหาของมองยะเซเป็นยิ่งนักทรงพระสวนร่าเริงสติปัญญาของเจ้านี่มันช่างเฉียบแหลมเสียจริงนะเราชื่นชมในความสามารถของเจ้าที่ทำงานเสร็จตามกำหนดเพราะฉะนั้นข้าก็จะทำตามสัญญาแต่งตั้งให้เจ้าเป็นขุนพลประจำทัพหลวงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งละพะยะค่ะการที่ไพร่หลวงอย่างมองยะเซได้เลื่อนยศเป็นขุนพลประจำทัพหลวงก็เป็นเพราะสติปัญญาอันชาญฉลาดของเขานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ทะนงตนว่าข้าเก่งกล้าเกินคนอื่นมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็มีอารมณ์ขันคนผู้นั้นย่อมจะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองเป็นที่จดจำของคนอื่นและผู้ที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถจะลงมือปฏิบัติงานได้จริงอย่างชำนาญย่อมนำตนเองให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างปลอดภัยครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินบทกลอนที่ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคือคนมันจะติอยู่ยังไงก็ตินะครับถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็ติเขารักเขาก็ชมเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่มีใครในโลกที่เกิดมาสมบูรณ์คนเราเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งก็อาจจะมีดีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เรามาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดแต่ เรามาทำความเข้าใจกับโลกนะครับว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาอย่างที่ใจเราไม่ทุกข์อย่างมีความสุขคนมีปัญญาอยู่ตรงไหนก็มองโลกในแง่ดีให้มีความสุขได้ถ้าคนมักทุกข์อยู่ตรงไหนมันก็ทุกข์นะภาษาพระท่านว่าอย่างนั้นนะครับนะพูดไปพูดมาเนี่ยผมเหมือนเทศน์ให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะครับขอโทษที คนเคยบวชมาอย่าว่ากันท่านผู้ฟังนะผมจบประโยค9ตั้งแต่เป็นสามเณรบวชเณรอยู่10ปีนะบวชเณรอยู่10ปีบวชพระอยู่3ปี13ปีมีวาสนาจบประโยค9เป็นสามเณรวันบวชน่ะในหลวงบวชนะครับในหลวงท่านมาเองเสด็จมาเองสมเด็จพระราชินีท่านก็มาชื่นใจมีกำลังใจท่านผู้ฟังมีกำลังใจให้เราอยู่เพื่อทำคุณงามความดีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถ้าอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยไม่ทุกข์ก็จบนะครับเหมือนเราเดินตามถนนเนี่ยนะบางคนก็ชอบเดินตากแดดมันก็ร้อนเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเดินตากแดดอ้อมๆหลบไปกั้นร่มเดินตามร่มไม้ไปมันก็เย็นอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะวางจิตเราเลือกที่จะวางความคิดของเรายังไงครับท่านผู้ฟังนำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่ผมเป็นเจ้าของแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับก็มีจุดประสงค์ก็คือผู้ดื่มก็ให้ได้คุณประโยชน์ให้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผลกำไรที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ได้มาช่วยพระพุทธศาสนาช่วยผู้พิการนะครับใครอยากจะดูอยากจะเห็นว่าโอ้กิจกรรมนี่ทำยังไงเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับดูข้างกล่องที่ท่านซื้อไปเขียนยังไงให้ลูกหลานมันเข้าให้ดูไปคลิกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผมมั่นใจว่าเยอะพอสมควรเยอะมากนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องเราต่อนะครับคนของเราแต่ละคนเนี่ยถ้าตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมมีข้อบกพร่องคนเรามันไม่ดีอย่างหนึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหนึ่งนะครับความจริงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันมีนิทานสไตล์ผมเล่าก็ต้องมีนิทานเล่าให้ฟังนะครับมีชายจีนคนหนึ่งแกแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมธารถังน้ำใบหนึ่งนี่มีรอยแตกในขณะอีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับหมู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังที่มีรอยแตกเนี่ยพอถึงบ้านเนี่ยมันเหลืออยู่ครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยดำเนินมาเป็นเวลา2ปีเต็มคนที่ตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านก็ได้แค่ครึ่งถังนะครับในอีกถังหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวหลังจากเวลา2ปีที่ถังน้ำมีรอยแตกมองเห็นว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำได้บอกว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา2ปีที่ข้าสามารถนะครับจะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์แต่งโต๊ะกินข้าวบูชาพระถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้นี่ครับเหมือนอย่างบิลเกตนะครับหรือว่าคนที่ก่อตั้ง Facebook นะครับหลายๆคนเขาก็ออกจากโรงเรียนกลางคันคนเราเสียอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหมดทุกอย่างเสียอย่างหนึ่งก็อาจจะได้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่แน่เสมอไปบางครั้งวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ฉะนั้นคนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนอื่นในแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราเข้าใจเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะครับจะมองหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่หลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไว้ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรแสนทิพโกก็อยากจะฝากนะครับฝากไว้กับท่านผู้ฟังว่าท่านดื่มอาหารเสริมยี่ห้ออื่นแบบอื่นลองดูแล้วถ้ายังไม่สุยังไม่ถูกใจยังไม่พอใจยังไม่ชอบใจแนะนำน้ำมังคุดลองเอาไปดื่มดูดื่มดูก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดก็เป็นน้ำมังคุดแท้ๆสารแซนโทนที่มีประโยชน์จากเปลือกมังคุดเราก็สกัดใส่สารแซนโทนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับมาตรฐานจากสถาบันบรุนชวิกนะครับบรุนชวิกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นเรื่องคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยลองดื่มดูก่อนแค่นั้นเองอยากบอกแค่นี้ขอบคุณครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมังคุดตราพนารินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมังคุดตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟัง

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับแล้วควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ใครที่เคยเดินทางขึ้นไปตามถนนสายเอเชียแถวๆอยุธยาอ่างทองเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีเรือนไทยที่เป็นไม้สักนี่มีอยู่ทั้งสองฝากฝั่งแต่ว่าที่มีมากที่สุดแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนั้นสอรวยเจริญครับวันนี้จะคุยถึงประวัติชีวิตของคุณสำรวยสุขรวยเจริญลูกจ้างทำอิฐผู้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเรือนไทยมูลค่าเป็นล้านล้านคุณสำรวยสุขเจริญหรือว่าป้ารวยเนี่ยมีพื้นเพเป็นคนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนพ่อแม่เป็นคนจีนแซ่ลิมตั้งแต่เริ่มจำความได้เธอพบว่าทั้งพ่อทั้งแม่ป่วยมีโรคประจำตัวทั้งคู่พ่อหรือว่าเตี่ยนี่มักจะอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากติดฟินส่วนแม่ก็มีอาการสภาพจิตไม่ปกติภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวก็เลยตกอยู่ที่พี่ชายของเธอซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างเผาอิฐอยู่ในโรงอิฐ ความทรงจำในวัยเด็กสำหรับป้ารวยเนี่ยมีแต่ความอัตคัดขัดสนต้องกระเบียดกระเสียนทุกอย่างและเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสได้เล่าเรียนเธอต้องหารายได้เอาเองด้วยการช่วยพี่ชายรับจ้างเผาอิฐกระบวนการทำอิฐในสมัยนั้นก็คือการนำดินมาแล้วใช้เท้าย่ำแยกเป็นกองกองแล้วมาทอดใส่บล็อกขนขึ้นรถลากแล้วก็เข็นเข้าเตาเผาทุกขั้นตอนใช้กำลังคนทั้งหมดเธอจำได้ว่าตอนนั้นได้ค่าแรง4บาทต่ออิฐ100ก้อนบางวันที่ขยันมากหน่อยก็ทำได้ถึงวันละ1,000ก้อนก็จะได้ค่าแรงถึง40บาททุกเช้าเด็กหญิงสำรวยก็ต้องมาย่ำดินทำอิฐที่โรงอิฐก่อนจากนั้นจึงค่อยไปโรงเรียนจึงไม่น่าแปลกใจที่ว่าการเรียนของเธอค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นบางครั้งก็ต้องหยุดเรียนเพราะว่าทำงานยังไม่เสร็จวันไหนที่ได้ไปโรงเรียนก็ใช่ว่าจะเรียนได้ราบรื่นเพราะว่าทั้งสมุดดินสอก็มีไม่พร้อมสับเหมือนกับคนอื่นแม้กระทั่งเสื้อที่จะสวมไปโรงเรียนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงข้าวกลางวันที่เธอถึงก็ต้องประทังความหิวด้วยการแอบกินข้าวก้นปิ่นโตที่ครูสั่งให้ไปล้างคือครูเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ให้เอาปิ่นโตไปล้างนั่นแหละเธอก็ไปค่อยๆขอดกินที่ครูเหลือติดอยู่ก้นปิ่นโตน่ะเอามากินแต่อย่างไรก็ตามเด็กหญิงสำรวยก็ไม่เคยสอบตกเธอกัดฟันเรียนจนจบชั้นป.4 สำหรับเด็กผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งในตอนนั้นก็นับว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อหมดพันธนาการจากการเรียนแล้วเธอก็กระโจนเข้าสู่การเป็นลูกจ้างทำอิฐเต็มตัวทุ่มเทอยู่กับการมุมานะทำกินหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็รักษาเตี่ยกับแม่แรงผลักดันที่ทำให้เธอมุ่งมั่นทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของสังคมรอบข้างที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนจนโดยเฉพาะครอบครัวของเธอในถูกเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาแล้วก็การแสดงออกตลอดมาจนความขมขื่นนี้สั่งสมอยู่ในจิตใจเธออย่างยากจะลบเลือนมีเพียงครอบครัวเพื่อนบ้านครอบครัวเดียวที่ให้ความเอื้อเฟื้อเจือจานด้วยการแบ่งข้าวสารและอาหารมาให้แม้แต่ลูกสาวที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเธอชื่อมะลิก็ยังแบ่งเสื้อในให้เธอใช้ใส่ไปโรงเรียนสำรวยจดจำความมีน้ำใจของเพื่อนบ้านครอบครัวนี้ไว้ในใจเธอปฏิญาณกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เธอมีโอกาสจะช่วยเหลือพวกเขาได้เธอจะตอบแทนพวกเขาอย่างไม่ลังเลอายุได้15ปีสำรวยก็เริ่มแตกเนื้อสาวความเปล่งปลั่งของเธอเกิดไปสะดุดตาชายหนุ่มในงานบุญงานหนึ่งเข้าผลก็คือสำรวยโดนฉุดครับป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มที่มาฉุดเธอนั้นได้รับการยุแย่จากญาติมาอีกทีเพราะว่าอาจจะย่ามใจเพราะเห็นว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวที่ไม่มีฐานะอะไรเป็นแค่ลูกตะแปะจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองเธอถูกฉุดลงเรือมาถึงบ้านเขาที่อยุธยาเขาบอกแกบังคับว่าให้อยู่ด้วยกันไปช่วงหนึ่งก่อนแล้วจะพากลับมาขอขมาพ่อกับแม่ทีหลังเธอไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อกรอะไรได้จึงได้แต่กล้ำกลืนอยู่ด้วยความไม่เต็มใจนอกจากไม่เต็มใจแล้วยังต้องเผชิญแรงกดดันสารพัดโดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยอยู่ในบ้านของสามีที่มีฐานะถึงแม้จะช่วยเขาดำนาปลูกข้าวหุงข้าวทำงานบ้านทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่วายถูกค้อนขอดจากพ่อแม่สามีว่ามาแต่ตัวที่สำคัญก็คือสำรวยอยู่โดยไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวเมื่อครั้งอยู่บ้านตัวเองแม้ว่าจะลำบากขัดสนขนาดไหนแต่เธอก็ยังสามารถทำงานเลี้ยงตัวได้เงินจากการทำอิฐแม้จะได้วันละ5บาท10บาทแต่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงที่มีความหมายสำหรับเธอสำรวยจึงเพียรอ้อนวอนขอให้สามีพาเธอกลับบ้านจนสุดท้ายสามีทนไม่ไหวก็ยอมพาเธอกลับอ่างทองพร้อมๆกับทำพิธีขอขมาพ่อแม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอันว่าเธอกับสามีได้กลับมาอยู่ที่บ้านสมใจแต่ว่าที่นี่สำรวยต้องแบกภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวเพราะสามีมีนิสัยขี้เกียจไม่ชอบทำมาหากินสำรวยกลับมาทำงานโรงอิฐได้สักพักกับเงินที่ได้มาน้อยนิดเมื่อต้องเลี้ยงสามีด้วยก็แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังจนกระทั่งญาติของเธอคนหนึ่งทนไม่ได้ก็ชักชวนให้เธอรีบเปลี่ยนอาชีพเสียก่อนที่จะอดตาย ญาติคนนี้มีเรือสำปั้นขนาดใหญ่วิ่งขึ้นล่องค้าขายในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเขาเสนอขายเรือแจวให้สำรวยและสามีหนึ่งลำเพื่อจะได้เอาไปทำมาหากินสำรวยเห็นดีด้วยก็ตัดใจขายสร้อยทองสองสลึงที่เคยซื้อเก็บไว้นานแล้วนำเงินที่ได้มาซื้อข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้บนเรืออีกส่วนหนึ่งก็สำรองไว้ใช้ในการลงทุนค้าขายส่วนค่าเรือราคา800บาทญาติผู้ใจดีคนนั้นก็ตกลงให้เชื่อไว้ก่อนเป็นอันว่าสำรวยเริ่มชีวิตแม่ค้าเรือเร่นับแต่นั้นทุกวันเรือแจวลำเล็กๆของเธอจะผูกติดไว้กับท้ายเรือใหญ่เมื่อไปถึงชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ริมน้ำสำรวยกับสามีก็จะพายเรือเล็กออกมาเร่ขายของอันได้แก่มะพร้าวกะปิน้ำตาลน้ำปลาพริกหัวหอมกระเทียมโดยสินค้าเหล่านี้จะรับซื้อจากจุดหนึ่งแล้วก็นำไปขายอีกจุดหนึ่งเป็นทอดๆไปหากเรือเทียบท่าไหนแล้วบนฝั่งมีตลาดนัดก็จะนำสินค้าขึ้นไปขายบนฝั่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนะครับพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปฟังดูนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาขายที่ไหนแล้วก็ไปซื้อที่นั่นใกล้ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นถ้ามันไม่สะดวกก็โทรเข้ามาในรายการเขาจะมีเบอร์โทรเข้าไปเลยมาส่งหน่อยบอกเขามาส่งหน่อยเขาไม่มาส่งหรอกแต่ว่าเขาจ้างบริษัทมาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขวดหนึ่ง360บาทนะสั่ง3ขวดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกอาจจะช้าสักวัน2วันท่านผู้ฟังแต่ก็สะดวกนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงปล่อยปลานี่พูดนิดหนึ่งนะครับมันเป็นการต่อชะตาชีวิตคือสัตว์มันจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเราคิดจะปล่อยปลาเนี่ยไปเอาปลาหน้าเขียงเข้าไปในตลาดนี่แหละก็อย่าไปเอาปลาที่เขาใส่ถุงไว้เพื่อที่จะปล่อยไว้ริมน้ำนะครับแต่เราไม่ไปซื้อปล่อยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามันเพราะว่าอาชีพเขาเอาปลามาปล่อยเขาก็ต้องเลี้ยงมันอย่างดีนกเหมือนกันนะครับถ้าเราจะปล่อยเนี่ยไปในตลาดนะครับบางทีผมผ่านตลาดบางตลาดซื้อมันยกตลาดเลยมันเป็นการสะเดาะเคราะห์คือปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยนะครับซื้อเลยท่านผู้ฟังซื้อมากิโล2โล3โล4โลถ้าเราจะสะเดาะเคราะห์ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอย่างนั้นน่ะอันนั้นได้อานิสงส์มันมีเรื่องนะมีสัมมาเนรรูปหนึ่งบวชอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรในครั้งพุทธกาลคือสัมมาเนรสังกิจจะนะพระสารีบุตรท่านก็เล่าย่อๆนะครับท่านก็ตรวจดูดวงชะตาเนนว่าเนนโอ้เนนเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน7วันเสียชีวิตภายใน7วันก็ให้สัมมาเนนนั้นกลับไปสั่งลาญาติโยมไปเยี่ยมบ้านเถอะภายใน7วันนะคือเนนก็เชื่อนะเพราะว่าพระอริยเจ้าท่านพยากรณ์มันไม่ผิดอยู่แล้วว่า7วันยังไงแล้วก็ต้องตายตายอยู่แล้วก็เดินกลับบ้านเดินท่อมๆกลับไปบ้านไปลาญาติลาโยมบอกญาติบอกโยมเดินไปก็ไปเจอปลาที่อยู่ในนาที่น้ำมันแห้งขอดกำลังจะตายเนนก็คิดยังไงแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาจีวรช้อนเอาปลานะครับเอามุมจีวรตักปลาเก็บปลาก็ไปปล่อยในสระในทะเลในคลองใหญ่ปลาก็รอดไปเดินไปก็ไปเจอสัตว์มันติดบ่วงติดแล้วในพานว่ายังไงเราก็ต้องตายชีวิตใครๆก็รักก็ปล่อยก็มันไปก็กลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไปบอกว่าพระสารีบุตรบอกว่าจะตายจะมรณภาพภายใน7วันญาติโยมก็ร้องให้นะครับร้องห่มร้องให้แต่ปรากฏว่าพอครบ7วันสัมมาเนนไม่ตายเอ้าอยู่ไปอีกหลายวันท่านก็ไม่มรณภาพท่านไม่ตายกลับไปหาพระสารีบุตรนะครับพระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋ออานิสงส์เนนเพราะเนนไปต่อชีวิตเขาไปช่วยชีวิตเขานะเขาจะต้องตายแน่นอนอยู่แล้วนี่เราไปต่อชีวิตเขานะครับไปต่อชีวิตเขาไว้เราก็รอดมาอย่างนี้นะครับก็มีอานิสงส์มีบุญอยู่นะครับจากกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาลงไปอันนี้คือเป็นนิทานที่มีอยู่ในธรรมบทแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับท่านผู้ฟังโดยพิจารณาโดยธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเรามีกินได้กินแค่อิ่มหนึ่งแต่คนอื่นลำบากถึงชีวิตคือมีสัตว์ตายเพราะการกินของเรายังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน ป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์

เส้นทางล่องเรือขายของก็คือตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาจากย่านบางขุนเทียนบางไทขึ้นไปถึงท่าล่อพิจิตรกำแพงเพชรต้องกินอยู่หลับนอนประกอบกิจวัตรต่างๆบนเรือทุกวันทุกคืนจนผ่านไปเป็นปีจากปีหนึ่งเป็นหลายปีระหว่างนั้นลูกเต้าก็ค่อยๆทยอยคลานตามมันออกมาถึง6คนแม้ว่าเธอจะอยากดูแลลูกน้อยด้วยตัวเองแต่ภารกิจการหาเลี้ยงชีพที่รัดตัวก็บังคับให้เธอต้องจำใจฝากลูกๆไว้กับพี่สาวแล้วก็ญาติๆที่เขาอยู่บนฝั่งช่วงแรกที่ขายของชำมีรายได้แค่พอกินพอใช้ต่อมาเธอเปลี่ยนมาขายกล้วยไข่กำแพงเพชรปรากฏว่ารายได้ดีมากจนสำรวยเก็บเงินซื้อเรือยนต์ได้ในเวลาต่อมาแม้ความเป็นอยู่จะเริ่มดีขึ้นแต่ชีวิตครอบครัวบนเรือเร่สำหรับสำรวยกลับมีแต่ความคับแค้นใจเพราะว่าสามีมักจะเอาเปรียบเธอในทุกเรื่องนอกเหนือจากหน้าที่หลัก

สามีเกิดอารวาสฟาดงวงฟาดงาคว้างวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านี้ลงไปนั่นคือภาพชีวิตด้านลบตลอดระยะเวลา15ปีที่ป้าสำรวยยังไม่ลืมแต่ถ้ามองในด้านบวกการที่ได้ล่องเรือไปตามสายน้ำก็ทำให้เธอมีโอกาสได้พบเห็นชีวิตและบ้านเรือนสวยงามสองข้างทางมากมายความงามของบ้านเรือนไม้ทรงโบราณทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาประทับตราตรึงอยู่ในความใฝ่ฝันของแม่ค้าเรือเร่ตัวเล็กๆคนนี้ป้ารวยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมันเป็นความชอบนะเราเห็นเรือนไทยสวยๆอยู่สองฟากฝั่งได้เห็นยอดแหลมๆนี่นะชอบมาตั้งแต่นั้นเลยเราก็แบบคิดว่าเออนะถ้าเรามีบ้านนะเราก็อยากจะปลูกแบบนี้บ้างด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ล่องเรือลงมาจากทางเหนือเธอก็จะหาซื้อไม้เก่าๆใส่เรือมาด้วยเอากล้วยไข่กองทับไว้พอลงมาถึงป่าโมกก็จะแบกไม้ขึ้นไปฝากเก็บไว้กับบ้านญาติๆเที่ยวละท่อนสองท่อนด้วยความใฝ่ฝันลึกๆว่าวันหนึ่งเธออาจจะได้นำไม้เหล่านี้มาสร้างบ้านทรงไทยเป็นของตัวเองชีวิตตามสายน้ำมาถึงจุดสิ้นสุดณจุดที่เธอหมดความอดทนในพฤติกรรมของสามีสำรวยก็ตัดสินใจขอแยกทางปรากฏว่า15ปีเต็มๆกับการอุทิศตัวทำงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยสามีให้ส่วนแบ่งเธอมา800บาทกับลูกอีก6คนที่กำลังกินกำลังโตเขาได้เรือทั้งลำไปแม้แต่ไม้เก่าที่เธอซื้อมาฝากญาติเก็บไว้ก็ขโมยเอาไปขายเกือบหมดมีหนำซ้ำยังขู่แม่เธอฟ้องเอาค่าเลี้ยงดูลูกอีกแต่กับนักสู้ชีวิตอย่างสำรวยเหตุการณ์ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนก็ทำอะไรเธอไม่ได้เธอก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันไม่มีอะไรติดตัวก็สบายดีในวัยแค่29ปีสำรวยมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะสู้โดยความเชื่อมั่นว่าชีวิตต้องดีขึ้นไม่ลูก6ผู้มีเงินติดตัวไม่ถึงพันบาทกัดฟันบอกตัวเองอย่างนั้นกลับมาเริ่มต้นชีวิตบนฝั่งใหม่ที่ป่าโมกสำรวยนำลูกเต้าที่กระจัดกระจายฝากคนนู้นฝากคนนี้มาอยู่รวมกันจัดการซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งจำนวนไร่เศษๆในราคา 18,000 บาทด้วยการผ่อนชำระระยะยาวรวบรวมเศษไม้เก่าๆที่รอดพ้นสามีมาได้ต่อเป็นเพิงเล็กๆมีหลังคาพอให้เธอและลูกได้ซุกหัวนอนเริ่มหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้าขายทุกอย่างแล้วก็ขายทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเริ่มตั้งแต่ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปตลาดอ่างทองขายผักผลไม้ทั้งมะม่วงสับปะรดรวมถึงพืชผักทุกชนิดโดยรับเหมาซื้อจากเจ้าของสวนแล้วก็วางไว้เป็นกองกองขายปลีกให้กับคนทั่วไปที่มาจ่ายตลาดพอสายๆตลาดใกล้วายก็ปล่อยออกไปในราคาถูกๆช่วง3โมงเช้ากลับมาหาบขนมขายบางวันก็คั่วข้าวโพดให้ลูกเอาไปขายที่โรงเรียนหรือไม่ก็ไปเหมามะม่วงตามสวนมาขายทำทุกอย่างให้ได้เงินมาเลี้ยงลูก6ชีวิตที่รอเธออยู่โชคดีว่าช่วงนี้ลูกๆเริ่มโตพอที่จะช่วยแม่ได้บ้างแล้วจึงช่วยแบ่งเบาภาระการทำขนมแล้วก็ขายขนมจากแม่ไปได้บ้างเธอบอกว่าแม้จะเหนื่อยหนักหนาสาหัสยังไงก็แล้วแต่รายได้ก็ไม่เลวเงินสดๆ 5-600 บาทที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในแต่ละวันทำให้เธอมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตขึ้นอีกมากแล้วช่วงจังหวะพลิกผันของชีวิตแม่ค้าไม้ก็เกิดขึ้นตรงนี้ระหว่างที่เป็นแม่ค้าอยู่นั่นน่ะคนค้าไม้ที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยล่องเรือด้วยกันมาพูดคุยขอให้เธอช่วยเป็นนายหน้าหาคนมาซื้อไม้โดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายให้เธอแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยแต่ว่าสำรวยผู้ถือคติว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาก็ไม่ขัดข้องการค้าไม้ดังกล่าวก็เป็นไม้ที่ได้มาจากการรื้อบ้านจากทางภาคเหนือล่องเรือลงมาขายเก็บเป็นหลังๆใครที่ต้องการปลูกบ้านเรือนไม้สามารถซื้อไม้เหล่านี้ไปประกอบเป็นหลังได้เลยสำรวยจำได้ว่าเปอร์เซ็นต์จากการเป็นนายหน้าค้าไม้เวลานั้นเขาคิดแกเป็นยกคือไม้หนึ่งยกเมื่อนำมาปูพื้นนี่จะได้ปริมาณพื้นที่กว้าง1วายาว4วาค่าในหน้าก็ยกหนึ่งก็300-500บาทแล้วแต่จะตกลงกันเมื่อมีรายได้จากหลายทางสำรวยก็สามารถแบ่งส่วนหนึ่งเก็บพร้อมรอมริบไว้ได้

0: โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าเล่าเรียนของลูกๆแล้วก็ผ่อนจ่ายค่าที่ที่ซื้อมาแล้วเธอก็นำเงินที่สะสมไว้จำนวนหนึ่งไปซื้อไม้แล้วก็ว่าจ้างนายช่างให้ค่อยๆสร้างบ้านหลังใหม่ของเธอไปพร้อมๆกันเพียง3ปีหลังจากขึ้นฝั่งนี่ไม้ลูก6คนนี้ก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านที่สำรวยใฝ่ฝันอยากจะมีเป็นของตัวเองมานานเป็นบ้านทรงไทย2หลังคู่ติดกันที่เขาเรียกเรือนแฝดเรือนหลังแรกในชีวิตเธอได้ว่าจ้างให้นายช่างหล่อแล้วก็ช่างชะลอนี่ช่วยลงแรงทำให้โดยมีเธอคอยยืนกำกับอยู่ข้างๆตอนนั้นก็มุ่งหวังแต่จะให้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่นึกเลยว่าบ้านในฝันหลังนี้จะพลิกชีวิตเธอทั้งชีวิต
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองคนที่ป่วยติดเตียงเราก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกท่านผู้ฟังพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทำมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้มาฟังเสียงผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดนะครับมีความดันสูงสูงมากเกิน200ดื่มเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ำเงินขวดนี้อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งครับสวัสดีครับ
4: ผมสวัสดีครับ
3: ซื้ออย่างเน
5: าะซื้อนั่งวิสาขา
3: วิสาขา
5: สีจันค่ะ
3: สีจันอายุจักปีแล้วคร
5: ับ
3: อ
5: ายุ66ปี
3: ชาวบ้านเขาเอิ้นอย่าง
5: วิสาขา
3: เขาซื้อเหรียญบ่มีติ
5: บ่เอิ้นแต่วิ
3: เขาเอิ้นวิบ่
5: อย่าอย่าวิ
3: ไม่มีอยู่บ้านเลขที่อ่ะ
5: บ้านเลขที่53บางซีมานวลสามัคคีค่ะ
3: สามัคคีตำบล
5: นนบุรี
3: นนบุรี
5: อำเภอสัสขัน
3: ครับ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์
3: ครับก็ถามแม่วีเนาะว่าถามตรงๆบอกตรงๆนี่แหละว่าเป็นยังจะมากินน้ำมั้ง
5: คุณเป็นยังเป็นความดันนี่แหละไปหาหมอไปได้ก็วัดได้200กว่าจนได้นอนจนได้นอนโรงพยาบาลล่ะตาก็เลยว่าเอ้ยกินน้ํามังคุดน้ําข่อยเพิ่นว่า
3: ก็คือความดันวัดได้200กว่านี
5: ่ไอ้นอน
3: แล้วโรงพยาบา
5: ลก็เป็นดุนแล้วเป็นตั้งแต่ปีกาย
3: ปีกว่าแล้วโรงพยาบาลใดที่ไปคร
5: ับโรงพยาบาลสาขาเน
3: ี่ยโรงพยาบาลสาขาคือไม่ใช่วิเออเนาะเป็นโรงพยาบาล200ความดัน200กว่าอาการยังมึนหัวบ
5: ่อาการนี่ปวดเอ็นข้อนี่ปวดขึ้นปวดเอ็นข้อนี่ปวดหลาย
3: ปวดหลาย
5: ปวดเอ็
3: นข้อ
5: ก็เลยเป็นนอกเขาก็เลยเอายาความดันละให้กินก็กินกินแล้วก็ยังบ่ลงเชี่ยวไปหั่นละได้เดือนละเทื่อไปหาหมอ
3: ความดันก็ขึ้นๆลงๆหรือบ่ค่อยลง
5: ก็ลง
6: เคาะข่าวค่ำ
7: ร่วมข่าวเด่น
8: เป็นข่าวดัง
9: สารพันเรื่องราว
8: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ
10: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเจอกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะ อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยค่ะสถานีข่าวสนามเป้าค่ะจบรายการแล้วแล้วฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับภารกิจเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มตามจะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ด้วยแล้วก็จะมีการช่วยพยุงเรื่องของกำลังซื้อเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางบางคนก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็อยากจะมาช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเริ่ม1ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องของการเมืองวันนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเพราะว่ามีข่าวว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านปรับพรรคกล้าทำพ้นจากวิปฝ่ายค้านนะคะไม่ได้ขับนะคะจะใช้คำว่าปรับอุดมการณ์ไม่ตรงกันที่มาที่ไปเรื่องของการยกมือผ่านร่างงบประมาณเดี๋ยวติดตามเพราะมีรายละเอียดนะคะนอกจากนี้มีเหตุการณ์เรือประมงจมทะเลนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ยังเร่งค้นหาลูกเรือที่สูญหายยังไม่พบนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยค่ะคนไทยค่ะให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลกันหน่อยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะพรุ่งนี้เนเน่จะต้องลุ้นรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent 2026 7โมงเช้าเจอกันตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วฟังโฆษณาก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังอยู่ระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกานะคะนายกนี่เตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นิวยอร์กนะคะพร้อมกับนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กนะคะซึ่งก็เป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมวันแรกนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะก็ช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเท่ากับว่าตีกลับมาก็จะเป็นช่วงค่ำๆของบ้านเรานะคะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็ผู้แทนระดับสูงนะคะจากประเทศต่างๆรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยสำหรับการประชุม UNGA 81นี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายปี2069นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะไทยก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาก็แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนะคะในห้องประชุมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสพบหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำค่ะซึ่งจัดโดย Bank of America แล้วก็จะมีพบผู้บริหารของ Pacific Investment Management Company เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ากับตลาดทุนไทยแล้วก็จะส่งผลดีนะคะต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นด้วยก็จะนำไปสู่การขยายกิจการการจ้างงานต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับผู้บริหารกลุ่ม Big Tech ทั้ง Microsoft แล้วก็ Google นะคะเพื่อขยายโอกาสเรื่องของการลงทุนด้วยขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะออกมาเปิดเผยว่าไทยนั้นเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81จะผลักดันเอาประเด็นเรื่องสันติภาพค่ะแล้วก็สิทธิมนุษยชนหลังจากนี้จะจับตาดูปัญหาเรื่องของกัมพูชาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ย้ำว่าไทยต้องดูเป็นพิเศษทีนี้กรณีที่กัมพูชาก่อนนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe เรื่องนี้รองนายกพูดถึงด้วยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากแรกเริ่มจากเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะซึ่งคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ไทยเนี่ยนำไปคุยในเวทีดังกล่าวเป็นเรื่องพิเศษด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางถึงอเมริกาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนแล้วก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่ยังต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นภาพถ่ายของไทยที่ ถูกกัมพูชานำไปอ้างความเป็นเจ้าของบนเวทีประกวดนางงามเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าประเทศของไทยเรามีรากฐานมีประวัติศาสตร์มีทุกอย่างมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์หมดแล้วก็มองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษคำถามคือเราจะทำยังไงจะเฉยหรือจะดำเนินการอะไรต่อปรากฏว่าเรื่องนี้คุณศรีศักดิ์บอกว่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมที่จะทำขยับมาที่ผลประชุมครม.นะคะหลายคนรอคอยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการก็บอกว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค้าขายดีขึ้นนะคะก็ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้ครม.ไฟเขียวค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะเพิ่มเงินเป็นวงเงินนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก2เดือนถึง30พฤศจิกายนนี้วงเงินคือ 1,000 บาทต่อคนโดยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนถ้าไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ขยับเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราจะสิ้นสุดโครงการนี้คือ30กันยายนนี้เท่ากับว่าเลื่อนจาก30กันยาไปอีก2เดือนสิ้นสุดเป็น30พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นการขยายโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทวงเงินนี้เหลือมาจากการขอกู้เงินในพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกนะคะเราเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านการขยายโครงการใช้ 43,000 ล้านก็คืออย่างพออยู่นะคะก็เช็ควงเงินแล้วยังได้โดยยืนยันว่าไม่มีการนำวงเงินกู้ในส่วนที่2มาใช้และยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้จากเดิม300บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมมีอยู่ประมาณ 14,500,000 คนค่ะทีนี้ไทยช่วยไทยพลัสที่จะขยายระยะเวลาให้เนี่ยวงเงินต่อคนเท่ากันเท่าเดิมเลยนะคะ 1,000 บาทต่อคนแต่ว่าปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากเดิมเนี่ยมีอยู่26ล้านพอขยายครั้งนี้ก็จะปรับเป็น32ล้าน5แสนคนพอรวมกับตัวเลขของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะกลายเป็นดูแลประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่าการดำเนินโครงการยังคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกเท่านั้นการขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมมาตรการรองรับจากสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาพลังงานที่กลับมามีความไม่แน่นอนย้ำนิดนึงนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เราต้องเรียกว่าเฟส2นะคะรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าที่กำหนดในอัตราเดิมคือ 60% สูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาทั้งโครงการสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน 6:00 น.ถึง 17:00 น.เหมือนเดิมประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนอันนี้ได้ยาวกว่าประชาชนทั่วไปที่กดยืนยันสิทธิ์ถ้าเรายืนยันสิทธิ์เราต้องไปเป๋าตังค์แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องไปที่ถุงเงินต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะท้ายเบรกนี้ค่ะไปที่ศาลอาญาวันนี้มีการอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีนะคะกรณีที่ลวงจุ๋มจันทรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้นะคะซึ่งทางศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์หรือนางสรารัตน์ในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่8โดยคุณจุ๋มหรือว่านางจันทรัตน์อายุ43ปีเธอเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะ เสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ศาลเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตนะคะคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้แล้วก็โดนให้โอนเงินร่วมลงทุนประมาณ 70,000 บาทมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวไปอีกกว่า 20,000 บาทก่อนเกิดเหตุแอมเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์แล้วก็นัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นพอผู้ตายกลับถึงบ้านหมดสติก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลยังสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้ค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือต้องนับตั้งแต่สิงหา65เลยนะคะขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาค่ะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้ก็นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสีย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: การเมืองร้อนๆวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่มีการหารือกับคุณพฤทธิ์ปมก็คือโหวตสวนค่ะมติเห็นชอบงบปี70แล้วก็ไม่ร่วมยื่นยติสักฟอกรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะในขณะที่พรรคในซีกรัฐบาลตกลงจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าวการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณ 2,570 ของรัฐบาลก็คืองบปี70นะคะโดยบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือออกจากวิปฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐบาลและก็รัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งในฐานะที่พรรคกล้าธรรมถ้าเราย้อนไปมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเยอะถึง58คนเลยนะคะไม่น้อยนะคะคุณบริษก็บอกว่ายังคงส.ส.เนี่ยก็คงยังคงทำหน้าที่ประสานงานต่อก็คือทำต่อกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะส.ส.ผ่านกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็จะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วย5พรรค1พรรคประชาชน2พรรคประชาธิปัตย์3พรรคไทยพรรคดี4พรรคเสรีรวมไทยและ5ซึ่งเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะพรรคไทยรวมพลังหลังจากที่พรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญเช่นพรก.เงินกู้พ.ร.บ.งบประมาณปี70ค่ะทีนี้มาดูความเห็นของฝั่งพรรคกล้าธรรมค่ะเพราะว่าทางโฆษกของพรรคกล้าธรรมเนี่ยออกมาย้ำจุดยืนบอกว่าไม่หวั่นที่ปรับพ้นวิปฝ่ายค้านโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคุณอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็เคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมกับย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีการลงมติในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่ทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้โฆษกของพรรคนี่ออกมายอมรับเลยบอกว่าวงเขาเรียกว่าวงประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยแล้วนะคะถึงข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าธรรมเตรียมร่วมงานกับรัฐบาลแล้วค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วแต่ที่คุยเนี่ยคุยวิเคราะห์ว่าข่าวมาจากไหนนะเพราะตอนนี้ทางโฆษกของพรรคก็ยังยืนยันว่าพรรคร่วมยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ขณะที่คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยยังบอกเลยว่าโอ้ถ้าจะถามเรื่องนี้ถามนายกเลย ถามนายกเลยว่ากล้าทำเนี่ยจะมาซบภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าวันนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยหลังการประชุมส.ส.บอกที่ประชุมมีการพูดคุยอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองและวาระการประชุมสภาทีนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำจะมาเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นการพูดคุยกันในเชิงกระแสข่าวว่ามาจากไหนนะมันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวที่วิเคราะห์กันไปเองหรือเปล่าเพราะว่าวิปฝ่ายค้านเขามีปรับไงคะซึ่งคุณแนนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่โฆษกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนบอกว่าตอนนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลก็เท่าที่เห็นนะคะนอกเหนือจากนี้ยังย้ำว่านะตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ละพรรคจะต้องดูว่าทำงานด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ทางด้านคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถอนตัวจากฝ่ายค้านก็เหมือนส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามนายกค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากนายอนุทินในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ทิ้งท้ายประเด็นนะคะบอกว่าไอ้ประเด็นการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแล้วลองดูสิรัฐบาลเพิ่งจะทำงานได้แค่6เดือนเพราะฉะนั้นรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคส่วนกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยคุณแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะอาจจะมีกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองที่มันอาจจะมีข่าวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะคะจากเรื่องของการเมืองขยับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำรวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำริมตลิ่งริมชายฝั่งนี่ก็ต้องระมัดระวังติดตามพวกของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตดูระดับน้ำด้วยนะคะวันนี้กรมชลประทานมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตัวเลขขยับขึ้นจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 นะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าแล้วก็เตือนพื้นที่ที่อยู่ริมท้ายเขื่อนต้องติดตามเฝ้าระวังโดยทางกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยเมื่อช่วงเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่สถานี C2ที่นครสวรรค์นะคะก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากเดิม 1,300 เป็น 1,500 และจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 น.ไล่ไปจนถึงเป็นตัวเลข 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 ที่ผ่านมาจากนั้นเขาจะคงเลขนี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนก็เลยขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปเป็นระยะนะคะขณะที่นายเอกนิติดิษฐ์ทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2ทับ2569ค่ะบอกว่าที่ประชุมมีการเตรียมแผนรองรับเรื่องของอุทกภัยกับภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ยังติดตามเรื่องของฝนฟ้าว่าจะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเบื้องต้นทราบว่า25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ได้เตรียมล่วงหน้าเลยค่ะเพื่อรองรับกับสถานการณ์จะได้ดูว่าบริหารจัดการอย่างไรเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ก็ไปกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งเรื่องของการผันน้ำป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนต่อพี่น้องความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลาง น้ำไหลลงมาจากภาคเหนือก็จะได้บริหารจัดการได้ทันเพราะว่าคุณเอกนิติบอกไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่แบบประชาชนอยู่ตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังคงบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนก็ยืนยันว่าสามารถรองรับน้ำฝนได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรก็เดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการโดยผ่านน้ำออกไปยังคลองแต่ละสาขาต่างๆตามแผนที่ได้วางไว้นะคะส่วนที่มีกรณีบางเพจมีการรายงานข่าวโดยเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คุณเอกนิติบอกว่าถ้ายึดตามหลักสติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนจากเรื่องของน้ำค่ะไปที่เหตุเรือประมงอับปางในทะเลนะคะอยู่น้องชายฝั่งช่องแสมสารที่ชลบุรีนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าลูกเรือปลอดภัย15คนแต่ว่ามีรายงานเสียชีวิต3สูญหาย4ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะความคืบหน้าเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลเมื่อวันที่22กันยายนตอนนี้ลูกเรือ22คนช่วยได้15เสียชีวิต3สูญหาย4นะคะกองทัพเรือแล้วก็เรือประมงในพื้นที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอนตี5ของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าอับปางคือกลางคืน4ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะคะแล้วเช้าเพิ่งจะได้รับแจ้งตอนนี้ก็ยังคงประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร่วมค้นหาผู้สูญหายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะปิดท้ายค่ะรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลชิงแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอัมลอยค่ะส่งกำลังใจให้เธอในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกา Got Talent 2026นะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนก็จะตรงกับวันพรุ่งนี้ของไทยคือ23กันยาช่วง 7-8 โมงเช้านะคะรัฐบาลชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่โดยบอกว่าเธอเป็นตัวแทนคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยต้องส่งกำลังใจไปคว้าแชมป์ให้เธอคว้าแชมป์ให้ได้นะคะจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยบอกว่าน้องเนเน่ไม่ได้เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ว่าเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงส่วนผลงานทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นวันนี้เยี่ยมเลยนะคะแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้1เหรียญทองเป็นเหรียญที่4ของไทยแล้วส่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงค่ะตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐในไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแรโอเดงไบรกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแรโอเดงไบรกาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิปอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมานูเอลนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบัสกอน คยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูรันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเซโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวรูราเอนเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันตะสิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 14:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอริยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้นอกจากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 36,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารส่วนภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบที่สระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 13:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2568และ2569แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเสียสละมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบให้จำนวน2คนและ1องค์กรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามพระราชปณิธานถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยการผลิตบุคลากรทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับส่งต่อและผลิตแพทย์เพื่อดูแลประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างครอบคลุมในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใกล้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลครั้งที่1/2569 วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพล

บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสหกรณ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตำบลหินด่านอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการณหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนปราสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกระดน้อยจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิดอยเบี่ยงแก้วบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888 Fruit Product จำกัดบริษัทMy Coffee 888จำกัด
และบริษัทพัชเจรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระ

0: ทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมครุภักษ์แทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดจากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยาเนียรัตนแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวเครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดและสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรี เวลา 14:30 น.สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดญาณสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ
1: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินโดยกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังที่รักในช่วงชั่วโมงนี้แล้วก็หลายๆชั่วโมงทุกๆวันนะครับเรามาเจอกันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้มาฟังรายการดีๆกันนะครับทั้งอาหารใจแล้วก็อาหารกายอาหารใจเราได้หลักธรรมได้ข้อคิดจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชซึ่งได้นำนิทานนำความรู้สนุกสนานคือเล่าแล้วมันเพลินท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ติดนะเล่าไม่จบนี่ก็อยากจะนอนรอฟังต่อวันพรุ่งนี้คือขาดไม่ได้นี่ก็คือเป็นชั้นเซียนชั้นครูบาอาจารย์ในการเล่านิทานนะครับเราก็ได้อาหารใจโดยเฉพาะลูกหลานของเราได้มาฟังนี้พฤติกรรมหรือว่าความคิดความอ่านก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปส่วนอาหารกายก็คือฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลนะครับตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับต้องสีน้ำเงินเท่านั้นฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปดื่มไปทานอย่างอื่นเจอปัญหาอย่างอื่นแล้วมันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมอยากให้ลองดูนะครับลองดูผลิตภัณฑ์ของเราดูที่จริงแล้วไม่ต้องรอให้ป่วยท่านผู้ฟังครับนะไม่ต้องรอให้ป่วยคือบางทีถ้ามันป่วยแล้วนี่มันรักษายากคนแข็งแรงนี่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของตัวเองใช้งานมันมาเยอะ30ปี40ปี50ปีใช้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินนะทำงานใช้สังขารมาเยอะมันเสื่อมบางทีเราไม่รู้ตัวเสื่อมทุกคนท่านผู้ฟังไม่มีใครไม่เสื่อมเสื่อมมากเสื่อมน้อยสารที่มีประโยชน์ในมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เรากินเข้าไปนี่มันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายช่วยให้ร่างกายของเรานะได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมตัวเองได้มากขึ้นนะครับคือมีคนเขาโทรมาถามชอบโทรมาถามผมว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างผมเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้รักษาโรคอะไรก็ตอบตรงๆอย่างนั้นนะครับเราจะไปบอกว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้ไปมันเป็นการโม้โอ้อวดเกินจริงแต่ผมเรียนว่ามีคนที่เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเขากินแล้วดีขึ้นเยอะมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่จริงแล้วเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราน่ะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้ไวได้ง่ายในทุกๆส่วนนะครับใครที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานมือชาเท้าชาเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นคือร่างกายของเราเสื่อมนะครับร่างกายของเราเสื่อมแล้วควรให้รางวัลลองดูนะครับผมเรียนว่าลองดูพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการทดลองนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ที่สุดนะครับถ้าลองดูแล้วมันไม่ดีขึ้นหยุดกินนะครับหยุดกินถ้าดีก็แนะนำให้กินต่อทานต่อถือว่าเราได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาที่ร้านค้านะครับฝากเอาไว้ถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนยังไงก็โทรมาถามนะครับ0921045555โทรมาถามนะครับเราก็จะบอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นซื้อที่ไหนยังไงขอบคุณมากครับ
3: สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่หลวงพ่อจรัญธิตะธัมโมหรือว่าพระเทพสิงหบุราจารย์วัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้เล่าไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาจากกฎแห่งกรรมเพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้เตือนสติตนเองให้ตระหนักถึงผลจากการกระทำพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของผู้ที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมหรือว่าผลแห่งกรรมหรือว่ายังลังเลสงสัยในความเชื่อของตนอยู่ท่านก็จึงพยายามจะเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาแสดงให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เอาไปพิจารณาหลวงพ่อจรัญเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วทั้งประเทศเป็นเสาหลักอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันอีกเสาหนึ่งมีบารมีธรรมเป็นที่พึ่งได้ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านเล่าว่าเมื่อปี2504นายชะลอซึ่งเคยเป็นทหารเสนารักษ์หรือว่าทหารหมอเนี่ยได้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็มาช่วยหลวงพ่อจรัญในกิจการงานของวัดแล้วก็สมาทานศีลกรรมฐานฝึกสมาธิวิปัสสนานายชะลอนี่มีจิตใจดีมากโอบอ้อมอารีมีเมตตาชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่เลือกที่รักมักที่ชังชาวบ้านคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยนายชะลอก็จะไปทำการรักษาให้โดยไม่ได้รังเกียจก็เป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านทั่วไปจนใครๆก็เรียกกันติดปากว่าหมอชะลอหมอชะลอมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดอัมพวันภรรยาชื่อน้องนางทองใบเดิมทีเดียวหมอชะลอนี่เป็นชาวบ้านสาราลอยจังหวัดอยุธยาแต่มาแต่งงานกับนางทองใบชาวบ้านข้างวัดอัมพวันเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่วัดหมอชะลอก็มีความเพียรเอาจริงเอาจังจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิก็ทำให้เพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนายิ่งขึ้นก็ขยันหมั่นเพียรเจริญสมาธิภาวนาอย่างไม่ท้อถอยอยู่มาวันหนึ่งหมอชะลอก็เข้ามากราบหลวงพ่อจรัญเสร็จแล้วก็เล่าบอกว่าจากการเจริญภาวนาจนกระทั่งจิตสงบจิตนิ่งก็ได้เกิดโอภาสแสงสว่างมากมายแล้วก็นิมิตภาพปรากฏเป็นภาพของตัวแกเองในอดีตชาติบางก่อนเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยเห็นตัวเองอยู่ในวัยรุ่นอายุประมาณ17ปีในชาติปางก่อนนี้พ่อแม่เป็นชาวมอญอยู่ราชบุรีมีอาชีพนำโอ่งลงบรรทุกในเรือแล้วล่องขายไปตามน้ำในชาตินั้นหมอชะลอมีพี่ชายคนเดียวพี่ชายคนนี้ชอบคบพวกนักเลงหัวไม้วันหนึ่งเพื่อนของพี่ชายก็มาชักชวนทั้งพี่ชายทั้งหมอชะลอด้วยให้เข้าเป็นพวกปล้นด้วยกันจะไปปล้นเอาเงินเอาทองชาวบ้านเวลานั้นหมอชะลอกำลังอยู่ในเกณฑ์วัยรุ่นเลือดขนองร้อนแรงรักสนุกชอบการผจญภัยพอถูกพวกนักเลงหัวไม้ชวนไปเป็นโจรปล้นก็เกิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอกุศลกรรมเข้าสิงใจทำให้ขาดสติระลึกรู้ถึงความผิดชอบเห็นความชั่วเป็นความดีหมอชะลอก็แสดงความยินดีตกปากรับคำที่จะไปปล้นด้วยเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายตามฤกษ์โจรหมอชะลอกับพี่ชายก็เอาปืนเอาอาวุธไปสมทบกับพวกปล้นตามแผนปล้นนั้นจะปล้นที่หมู่บ้านม่องไล่บ้านม่องไล่นี่อยู่ใกล้น้ำตกเอราวัณในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่ามีบ้านคนมีฐานะมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งเหมาะที่จะปล้นพอรวมกำลังคนได้พร้อมก็ยกกำลังกันไปที่หมู่บ้านที่ว่าบ้านที่จะปล้นเนี่ยตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้านคนอื่นเขาประมาณสัก10เส้นพอคณะโจรไปถึงก็พากันบุกเข้าไปในบ้านแบบสายฟ้าแลบไม่ยอมให้เจ้าของบ้านตั้งตัวติดชายเจ้าของบ้านเห็นพวกโจรบุกรุกเข้ามาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพี่ชายหมอชะลอเอาปืนยิงอย่างเผาขนเจ้าของบ้านนี่ล้มลงดิ้นพลาดแล้วก็ตายฝ่ายข้างเมียของเจ้าของบ้านนี่ กำลังนอนอยู่บนกระดานข้างเตาไฟเพราะว่าเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆต้องนอนอยู่ไฟตามธรรมเนียมเมื่อเห็นพวกโจรปล้นบุกเข้ามายิงผัวตายก็ตื่นตระหนกส่งเสียงร้องตะโกนให้คนช่วยฝ่ายหัวหน้าโจรซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ชายหมอชะลอก็ตะโกนร้องสั่งหมอชะลอบอกว่าเอ้ยฆ่าไอ้นางผู้หญิงนั่นเร็วเข้ามันแหกปากลั่นไปหมดเดี๋ยวเสียงก็ได้ยินไปถึงชาวบ้านเมื่อหัวหน้าโจรสั่งอย่างนั้นหมอชะลอก็กรากเข้าไปฆ่าหญิงแม่ลูกอ่อนอย่างโหดร้ายทารุณตายคาที่แล้วหมอชะลอยังได้แสดงความเหี้ยมหาญอมหิตให้หัวหน้าโจรได้เห็นอีกนั่นคือหมอชะลอได้กรากเข้าไปจับเด็กทารกแดงๆซึ่งคลอดออกมาใหม่ๆจนเด็กตกใจร้องจ้าแล้วหมอชะลอก็โยนร่างทารกนั้นลงไปในกองไฟทั้งเบาะเลยเผาทั้งเป็นทารกน้อยอย่างเหี้ยมเกรียมโหดร้ายน่าสยดสยองเป็นที่สุดการกระทำอย่างเหี้ยมโหดอมหิตของหมอชะลอก็ทำให้หัวหน้าโจรมันพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต่อไปหมอชะลอจะได้กลายเป็นลูกน้องที่มันจะใช้ทำการเด็ดขาดได้ตามคำสั่งความเหี้ยมเกรียมโหดร้ายของหมอชะลอนี้ถือเป็นการกระทำของความคนองไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษฆ่าแม้กระทั่งผู้หญิงและทารกแดงๆในเบาะเนี่ยจัดเป็นคนมีใจวิปริตอยากจะอวดวิเศษให้หมู่โจรด้วยการเห็นว่าตนเก่งกาจใจเหี้ยมหาญเหนือกว่าใครพอที่จะก้าวหน้าไปเป็นโจรระดับสูงๆได้นี่คือความรู้สึกตื้นๆแคบๆของคนที่อยู่ในวัยรุ่นอย่างหมอชะลอหลังจากฆ่าเจ้าทรัพย์ผัวเมียและลูกแดงๆตายหมดแล้วพวกปล้นก็รีบเก็บกวาดเอาทรัพย์สินเงินทองภายในบ้านไปหมดเสร็จแล้วก็เอาไฟเผาบ้านขึ้นทุกจุดเพื่อเผาศพเจ้าของบ้านทำลายหลักฐานจากนั้นพวกโจรก็พากันล่าถอยหนีไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเสียงยิงปืนแล้วก็แสงไฟที่ไหม้บ้านเนี่ยอาจจะทำให้หมู่ชาวบ้านมองไล่ยกกำลังผู้คนมาช่วยเจ้าทรัพย์ก็ได้หลังจากแบ่งทรัพย์ที่ปล้นได้กันแล้วพวกโจรปล้นก็แยกย้ายกันไปต่างก็กำชับกันให้รักษาเรื่องปล้นไว้เป็นความลับข้างฝ่ายหมอชะลอกับพี่ชายพอกลับถึงบ้านแล้วก็ทำตัวเรียบร้อยปิดบังความผิดของตัวเองไว้ไม่ให้พ่อแม่รู้วันเวลาผ่านมาตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมก็ตามมาถึงเหมือนกับหมาไล่เนื้อไล่ตามเหยื่อไม่หยุดพ่อกับแม่หมอชะลอพากันล่องเรือนำโอ่งไปขายตามกิจวัตรในขณะที่หมอชะลอกำลังทอเรือขายโอ่งไปตามลำน้ำนั้นก็เกิดเป็นลมหน้ามืดลนตุ่มลงไปในน้ำลึกอันไหลแรงก็ถึงแก่ความตายในชาตินั้นเมื่อหมอชะลอเล่าเรื่องระลึกชาติได้ในสมาธิให้ฟังจบลงหลวงพ่อจรัญท่านก็ทำจิตสงบเป็นสมาธิพินิจพิจารณาใคร่ครวญด้วยกระแสญาณก็ได้รู้ว่านิมิตที่หมอชะลอเห็นนะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องราวของการระลึกชาติของตัวได้นะเป็นบาปกรรมเก่าที่หมอชะลอเคยกระทำไว้อย่างหนักหน่วงใหญ่หลวงบาปกรรมอันร้ายกาจรุนแรงที่ทำลงไปครบองค์สามคือการกระทำทางกายด้วยการฆ่าแม่ลูกอ่อนการกระทำทางวาจาด้วยการเป่งวาจาพูดกันสั่งกันในระหว่างพวกโจรในขณะเข้าปล้นฆ่าแล้วก็การกระทำทางใจคือวางแผนปล้นกันไว้ก่อนการกระทำครบองค์สามเนี่ยถือว่าเป็นบาปกรรมสมบูรณ์เต็มอัตราศึก
0: ยังไม่จบท่านผู้ฟังพักสักครู่ค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับบางคนที่อยู่มาตอนนี้ก็จะมีครูครองที่สมบูรณ์แบบบางคนก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับครูครองที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงรู้หลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาเป็นอย่างเราไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะให้เขามาเติมเต็มกิเลสของเราแต่ว่าเราอยู่ด้วยรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยใจคออย่างนั้นธรรมชาติอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นแต่เรารับได้เราอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากมีเรื่องหนึ่งนะครับ จะเล่าให้ฟังมีสามีกลับถึงบ้านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวันหนึ่งนะครับภรรยากลับมาถึงบ้านไปข้างนอกมาไปอบรมไปสัมมนามานะครับก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะสามีบอกเอามาทำไมกระดาษเปล่าเมียบอกว่าฉันไปอบรมสัมมนามาเขาบอกว่าสามีภรรยากันเนี่ยควรหาจุดบกพร่องของกันและกันแล้วนำมาปรึกษาหาหรือหาทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นฉันว่ามันน่าสนใจดีไอ้เจ้าผู้สามีก็บอกฉันก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะการแต่งงานของเราภรรยาก็ทู่ซีนะผู้หญิงนะก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาแต่หาข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายจะได้รู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นคุณก็เขียนมาว่าฉันมีข้อเสียกี่ข้ออะไรบ้างพอฉันรู้แล้วฉันจะได้ปรับปรุงตัวถูกเอ้าสามีก็ตามใจงั้นก็ลองดูจนวันรุ่งขึ้นนะครับอีกวันหนึ่งทั้งสองก็นำกระดาษของแต่ละฝ่ายมาอ่านให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังภรรยาก็เอาเลยทันทีฉันเริ่มก่อนแล้วนะฉันหาข้อเสียของคุณมาได้ตั้ง10กว่าข้อเนี่ยก็ว่าไปเรื่อยนะคุณเรอไม่เกรงใจใครคุณเคี้ยวข้าวเสียงดังคุณมักจะทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไว้หน้าห้องน้ำคุณกลับบ้านไม่เป็นเวลาบางวันคุณก็ดื่มจนเมาหัวลาน้ำคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ก็ว่าไป10กว่าข้อนะครับสามีก็นั่งไอ้ทุกเจ้าสามีก็นั่งฟังเฉยนะแล้วตาคุณบ้างล่ะบอกที่ว่าฉันมีข้อเสียอะไรสามีก็ก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรภรรยาจึงเอากระดาษในมือมาดูโวยวายอะไรของคุณเนี่ยกระดาษเปล่าคุณเนี่ยไม่เคยใส่ใจอะไรเลยฉันขอแค่นี้คุณก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือสามีก็เงยหน้าขึ้นมองภรรยาว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำแต่ผมทำไม่ได้ผมมองไม่เห็นข้อบกพร่องในตัวคุณเลยสักข้อไม่ใช่เพราะว่าคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคือตัวคุณคุณพูดมากนั่นก็คือตัวคุณคุณจะโมโหบ้างนั่นก็คือตัวคุณคุณใช้เวลาแต่งตัวหลายชั่วโมงนั่นก็คือตัวคุณคุณจะตลกซุ่มซ่ามเป็นเอกลักษณ์ของคุณผมไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวคุณมาก่อนที่ผมจะเจอคุณและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผมรักคุณผมสำหรับผมน่ะคุณไม่มีข้อเสียเลยสักข้อคุณคือคุณคุณคือคนที่ผมรักนะครับภรรยาก็อึ้งพูดไม่ออกก็กอดสามีด้วยน้ำตานองหน้าฉันขอโทษทำไมฉันถึงได้โง่อย่างนี้ฉันก็รักคุณที่คุณเป็นคุณนะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครสมบูรณ์แบบจนไม่มีทิฏฐินะครับความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่อยู่ที่การเรียนรู้และยอมรับและเข้าใจกันและกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังจากน้ำมกุฎตราพนาลินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ360 บาทครับบางครั้งอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะครับไม่ได้ทำให้เราจนนะครับแต่อาจจะทำให้สุขภาพเราดีได้ทดลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: อ ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนารีน

0: ึงแม้ว่าในชาติปัจจุบันหมอชลอจะฝักใฝ่ศีลธรรมทำความดีทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็เห็นจะหนีบาปกรรมหนักอันนี้ไม่พ้นดูตัวอย่างในพระไตรปิฎกในมหาโมคคัลลาอรหันต์เจ้าผู้ทรงฤทธิ์แท้ๆยังถูกกรรมเก่าตามสนองถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกเหลวนั่นหมอชลอแกก็มีความกลัดกลุ้มทุกข์ใจมากเกี่ยวกับนิมิตในสมาธิที่ตัวระลึกชาติได้นี่กลัวบาปกรรมที่ตัวทำไว้จะติดตามมาสนองในชาตินี้ก็ขอร้องให้หลวงพ่อจรัญช่วยแนะนำแนวทางที่จะแก้ไขวิบากผลกรรมอันร้ายแรงนี้หลวงพ่อจรัญท่านก็ได้ให้อุบายวิธีว่านิมิตที่เห็นในสมาธิเนี่ยจะถือเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มันเกิดอำนาจปรุงแต่งของจิตที่มีความสงบในระดับฌานโลกีเท่านั้นยังไม่ใช่โลกุตระฌานเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจนิมิตทำปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญสมาธิพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากๆเมื่อจิตรู้ทุกอย่างแล้วก็จะปล่อยวางทุกอย่างโดยไม่กลัวอะไรอีกต่อไปท่านก็พูดเพื่อที่จะให้หมอชลอเนี่ยไม่สบายใจได้คลายจากความไม่สบายใจนี่หมอชลอก็ปฏิบัติตามแต่แปลกพอจิตสงบเป็นสมาธิที่ไรภาพที่ระลึกชาติได้ก็กลับมาปรากฏได้เห็นชัดเจนเป็นภาพซ้ำๆซากๆตอนเข้าปล้นฆ่าแม่ลูกอ่อนทำให้หมอชลอนี่หวาดกลัวอดีตกรรมมากเหลือเกินนั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งก็เห็นแต่นิมิตบาปนี้ติดตาตรึงใจไม่หายหลวงพ่อจรัญก็ปลอบใจให้พยายามเจริญภาวนาต่อไปอย่าได้ท้อถอยให้ถือแต่ว่าเป็นเพียงรูปเงาไร้สาระที่จิตเจ้าเล่ห์มันวาดภาพปรุงแต่งหลอกเล่นสนุกไปอย่างนั้นเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นพยายามแผ่เมตตากรวดน้ำอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรเสมอวันเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอจนกระทั่งวันหนึ่งนายเจริญซึ่งเป็นพี่ชายหมอชลอนี่เดินทางมาจากบ้านที่อยุธยามาเยี่ยมหมอชลอนายเจริญก็เล่าให้หมอชลอฟังว่าพวกค้าไม้ไผ่ที่กาญจนบุรีนี่เขารวยกันมากเพราะว่าตอนนั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศที่ขึ้นหน้าขึ้นตาต่างประเทศต้องการมากการค้าไม้ไผ่ได้กำไรงามลงทุนน้อยควรที่เราพี่น้องจะได้ร่วมทุนกันค้าไม้ไผ่ที่เมืองการนี่เห็นจะร่ำรวยกันใหญ่แน่หมอชลอเกิดความกระตือรือร้นทันทีเพราะว่ามองเห็นทางที่จะร่ำรวยอย่างคนอื่นบ้างไอ้เรื่องความอยากมั่งมีเป็นเศรษฐีเนี่ยถือเป็นธรรมดาสำหรับมนุษย์ทั่วไปที่ยังทำมาหากินยึดถือโลกธรรม8อยู่จะไปถือว่าเป็นเรื่องโลภก็ไม่ถูกเพราะว่าเป็นเรื่องการทำมาหากินสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นไอ้ความโลภที่ถูกต้องก็คือเห็นแก่คนอื่นเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีเราไปปล้นไปโจรกรรม
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%เราใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: อย ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะรองนายกเอกนิติเผยยังบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้มีแผนรองรับและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดสู่กีฬาอาชีพรองนายกเห็นชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมพร้อมชี้หากปริมาณน้ำฝนเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะใช้วิธีผันน้ำออกตามคลองสาขาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าเริ่มต้นทราบว่าในวันที่25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เดือดร้อนกับประชาชนตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบนอกจากนี้ในเอกนิติยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนฉะนั้นยืนยันว่าวันนี้สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่งแต่หากเกินขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะมีการบริหารจัดการโดยการผันน้ำออกไปยังคลองสาขาตามแผนที่วางไว้ส่วนกรณีที่มีบางเพจรายงานโดยเตือนว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองฝนไม่ได้หนักมากและไม่ได้เยอะจนไม่ได้ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าร่างแก้กฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดรอนายกลงนามเห็นชอบคาดยกร่างเสร็จภายใน30วันคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการสนุกเกอร์และบิลเลียนเพื่อผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพและส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยโดยปัจจุบันเอกสารขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการหากได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำร่างใหม่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30วันหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเพื่อนำเสนอเข้าสู่พิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยยังคงเข้มงวดในเรื่องของระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในสถานประกอบการสนุกเกอร์หรือว่าบิลเลียนนายพลพิกยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการเลือกใช้วิธีแก้ไขกฎกระทรวงแทนการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันจะมีความรวดเร็วกว่าและจะทันต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อข้อแนะนำ10ข้อนะครับสำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจำเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บๆๆๆพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เสร็จแล้วชายในเครื่องแบบคนหนึ่งที่อยู่ในเรือก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชะลอเสียงดังเปรี้ยงเป็นการลอบทำร้ายข้างหลังแบบหมาลอบกัดโดยที่หมอชะลอไม่มีโอกาสได้ทันรู้ตัวจะได้ต่อสู้ตามแบบฉบับลูกผู้ชายอย่างที่เตรียมไว้เลยร่างหมอชะลอก็เสถลาเสียหลักขาดใจตายทันทีหล่นตูมลงไปในแม่น้ำฝ่ายนางทองใบเห็นสามีถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นก็ตกใจเสียขวัญสุดขีดวีดร้องแล้วก็ล้มฟุบลงเป็นลมหมดสติไปหลังจากสังหารโหดหมอชะลอเรียบร้อยแล้วพวกเหล่าร้ายที่ปลอมตัวมาในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ก็บอกให้คนขับเรือหางยาวเร่งความเร็วแล่นหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกว่าที่นางทองใบจะฟื้นคืนสติก็เป็นเวลานานพอสมควรนางทองใบวิ่งกระเซาะกระเซิงร้องห่มร้องไห้เหมือนกับคนเสียขวัญขนาดหนักลงไปที่ท่าน้ำไปประคองร่างของหมอชะลอซึ่งเป็นสามีที่นอนคว่ำหน้าลอยปริ่มน้ำอยู่บาดแผลที่ถูกยิงนั้นชะกันทำให้หมอชะลอตายในทันทีไม่มีโอกาสจะได้สั่งเสียร่ำลาลูกเมียเลยนางทองใบก็กอดศพสามีร้องไห้แทบว่าจะขาดใจตายตามไปเสียให้ได้เห เหตุร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นตามบันทึกของเจ้าหน้าที่อำเภอศรีสวัสดิ์ระบุว่าเป็นวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ต่อมาเมื่อตั้งสติได้แล้วนางทองใบก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำศพหมอชลอขึ้นมาบนตะลิ่งด้วยความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่คุกคามนางทองใบและหลานร่วมกับชาวบ้านที่เขาสงสารเห็นอกเห็นใจก็รีบทำพิธีเผาศพสามีแล้วก็ศพนายเจริญพี่ชายพร้อมๆกันด้วยการเผาแบบง่ายๆกลางลานบ้านนั่นเองมีเจ้าหน้าที่อำเภอมาร่วมรับรู้การเผาครั้งนี้ด้วยความเศร้าสลดใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจในเคราะห์กรรมของครอบครัวนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำยืนยันว่าแม้ท้องที่นี้จะอยู่ในป่าดงสุดล่าฟ้าเขียวห่างไกลความเจริญก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายถึงแม้จะมีจำนวนน้อยก็ไม่ได้เอาหูเอานาอาบหูไปนาตาไปไร่แต่ประการใดไม่การกระทำอันเย้ยกฎหมายอย่างทารุณเหี้ยมโหดของพวกเหล่าร้ายกับครอบครัวนี้เป็นการเหยียบย่ำคือแปรของบ้านเมืองอย่างอหังการแล้วก็เป็นการดูหมิ่นท้าทายเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยทีเดียวซึ่งพวกเหล่าร้ายจะต้องได้รับการจับกุมมาลงโทษอย่างสาสมนางทองใบเก็บกระดูกสามีและพี่ชายห่อผ้าขาวจากนั้นก็เก็บข้าวของที่จำเป็นพอจะเอาไปได้แล้วก็พาลูกหลานลงแพรีบล่องออกจากแดนป่าเถื่อนอันตรายเพื่อจะกลับสิงห์บุรีบ้านเกิดเมืองนอนแต่เวรกรรมยังไม่หมดท่านผู้ฟังพอแพออกจากท่าหมู่บ้านม่องไล่มาได้ไม่ไกลน้ำเชี่ยวถึงแก่งเนี่ยแพก็ชนหินเกาะแก่งใต้น้ำแพแตกกระจายล่มลงเนื่องจากคนถ่อแพไม่ชำนาญทุกคนลงไปลอยคออยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวอันตรายข้าวของเงินทองติดตัวมาจมน้ำเสียหายหมดแล้วก็ในเวลานั้นลูกของหมอชลอซึ่งยังเล็กอยู่ก็มีอันจมน้ำตายไปอีกคนหนึ่งกรรมที่ตามมาจากอดีตชาตินี่เริ่มส่งผลแล้วครับเริ่มจากพี่ชายของหมอชลอคือนายเจริญซึ่งในชาติที่แล้วนี่เป็นตัวการที่จะไปฆ่าเขาตายไปแล้วคนหนึ่งต่อมาคือหมอชลอก็ตายไปอีกคนหนึ่งต่อมาลูกหมอชลอก็ตายเพราะว่าในชาตินั้นหมอชลอฆ่าลูกเขาครับนอกจากฆ่าลูกเขาแล้วยังฆ่าเมียเขาด้วยครับกรรมยังตามไม่หมดแล้วครับก็เพราะว่าเมียหมอชลอยังอยู่ครับครับสักครู่ครับ
2: มีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่คุณพดุงเล่าให้ฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนโน้นพอหน้าร้อนหน้าแล้งก็ว่างงานกันพูดถึงต้นสะตือแล้วยังจำได้ว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ตอนนี้ไม่เห็นมีในหมู่บ้านเลยสักต้นหนึ่งแต่ที่อื่นก็ยังคงมีอยู่พวกเซียนไก่ชนก็อุ้มไก่ไปตีกันที่ใต้ต้นไม้นี่แหละการพนันขันต่อกันมันก็ต้องมีอยู่แล้วตําหมุนคนนี้เป็นนักเลงไก่ชนชอบเล่นการพนันอื่นๆอีกด้วยถั่วโปไฮโลน้ำเต้าปูปลาอะไรบรรดามีนี่แกชำนาญไว้หมดอะแล้วก็ชอบดื่มสุรายาดองตกเย็นแดดร่มล้มเอื่อยต้องตั้งวงที่ลานบ้านวันนั้นตำหมุนคนนี้ก็อุ้มไก่ชนไปที่สนามใต้ต้นสะตือด้วยแล้วก็ยังมีตาลุ่มอีกคนนึงตาลุ่มคนนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าใครก็มือหนึ่งเรื่องการพนันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตำหมุนออกจะเป็นคนมีเงินหน่อยส่วนตาลุ่มนี่ยากจนไม่ค่อยมีกินแต่ว่าชอบเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจก็ทำน้ำตาลเมากินเองไม่ต้องไปซื้อเหล้าเขากินที่เรียกว่าตานี่ไม่ใช่จะแก่เท่าอะไรกันมากมายนักคนแถวบ้านคุณพดุงพออายุล่วง50เขาก็เรียกว่าตากันแล้วเขาชอบเรียกกันอย่างนั้นสองคนนี้เอาไก่มาตีปรากฏว่าไก่ตะลุ่มแพ้ไก่ตะหมุนตะหมุนไก่ชนะแล้วก็ยังเหยียดหยามตะลุ่มว่าจนแล้วไก่ก็ไม่เก่งแย่เกิดมาเสียชาติเกิดจริงๆสั่งสอนให้ตะลุ่มเลี้ยงไก่ให้มันเก่งๆเอาของดีๆให้มันกินบ้างที่มันจะได้ตีเก่งชนะแล้วก็ยังหัวเราะเยาะคนแพ้ซะอีกนี่มันแย่จริงๆตาลุ่มจะอุ้มไก่กลับบ้านตาหมุนนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เรียกตาลุ่มให้หยุดก่อนจะขอซื้อไก่ตัวนั้นถามว่าขายไหมล่ะไก่ขี้แพ้เนี่ยอยากจะเอาไปต้มวะเนื้อมันคงไม่ดีหรอกแต่หมาที่บ้านมันคงอยากกินนี่มันเป็นเรื่องเหยียดหยามกันอย่างที่สุด ะลุ่มนี่ตามธรรมดาเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครใครจะว่ายังไงก็ช่างว่าได้ตามสบายแต่วันนั้นแกพูดออกมาว่ามากไปแล้วนะไอ้หมุนเสร็จแล้วก็กระโดดเข้าใส่ตาหมุนนี่แกชกต่อยเก่งมาตั้งแต่หนุ่มๆทำให้ตาลุ่มเป็นฝ่ายลงไปนอนตาหมุนตามไปเอาเท้าเขี่ยที่สีข้างตาลุ่มก็ยังนอนอยู่สองคนนี้เคยเอาไก่มาชนกันหลายหนแล้วไก่ตาลุ่มมักจะชนะไก่ตาหมุนเมื่อคราวก่อนโน้นก็ชนะมาแล้วไก่ตาลุ่มชนะทีไรตาหมุนเป็นต้องโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงบ่นด่าไก่ของตัวต่างๆนานาแพ้ทีก็ด่าทีการแพ้หลายทีก็สะสมความโมโหเอาไว้มากล้นวันนี้ปรากฏว่าไก่ตัวเกิดชนะก็เลยดูถูกเหยียดหยามตาลุ่มที่เคยชนะตัวเป็นการใหญ่ตาลุ่มลงไปนอนตาหมุนเอาเท้าเขี่ยเล่นอยู่ๆตาลุ่มก็ลุกพรวดขึ้นมาพุ่งเข้าใส่ตาหมุนตาหมุนก็ไม่ทันระวังตัวล้มลงไปตาลุ่มกระทืบซะหลายทีแต่พอตาหมุนลุกขึ้นมาได้ก็คว้ามีดจากตาคนหนึ่งที่ไปตัดไม้กลับมาแวะดูเขาตีไก่กันเป็นมีดอีโต้เล่มเบ้อเลยตาหมุนก็เอาอีโต้จามหัวตาลุ่มถ้าโดนก็คงจะต้องดังโผล่เหมือนผ่าลูกมะพร้าวนั่นน่ะแต่ว่าเคราะห์ดีเป็นของตาลุ่มหลบซะทันตาลุ่มเห็นมีดแล้วร้องว่ามึงเล่นมีดกันเลยแล้วเนี่ยตาหมุนไม่ตอบอะไรฟันตาลุ่มตาลุ่มต้องเพ่นหนีอยู่ไม่ได้ตายแน่แกวิ่งวนต้นสะตือใหญ่รอบแล้วรอบเล่าตาลุ่มวิ่งหนีหกล้มหกลุกลุกได้ก็วิ่งหนีต่อไปตาหมุนก็ตามติดฟันลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่โดนอ่ะแค่บุดวิดไปทุกทีเท่านั้นเองแต่ก็ปรากฏว่าพลาดจนได้ตาลุ่มสะดุดก้อนดินล้มลงตาหมุนจ้วงฟันทันทีชั่วเข้าที่กลางหลังแล้วก็ที่หัวกับบานอีกแผลหนึ่งเขาว่าดังยังกับผ่าลูกมะพร้าวจริงๆเสียงโผล่ตาลุ่มก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับที่ใต้ต้นสะตือนั่นแหละข้างฝ่ายตาหมุนก็ต้องไปติดคุกส่วนพวกนักเลงไก่ชนที่เหลือก็หยุดเอาไก่ไปตีกันใต้ต้นสะตือใต้ต้นสะตือมีแคร่ไม้ไผ่ที่ทำกันเอาไว้ตามธรรมดามีคนชอบไปนั่งเล่นคุยกันแต่หลังจากที่มันกลายเป็นที่ตายของตาลุ่มไปแล้วก็ทำให้แม้แต่กลางวันแสกๆก็เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวไร้ผู้คนแล้วก็ไม่อยากจะมีใครเดินผ่านแถวนั้นที่แคร่นั้นใกล้ๆค่ำมีคนเห็นกันว่ามีใครก็ไม่รู้นั่งอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ว่ากันว่าน่าจะเป็นผีตาลุ่มหลายคนก็สงสารตาลุ่มทำบุญกรวดน้ำไปให้แกไปสู่ที่ชอบที่ชอบงานพนันนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะมา
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่าย 4:00 น.เย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็ 5:00 น.เย็นบางคนก็บ่าย 3:00 น.อย่างผมนี่บ่าย 3:00 น.บ่าย 4:00 น.แล้วถ้าเราอายุไขคน80สมมุติว่า80นี่โชคดีแล้วนะ80นี่ปกติแล้วนี่อยู่ประมาณสัก 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60นี่ก็เหมือนบ่าย4โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายก่ายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลยสุขภาพดีไม่มีซื้อหาอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองท่านผู้ฟังกินอาหารให้พอเหมาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินให้พอดีให้หลากหลายนะครับอย่าไปกินซ้ำซากแต่อย่างเดียวกินอาหารที่ดีนี่คำว่ากินให้หลากหลายนี่นะครับกินผักกินหญ้ากินเนื้อกินนมกินข้าวกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลาบหมูบางคนชอบกินลาบหมูกินได้ทุกวันบางคนกินส้มตำกินได้ทุกวันนะครับชอบกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปซ้ำบ่อยๆเปลี่ยนไปมั่งนะครับแกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ต้มนี่กินดีท่านผู้ฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่า

0: แล้วก็สำคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35 คำอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ําตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําถ้าดื่มน้ําเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือทัวร์เอาก็ได้นะครับผม
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อนๆอันนั้นก็

0: ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารส
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: าติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
1: ค่ะ
0: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็แบบบางทีง่วนนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
1: โอ้โห
0: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
1: ค่ะมันจะเฟื่อนๆฝาดๆ
0: ใช่แต่ว่า
1: เม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
0: เม็ดเออบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
1: เม็ดเนี้ยขม
0: ใช่ไ
1: น
0: หม
1: ะ
0: เออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
1: เล่
0: น
1: ในกะ
0: ละ
1: มัง
0: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมด
1: ค่ะ
0: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
3: ่มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ในวงการนักชนไก่หรือว่าเลี้ยงไก่ชนไว้พนันตีกันสมัยสัก30กว่าปีก่อนแถวถิ่นห้วยขวางนี่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักลุงเฉยหรือว่าเฉยไก่ชนที่แกได้ชื่อต่อท้ายว่าไก่ชนไม่ใช่นามสกุลของแกนะแต่เป็นสมญานามที่วัยรุ่นหรือว่าคนสนิทใช้เรียกกันเพื่อสะดวกในการจดจำอย่างลุงเฉยนี่ในห้วยขวางมีถึง3คนก็คือเฉยไก่ชนคือแกเลี้ยงไก่ชนนะส่วนน้าเฉยอีกคนก็ขายปลาทูนึ่งอยู่หลังตลาดสดห้วยขวางเดิมปัจจุบันก็รื้อไปหมดแล้วปลูกเป็นตลาดตึกติดแอร์ขึ้นมาใหม่จะเรียกว่าเฉยปลาทูอีกเฉยนี่แกเป็นหมอดูนั่งอยู่ตรงริมกำแพงของโรงเรียนสามเสนนอกก็เรียกกันว่าเฉยหมอดูเพื่อสะดวกในการหาตัวได้เร็วขึ้นเผื่อมีใครถามก็จะได้ถามต่อไปว่าเฉยไหนก็พอบอกก็รู้ได้ทันทีว่าจะหาตัวได้ที่ไหนลุงเฉยไก่ชนนี่แกเป็นนักเลงไก่ที่เอาจริงเอาจังกับการตีไก่เป็นชีวิตจิตใจรูปร่างของแกน่ะสมส่วนไม่ผอมไม่อ้วนชอบใส่เสื้อยืดสีขาวคอกลมสวมกางเกงขาสั้นสีกากีแถมมีผ้าขาวม้าพักคาดพุงเป็นภาพลักษณ์ของแกจริงๆแล้วอีกอย่างว่ากันว่าในสมัยหนุ่มๆแกเป็นนักเลงหัวไม้โด่งดังคนหนึ่งในห้วยขวางทีเดียวพอมีอายุมากขึ้นแกก็พลาวๆลงไอ้เรื่องเป็นนักเลงหันมาเลี้ยงไก่ชนแทนแม้ว่าตอนนั้นแกจะอายุ50กว่าแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแกก็จึงยังคงเป็นที่นับถือให้ความเกรงใจจากพวกวัยรุ่นหลังๆอยู่บ้างคุณศักดากับกลุ่มเพื่อนๆรู้จักกับแกเป็นอย่างดีเพราะความที่ชอบเลี้ยงปลากัดกันแล้วก็มีเพื่อนบางคนในกลุ่มเลี้ยงไก่ชนด้วยก็เลยมักจะไปรวมกลุ่มกันที่บ้านแกบ่อยๆหรือไม่ก็เหมารถไปตามบ่อนเปิดที่ถูกกฎหมายหรือเรียกกันว่าบ่อนตีตั๋วส่วนมากที่ไปก็เป็นบ่อนที่ตลาดแปลงยาวฉะเชิงเทราหรือไม่ก็ตรงสี่แยกแครายนะปัจจุบันนั้นไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณศักดากับเพื่อนๆก็เลยสนิทกับลุงเฉยไก่ชนเป็นอย่างดีตัวแกอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าเมียแกตายไปนานแล้วมีลูกสาว2คนก็ออกเรือนแยกไปอยู่ข้างนอกนานๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมพ่อสักทีอย่างวันนั้นคุณศักดากับพวกรวมกลุ่มกันได้6คนเจ้าถวยเจ้าเอ๋เจ้าดำเจ้าหมึกเจ้าเปียกเหมารถ2แถวของคนรู้จักเอาไว้ที่หน้าแฟลตนัดลุงเฉยเอาไว้ด้วยพอได้เวลานัดประมาณ3โมงเช้าลุงเฉยแกก็ปรากฏตัวในชุดประจำเสื้อยืดกางเกงขาสั้นของแกนั่นแหละปากกาม้าคาดพุงมาด้วยมือหิ้วกระเป๋าใส่ไก่ชนมา2ตัวพร้อมถุงอุปกรณ์ดูแลไก่ชนมาพร้อมส่วนคุณศักดาก็มีแต่หิ้วขวดประกัดกันมาคนละขวด2ขวดเพราะว่าบ่อนที่แครายมีประกัดด้วยเหมือนกันในกลุ่มของพวกคุณศักดาก็มีแต่เจ้าหมึกที่มีไก่ชนมาตีตัวนึงพอมากันครบก็ขึ้นรถออกจากห้วยขวางกันเลยมาถึงบ่อนที่แครายก็เพิ่ง4โมงแต่บ่อนก็เปิดแล้วผู้คนนั่งเดินกันเป็นร้อยเพราะว่าเป็นบ่อนเปิดไม่ต้องหลบกฎหมายสังเวียนไก่ชนมีอยู่3สังเวียนถ้าจำไม่ผิดก็สร้างเป็นสังเวียนทรงกลมมีไม้อัดตีเป็นขอบสังเวียนอยู่ใกล้ๆกันรอบๆ3ด้านก็ทำอัฐจันทร์เป็นที่นั่งยาวๆรูปตัวยูมีอยู่ราวๆ 3-4 ชั้นที่ด้านข้างของแต่ละวงก็จะมีเสาสูงประมาณหัวไหล่คนตั้งอยู่ตรงหัวเสาทั้ง3ก็ทำเป็นแป้นไม้ใช้วางหัวแก้วโหลใหญ่ใส่น้ำไว้เกือบเต็มโดยใช้เป็นเครื่องบอกเวลาในระหว่างยกของไก่ชนก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นขันสังกะสีเจาะรูที่ก้นขันแล้วก็วางลงในน้ำถ้าหากว่าน้ำเต็มจนขันจมลงก็เป็นอันว่าหมดยกหรือเขาเรียกกันในบ่อนว่า1อันคู่หนึ่งก็จะใช้4อันก็คือ4ยกด้วยกันยกหนึ่งยกหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนก็กะเอาว่าประมาณสัก20นาทีนะที่ไม่รู้แน่นอนก็เป็นเพราะว่าคุณศักดาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเรื่องกีฬาไก่ชนมากนักเพราะว่าแกไปสนใจเดินวนไปวนมาอยู่แถวกลุ่มประกัดซะมากกว่านั่นเองในวันนั้นแม้ว่าจะไปถึงแต่เช้าแต่แฟนๆไก่ชนและประกัดก็พากันมาเต็มบ่อนแล้วบนอัฐจันทร์นั่งก็เต็มไปด้วยกองเชียร์ส่งเสียงโบกไม้โบกมือต่อรองกันให้ดังกระหึ่มไปหมดผู้คนมากหน้าหลายตาสับสนโอลหม่านส่วนคุณศักดาหลังจากหาคู่แข่งได้แล้วก็ขอเช่าโหลแก้วที่เรียกกันว่าขวดเหลี่ยมประกัดมาจัดการตั้งเวทีโดยทางบ่อนเขามีบริการโต๊ะสี่ขาไว้ให้ตั้งขวดเหลี่ยมประกัด ทั้งบ่อนเขาคิดค่าเช่าสถานที่คู่หนึ่ง20บาทเก็บเอาจากคู่แข่งขันคนละ10บาทนะในบริเวณบ่อนประกัดเวลานี้มีโต๊ะที่กำลังต่อสู้กันของประกัด10กว่าคู่เข้าไปแล้วส่วนคุณศักดาได้คู่กัดเจ้าของก็เป็นคนมีอายุสักหน่อยประมาณสัก60กว่ามากับหลานของแก2คนก็นั่งเชียร์กันไปนะคุณศักดากัดปลาไปได้สักชั่วโมงก็แพ้นะแพ้ตัวชนะตัวจากนั้นก็เดินไปดูลุงเฉยที่แกได้คู่ตีไก่แล้วกำลังพักยกหนึ่งและกำลังนั่งให้น้ำไก่อยู่พอยกสองก็ตีกันอีกนะคุณศักดาก็ดูแล้วไก่ของลุงแกเก่งกว่ามากแล้วไม่นานในยกที่สามไก่ของแกก็ชนะไล่ไก่อีกฝ่ายนึงวิ่งกระจุยไปเลยลุงเฉยดีใจใหญ่แต่ไก่ของแกแม้จะชนะก็บอบช้ำไม่ใช่น้อยจนกระทั่งคุณศักดานี่ต้องเบือนหน้าหนีพอไก่ของแกอีกตัวได้คู่ตีก็จับลงตีกันจนถึงยกสี่ก็ได้ผู้ชนะคือไก่ของฝ่ายตรงข้ามครับที่ชนะไก่ลุงเฉยแต่ไก่ลุงเฉยแกไม่ได้วิ่งหนีหรอกแต่เป็นเพราะไก่ลุงเฉยโดนตีเข้าจุดสำคัญจนฟุบแพ้น็อกไปเลยสรุปก็คือเหมือนจะเสมอตัวแต่แกว่าขาดทุนอีกทั้งยังต้องเสียไก่ไปถึงสองตัวเพราะว่าแกว่าสองตัวนี้คงจะกลับมาลงสังเวียนอีกไม่ไหวแน่นอนวันนั้นทุกคนก็กลับมาถึงห้วยขวางก็เย็นมากแล้วและหลังจากวันนั้นอีก 4-5 วันคุณศักดากับเพื่อนที่ชื่อเอ๋ก็ชวนกันไปบ้านลุงเฉยไปเจอแกกำลังนั่งดูไก่ชนตัวหนึ่งแม้ว่าจะใช้ชีวิตหากินได้ตามปกติแต่ว่าการเดินของมันไม่ตรงทางแล้วคือเซออกข้างขวาตลอดดูก็น่าขำแต่ก็ขำไม่ออกอ่ะเพราะมันคือไก่ชนตัวที่โดนตีน็อกแพ้มาจากบ่อนแครายนั่นแหละเสียงลุงเฉยแกถอนใจอ่ะแกสงสัยไก่ของแกสงสัยมันจะโดนตีเข้าที่สมองว่ะโดนตีที่หัวนี่สมองเสียไปเลยข้าชักกลัวระหว่างฮะศักดากลัวอะไรลุงก็เวรกรรมว่ะข้าแก่แล้วอายุปูนนี้แล้วแต่ยังไม่หยุดอีกฮะพูดจบแกก็ถอนใจอีกครั้งก็เห็นแกท้อแท้นั่งนิ่งยังก็อยากอยู่คนเดียวคุณศักดาก็เลยสะกิดชวนเพื่อนกลับออกมา
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราปนารินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดมาจากหลายๆสูตรที่พัฒนาขึ้นมาคือเริ่มทำน้ำมังคุดตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ท่านผู้ฟัง55แล้วก็ทำให้เขาขายเสร็จแล้วก็56 57 58 59 60 61 62 63 7ปี8ปีก็เปลี่ยนมา 2-3 ยี่ห้อตราพนารินกล่องสีน้ำเงินคือเป็นยี่ห้อสุดท้ายที่วิวัฒนาการมาจากยี่ห้อแรกๆก็ถือว่าทำดีที่สุดเท่าที่เราทำมันได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดเราก็พูดไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนทำเนี่ยถือว่าดีที่สุดเราพอใจที่สุดเราทำได้สุดสติปัญญาสุดความสามารถแล้วเพราะหวังว่าอยากจะให้คนดื่มคนกินเขาได้ดื่มสิ่งดีๆคุ้มกับเงินที่เข้าจ่ายออกมานะครับถ้าเขากินแล้วบ่นว่าโอ้เสียดายตังค์เนี่ยโอ้เสียใจกินแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เสียดายตังค์อย่างนั้นมีความสุขท่านผู้ฟังเพราะอย่างน้อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือให้พวกเรานั้นได้กินของดีๆช่วยเหลือให้ชาวไร่ชาวสวนได้ขายน้ำมังคุดได้นะครับก็ถือว่าพอใจแล้วครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินคนหนึ่ง360บาทนะครับไม่แพงจนเกินไปซื้อขายได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายที่จะบอกในเบอร์โทรศัพท์ที่กำลังจะบอกนะครับโทรหาเขาให้เขามาส่งได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้ไปฟังเสียงของคนที่หนักตัวแล้วก็ปวดขาดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะดีหรือไม่ดีขึ้นยังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟัง
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนารินนะครับก็อยู่กับแม่ผู้นึงซื้อหยังก็ถามน้องกันแม่ว่าดีครับ
4: ดีค่ะแม่แต๋วจันดารานค่ะ
3: แม่แต๋วนามสกุล
4: จันดาราน
3: จันดาราน
4: ค่ะ
3: อายุจักปีแม่แต๋วเจ้า
4: เดี๋ยวนี้เข้า70ละ
3: 70
4: พอดี70ครบ70วันที่16เมษายนค่ะ
3: อ๋อ70นิดๆ
4: จ้า
3: ที่นี่เจ้าอยู่บ้านเลขที่หยัง
4: 150หมู่12นี่ล่ะหมู่12ใกล้ๆกัน
3: อยู่บ้านเชียงนี่บ่
4: จ้า
3: บ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
4: จ้า
3: อ๋อเดี๋ยวให้ผมถามแม่แต๋วกันเด้อ
4: จ้า
5: จ้าไปในยังเดี๋ยวยังมากินหนามมากุดบอกตรงๆเลยก้อนก
4: ินหามือเจ็บหัวเข่าเจ็บขาแล้วก็เป็นนักๆจนนักโตนอนก็บ่ใครหลับจ้า
5: เจ็บแห้งบ
4: ่แห้งอยู
5: ่แห้งซําใด
4: แห้งหลายตื้อคนก็เจ้าก็ว่าหัวเข่าเสียม
5: ไปหาหมอแล้ว
4: ไปหาหมอแล้ว
5: หมอใส
4: ่หมออุดรพุ่นล่ะหมอวิสุทธิ์หมอทุ่มเขาเจ้าฉีดยาที่นี้ก็ไปโรงพยาบาลก็ไป
5: เป็นมาดนยัง
4: ดนเติบแล้วค่ะ2 3ปีแล้วล่ะ
5: อืมก็แสดงว่าก็เที่ยวหาหมอดู
4: จ้าเที่ยวหาหมอดูแล้ว
5: กับเป็นให้หาย
4: จ้าบัดนี้ผู้นี้ก็เลยว่าให้ฟัง
5: ผู้นี้คือไผ
4: ดิอะไรนี่ดิ
5: อะไร
4: จ้า
5: ใกล้กัน
4: บ้านใกล้กันนี่อยู่ย่าอยู่มุม
5: แย่อะไรนี่คือกินคนนี
4: ่ผู้นี้กินแล้วจ้า
5: ใครสิตายกินเราขึ้น
4: จ้าก็เลยว่าดี
5: ว่าดีก็คิดว่าอุ้ยเราคือขึ้น
4: ได้เออเราคือขึ้นได้เราคืออันนั้นก็เลยอยากมากินน้ําเพิ่น
5: อยากมากินน้ําเพิ่น
4: จ้า
5: ลองเบิ่งรอดตอนแรกจักขวด
4: 3ขวดค่ะ
5: เอาไปกินเบิ่ง
4: จ้า
5: เอาเป็นยังไงเอาไปกินเราก
4: ินแล้วมันก็เบาแข็งเบาขามันก็ไข้ขึ้นตัว
5: ไข้ยังไง
4: ไข้มันเบาแล้วก็กินเข้าก็ได้นอนก็หลับดีไปจ้ะ
5: เดี๋ยวสมมติว่าปวดขามันมีอยู่ร้อยนึงเนาะ
4: จ้าม
5: ันเหลือเท่าใดมันลดไปเท่าใด
4: สิเหลือประมาณ 60% อยู่ดอก
5: ลดไป40
4: จ้า
5: ลดไป40เหลือ60
4: จ้า
5: ก็ถือว่าดีขึ้นในระดับน
4: ึ
5: งจะกินไปจักขวดแล้ว
4: 3 4ขวดแล้วล่ะค่ะ
5: กิน3 4ขวดเนาะเราจะมีโรคไข้ไข้เจ็บเรื่องอื่นบ
4: ่บ่หวานก็บ่มีความดันก็มีแต่เจ็บหัวเข่าอย่างเดียว
5: นอนหลับดีบ
4: ่นอนหลับดีค่ะ นอนนี่ดี
5: โอเคก็คิดว่าคิดว่ามันสิดีไปบ
4: ่คิดว่ามันสิดีไปอยู่ค่ะ
5: ก็สิกินไปเรื่อยๆอย
4: ู่สิกินไปเรื่อยๆนี่ล่ะ
5: โอเค
4: มีเงินก็มาซื้อไปกิน
5: บ่ผมอยากถามว่าเพราะว่ามันมีอย่างดีขึ้นแน่นะผมอยากถามมันซื้อดอกก็คือปวดหัวเข่านี่มัน
4: ปวดหัวเข่า
5: ที่มันลด
4: ท้องก็แปรดิพุ่งบ่ใหญ่ดิ
5: พุ่งบ่ใหญ
4: ่เออพุ่งกับแวบพุ่งกับแปรไขมันกับลดดู
5: พุ่งกับแปรไขมันกับลด
4: จ้า
5: เบาตนเบาต
4: ัวเบาตนเบาตั
5: วคือว่านักตัวนักอย่างมันเบาบ
4: ่ตะกี้มันนักวันนี้มันกับไข่มันเบา
5: เบาคลายบ
4: ่เบาคลายเติบแล้วล่ะเบาอะไร
5: อันนี้คือว่าตรงยาวใจผมเด้
4: จ้าจ้า
5: ว่ามากไกลเราสิมาเอาใจกันโมเมนต์
4: บ่มีเงินกับมาซื้อไปกินนี่แล้วล่ะ
5: สิกินต่ออยู
4: ่กินต่ออยู
5: ่3ขวดหมดยัง
4: หมดแล้วสิเบิดแล้วจ้าเบิดขวดที่4กับสิเบิดแล้วล่ะ
5: อ๋อมีออกกินขวดที่4แล้ว
4: จ้า
5: อ๋อโอเค
6: เอาน้ำไปเรื่อย
5: มาเอาน้ำไปเรื่อยบ้านอยู่บ่ไกลกันเนาะ
4: บ่ไกลอยู่คนละมุมเนี่ยมุมแก่เนี่ย
5: ครับผม
4: อันนี้เป็นหมู่1อันนั้นเป็นหมู่12นะ
5: ครับบ้านเชียงมันหมู่ใหญ่เน
4: า
5: ะ
4: จ้า
5: ครับท่านผู้ฟังกับนี่ก็คือเสียงของแม่แต๋วเราอยู่บ้านเชียงอายุ170ปี70ปีนิดๆนะครับแล้วก็อาการมันหนักตนหนักตัวละปวดเข่าปวดขาก็กินน้ำมะขุดไป4ขวดเพิ่นก็ว่าลดลง 40% แล้วเบาตนเบาโตแล้วครับก
4: ็นอนก็หลับดี
5: นอนก็หลับดีกินข้าวแซ่บเออเอาก็ถือว่าดีขึ้นเน
4: า
5: ะร่างที่ดีขึ้นแม่ก็กินไปเรื่อยๆเด
4: ้
5: อครับผมเอาขอบคุณหลายๆที
7: ่ได้มาเบามาแช่ให้ฟังคุณปาดรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
4: แปดทู
8: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟัง
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
0: พอไก่ของแกอีกตัวได้คู่ตีก็จับลงตีกันจนถึงยก4ก็ได้ผู้ชนะคือไก่ของฝ่ายตรงข้ามครับที่ชนะไก่ลุงเฉยแต่ไก่ลุงเฉยแกไม่ได้วิ่งหนีหรอกแต่เป็นเพราะไก่ลุงเฉยโดนตีเข้าจุดสำคัญจนฟุบแพ้น็อกไปเลยสรุปก็คือเหมือนจะเสมอตัวแต่แกว่าขาดทุนอีกทั้งยังต้องเสียไก่ไปถึง2ตัวเพราะว่าแกว่าไอ้2ตัวนี้คงจะกลับมาลงสังเวียนอีกไม่ไหวแน่นอนวันนั้นทุกคนก็กลับมาถึงห้วยขวางก็เย็นมากแล้วและหลังจากวันนั้นอีก 4-5 วันคุณศักดากับเพื่อนที่ชื่อเอ๋ก็ชวนกันไปบ้านลุงเฉยไปเจอแกกำลังนั่งดูไก่ชนตัวหนึ่งแม้ว่าจะใช้ชีวิตหากินได้ตามปกติแต่ว่าการเดินของมันไม่ตรงทางแล้วคือเซออกข้างขวาตลอดดูก็น่าขำแต่ก็ขำไม่ออกอ่ะเพราะมันคือไก่ชนตัวที่โดนตีน็อกแพ้มาจากบ่อนแครายนั่นแหละเสียงลุงเฉยแกถอนใจแกสงสัยไก่ของแกสงสัยมันจะโดนตีเข้าที่สมองว่ะโดนตีที่หัวนี่สมองเสียไปเลยข้าชักกลัวระหว่างอะศักดากลัวอะไรลุงก็เวรกรรมวะข้าแก่แล้วอายุปูนนี้แล้วแต่ยังไม่หยุดอีกฮะพูดจบแกก็ถอนใจอีกครั้งก็เห็นแกท้อแท้นั่งนิ่งยังก็อยากอยู่คนเดียวคุณศักดาก็เลยสะกิดชวนเพื่อนกลับออกมาจากวันนั้นอีกราวๆสักเดือนกว่าก็ได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนที่ชื่อหมึกที่ขี่รถเครื่องมาบอกบอกคุณศักดากับเพื่อนกำลังเล่นฟุตบอลเงี้ยอยู่ที่สนามบอลเฮ้ hey, พวกเรารู้แล้วยังอ่ะทำไมลุงเฉยแกโดนยำวะอ้าวใครยำแกนะเขาว่าไอ้เด็กโต้รุ่ง 3-4 คนมันเมาแล้วซ่าไปแซวแกเข้าแกก็เลยด่ามันเจ้าหมึกมันเล่าแล้วก็ชวนกันไปที่บ้านลุงเฉยเพราะว่าหมึกบอกว่าเรื่องนี้เกิดมาได้ 3-4 วันแล้วตอนนี้ลุงเฉยแกนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละทุกคนก็แห่กันไปที่บ้านลุงเฉยในช่วงหัวค่ำวันนั้นน่ะรวมๆ10กว่าคนก็ต่างนั่งลงล้อมวงรอบตัวแกกำลังนั่งเอนพิงหมอนอยู่บนเสื่อสภาพแกน่าสงสารตาข้างขวาช้ำบวมแดงกล่ำน่ากลัวโหนกแก้มซ้ายบวมจนเห็นชัดเจนปากนี่บวมเจอไปหมดนะเจ้าเปี๊ยกนี่สบถสาบานด่าออกมาอย่างแค้นใจแม่งทำไปได้ลุงจำหน้ามันได้ใช่ไหมครับเห็นไอ้หมึกบอกว่ามันเป็นเด็กโต้ลุงไม่ต้องห่วงลุงงานนี้พวกผมจะแก้แค้นให้ลุงเองมีเสียงเพื่อนหลายคนส่งเสียงสนับสนุนเจ้าเปี๊ยกอีกหลายคนแต่ลุงเฉยที่นอนพิงฝาบ้านกลับร้องบอกให้ทุกคนนะเลิกคิดแก้แค้นให้กับแกอีกทั้งยังสำทับให้ทุกคนรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่คิดแก้แค้นอีกด้วยจนกระทั่งทุกคนก็ต้องรับปากแกเหตุที่แกไม่อยากให้พวกเด็กๆไปแก้แค้นคืนให้ก็คือลุงเฉยคิดว่านี่เป็นเวรกรรมของแกเองที่ชอบตีไก่มาเจ็บครั้งนี้ทำให้แกได้คิดแล้วก็หูตาสว่างขึ้นแกว่างั้นสักพักทุกคนก็ลากลับจนอีก2อาทิตย์ต่อมาคุณศักดากับเพื่อนก็ไปหาแกที่บ้านอีกครั้งแกก็ยังชั่วขึ้นมากแล้วลุกขึ้นเดินเหินได้แต่อนิจจาตาข้างขวาของแกบวมแดงกล่ำเหมือนกับมีเลือดคั่งอยู่ข้างในและที่มากไปกว่านั้นก็คือตอนเดินเนี่ยแกเดินเอียงซ้ายนิดๆหมอบอกว่าเป็นเพราะสมองของแกได้รับความกระทบกระเทือนนั่นเองคุณศักดายังจำได้ที่แกบอกวันนั้นแกบอกว่านี่ละกรรมของข้าอมันตามมาทันแล้วศักดาเอ้ยเอ็งเลิกกัดปลาซะเถอะนะจากนั้นลุงเฉยก็เลิกเลี้ยงไก่ชนแกก็ขายมั่งให้เขาไปมั่งจนหมดแต่ถึงอย่างนั้นคุณศักดากับเพื่อนๆก็ยังไปมาหาสู่แกอยู่เสมอจนแกย้ายออกไปจากห้วยขวางในอีกไม่กี่ปีต่อมาเพราะว่าลูกสาวแกมารับไปอยู่ด้วยเนื่องจากลุงเฉยแกเริ่มแก่ขึ้นและอาการเดินเอียงมากขึ้นอีกทั้งตาที่แดงกล่ำข้างนั้นแม้จะหายแต่ก็มองอะไรไม่ชัดเจนอีกตลอดกาลปัจจุบันนี้คุณศักดายังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีหากว่าแกยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แกก็คงมีอายุได้ประมาณสัก70กว่าแล้วพระพุทธองค์สอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็จะเป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะกลัวบาปกลัวกรรมกันต่อไปถ้าทำบาปแล้วตัดกรรมล้างกรรมได้อย่างนี้อันนี้คือคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาครับก่อนจากกันวันนี้นี่มีภาษิต ให้จำสักสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคือคนในสมัยโบราณมักจะเลี้ยงหมาไว้เป็นยามระวังเหตุเมื่อมีคนแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาก็มันจะเห่าหรือจะกัดในเมื่อได้โอกาสแต่ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยรู้จักกันดีกับเจ้าของบ้านโดยที่เจ้าของมาต้อนรับแล้วก็ห้ามมันได้มันก็จะไม่กัดใครก็ตามที่ไปกับผู้ใหญ่มักจะพลอยได้รับการต้อนรับดูแลจากสุนัขไปด้วยจึงมีคำโบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดท่านนำมาสอนเปรียบเทียบว่าธรรมดาผู้ใหญ่ในผ่านงานประสบการณ์มามากย่อมมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่าผู้น้อยระเบียบแบบแผนอะไรที่ท่านได้วางไว้ย่อมเป็นของดีและถูกต้องเราผู้น้อยก็เดินตามรอยท่านผู้ใหญ่โดยที่ไม่ลบล้างหรือว่าฝ่าฝืนนอกจากจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นก็จะไม่เกิดผลร้ายอะไรมีแต่ความเจริญต่อไปจากผลงานที่ทำไปแล้วนั้นภาษิตบทโบราณนี้มุ่งสอนว่าประพฤติตามเยี่ยงอย่างผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมประจำใจย่อมได้รับความผาสุกและความเจริญปราศจากภัยอันตรายเสมอส่วนภาษิตข้อที่2วันนี้ครับคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคนโบราณนี่ยังไม่รู้จักทอเสือใช้สมัยก่อนนี่มักจะใช้หนังสัตว์เช่นวัวควายถ้าจะให้สวยงามเป็นพิเศษก็ใช้หนังเสือมาแทนเสือปัจจุบันใช้พืชกกหรือว่าอื่นๆมาทำความกว้างใหญ่ของผืนหนังกับผืนเสือก็มีขนาดไม่เท่ากันผืนเสือนี่ทอให้ใหญ่ได้แต่ว่าผืนหนังมีขนาดจำกัดเล็กกว่ากันโบราณท่านนำมาเปรียบเทียบปริมาณคนรักกับคนเกลียดเราว่ามีปริมาณไม่เท่ากันคนรักมีน้อยคนชังมีมากการจะทำอะไรจะให้ได้ใจคนทุกคนเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านนำมาสอนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทะนงตัวเมื่อมีคนมารักสรรเสริญยกย่องเพราะว่าในขณะเดียวกันก็มีคนเกลียดกล่าวร้ายแล้วก็ติฉินนินทาอยู่อีกมากเราจึงควรตั้งใจทำงานด้วยความยึดมั่นความถูกต้องเป็นหลักตลอดไปโดยไม่หวั่นไหวต่อคำชมหรือว่าคำตำหนิครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่ด้วยกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยเห็นนักการเมืองหลายๆคนหลายท่านดูแล้วเราไม่ชอบใจโกงบ้านโกงเมืองกินเมืองเอ๊แต่ทำไมเขามีชีวิตอยู่สุขสบายมีฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองมหาศาลอยู่อย่างเชิดหน้าชูตาบางทีก็น่าสงสัยแต่คนบางคนคนจนๆทำบาปทำกรรมเล็กๆน้อยๆโดนตำรวจจับติดคุกก็มีคือมันดูเหมือนกับมันไม่ยุติธรรมนะครับสังคมไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมการให้ผลแห่งกรรมมันไม่ยุติธรรมท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้มันก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่บางครั้งเราดูแต่ด้านเดียวเรามองไม่เห็นหมดท่านบอกว่าปัญหาทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างนี่มันเหมือนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรคือธรรมดาเนี่ยน้ำแข็งเวลามันลอยน้ำมามันจะมีส่วนที่มันโผล่น้ำอยู่ประมาณสัก 10% นะครับ 5-10% นี่แหละไม่เยอะครับท่านผู้ฟังแต่ไอ้ส่วนที่มันจมอยู่ในน้ำเนี่ยมันมีรูปลักษณะยังไงเราไม่รู้สำคัญคือเราไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจตัดสินเหตุการณ์ต่างๆด้วยสายตาที่เรามองเห็นว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่บางครั้งเราอาจจะผิดพลาดได้หรือผิดพลาดโดยมากนะครับก็ต้องพิจารณาดูเหตุดูผลนักการเมืองบางคนเขามีเงินมีทองมีฐานะอาจจะผลบุญกุศลจากชาติก่อนผลจากความภาคเพียรของเขาจากพ่อแม่ของเขาท่านผู้ฟังครับท่านเชื่อไหมว่านักการเมืองบางคนเนี่ยแค่ยกมือผ่านกฎหมายหนึ่งเช่นยกเว้นภาษีให้กับชนจนคนจนนะครับยกเว้นหรือว่าเพิ่มเงินให้กับคนพิการเพิ่มเงินให้กับคนแก่เดือนละ500-600 บาทเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นคราวเดียวกับคนนี่เป็นล้านๆคนเป็นล้านๆคนจนท่านผู้ฟังแค่เขามีมติว่าเนี่ยคุณจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยกฎหมายเนี่ยนะเอาเงินช่วยคนแก่อายุ60 ปีนะเพิ่มจาก500 บาทเป็น600 บาทเพิ่ม600เป็น800เงิน100-200นั่นน่ะแต่มันสำเร็จกับคนเป็นจำนวนล้านคนอานิสงส์มันก็มีถ้าจิตเขาเป็นกุศลนะครับบุญมันก็เกิดเหมือนกันทีนี้คนบางคนนี่เขาทำบุญมากทำบาปน้อยหรือทำบาปก็มากเหมือนกันมันก็เอากันไม่อยู่เหมือนเรือนี่ท่านผู้ฟัง เรือลำใหญ่ๆนี่มันจะรั่ว4รู5รูนะครับมันก็ไม่จมเรือเดินสมุทรนะครับรั่วเท่าแขนนี่เป็นวันมันก็ไม่จมแต่ถ้าเรือลำเล็กๆนะครับรั่วรู2รูน้ำเข้าจมเพราะว่าเรือมันน้อยมันมีเรื่องที่ปรากฏในพระสูตรนะครับสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติกนิบาตเล่มที่34ชื่อโลกนสูตรนะครับผมจะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเรามาฟังกันครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าบาปกับบุญเหมือนเกลือกับน้ำองค์สมเด็จ
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับแถมดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสรุปผลทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA81 พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหวิพัฒน์รายงานค่ะ
8: เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีนายคาริเลอร์ราแมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของนายกรัฐมนตรีปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
7: และผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองจากแอมกันจุธานักกีฬา MMA กับอีก1เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากแอมกันจุธานักกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้และนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยซึ่งกีฬานี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกส่วน1เหรียญทองแดงได้จากทีมลูกยางสาวไทยที่ตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนทีมสาวจีนคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่10หลังชนะทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดขณะที่ทีมแบดมินตันชายไทยโค่นชนิดไทเป3-1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในรอบ16ปีได้สำเร็จโดยจะพบกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมหลังแพ้ทีมชาติจีน0-3คู่ส่วนมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศชนะดานิยารอฟเมตอฟ5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับโอมิลอฟซามันดาจากอุซเบกิสถานต่อไปด้านนายพิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกโรงป้องน้องพิงพิชามนนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยเชื่อว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร้อมย้ำเตือนนักกีฬาคนอื่นจะกินทาหรือพ่นยาอะไรต้องปรึกษาหมออย่างเคร่งครัดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
10: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้นี่ท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วนี่มันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนครับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เรานี่เราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับลุงกิ่งกับป้าพลอยเนี่ยแกมีฐานะในขั้นพอมีพอกินพอมีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนเพราะว่าข้างบ้านเยื้องไปทางขวานั่นเป็นลานกว้างมีเล้าเลี้ยงเป็ดเป็นแถวยาวติดต่อกับลำคลองซึ่งกว้างประมาณสัก5เมตรความยาวนั้นไม่ทราบเพราะมันยาวโคตรเคี้ยวไปไกลลุงกิ่งป้าพลอยอยู่กันเพียง2คนผัวเมียลูกเต้าไม่มีแกเลี้ยงเป็ดไว้ร้อยกว่าตัวแกอาศัยเก็บไข่เป็ดไปขายบ้างเอาไว้ทำกับข้าวกินบ้างก็นับว่าอยู่กันได้อย่างสบายๆตามอัตภาพลุงกิ่งนอกจากแกจะเลี้ยงเป็ดแล้วแกยังเป็นนักเลี้ยงไก่ชนอีกด้วยแกเลี้ยงไก่ชนไว้3ตัวไก่ชนทั้ง3ตัวก็ชื่อไอ้บู้ไอ้นินไอ้ยอดนะลุงกิ่งเลี้ยงมันอย่างทนุถนอมเพราะว่าไก่ทั้ง3ตัวนี้ทำรายได้พิเศษให้แกได้ดีขนาดแกกางมุ้งให้ไก่นอนด้วยนะไก่ทั้ง3ตัวเนี่ยกำลังเป็นไก่รุ่นหนุ่มมีความว่องไวอดทนแล้วก็เจนเวทีพอสมควรก็เลยเป็นที่หมายปองของนักเลี้ยงไก่ด้วยกันเพียนตีสนิทกับลุงกิ่งเพื่อขอซื้อไก่ของแกแล้วก็ตั้งราคาให้ถึงตัวละ 25,000 แต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าแกไม่ยอมขาย กระทั่งวันหนึ่งลุงกิ่งอุ้มไอ้นินไปตีล้มเดิมพันถึง 30,000 บาทยังต่างจังหวัดลุงกิ่งจะต้องไปค้างคืนด้วยทางนี้ก็คงมีแต่ป้าพลอยเฝ้าบ้านคนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีขโมยหรือว่าคดีรุนแรงอะไรลุงกิ่งก็เลยเบาใจไม่ค่อยเป็นห่วงนักจนกระทั่งเวลาจวนจะค่ำของวันรุ่งขึ้นขณะที่ป้าพลอยเพิ่งจะเสร็จจากการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กลับมาหุงหาอาหารไว้รอลุงกิ่งเพื่อจะกลับมากินด้วยกันป้าพลอยแกก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางถนนหน้าบ้านพักแกก็ลุกขึ้นจากในครัวแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาดูเจ้าของเสียงแกก็เห็นร่างลุงกิ่งยืนแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่หน้าบ้านป้าพลอยแกตกใจเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมา30กว่าปีนะแกไม่เคยเห็นลุงกิ่งกินเหล้าเมาขนาดนี้เลยลุงกิ่งไม่เมาธรรมดานะแกร้องไห้ด้วยแถมด่าสาปแช่งต่างๆนานาไอ้ไก่ชิบหายมึงทำกูแสบมากกูก็ทำมึงแสบเหมือนกันหมดกันนะไอ้ไก่เวรป้าพลอยแกใจเต้นแรงลุงกิ่งแกนั่งกินข้าวไปก็เล่าเรื่องเสียพนัน 30,000 บาทไปอย่างไม่น่าจะเสียแกโมโหจนลืมตัวเมื่อไอ้นินมันถูกเดือยคู่ต่อสู้แทงตาจนเลือดสาดแล้วมันก็วิ่งหนีคู่ต่อสู้รอบสนามลุงกิ่งถึงกับน้ำตาไหลเพราะความแค้นไอ้นินนั่นเองแกก็เลยอุ้มมันกลับบ้านเพื่อนที่ขอพักอาศัยอยู่พอถึงบ้านแกก็เอาสุ่มครอบมันไว้เสร็จแล้วแกก็ไปตั้งกาน้ำที่เตาไฟพอน้ำเดือดดีแล้วก็จับไอ้นินออกจากสุ่มมาแล้วก็เอาผ้าขาวม้าพันมันไว้จนแน่นเหลือแต่คอโผล่ยาวออกมาเท่านั้นแกนั่งยองๆเอาเท้าเหยียบร่างมันไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็รวบหัวมันง้างปากมันออกเสร็จแล้วอีกมือหนึ่งก็หยิบกาน้ำเสร็จแล้วเอาพวยกาแย่เข้าไปในปากไก่เสร็จแล้วก็เทน้ำที่เดือดพล่านลงมาในลำคอของไอ้นินด้วยความรักและความแค้นลืมตัวฝ่ายไอ้นินคงจะดิ้นจนเต็มที่แต่ก็กระดุกกระดิกได้แต่เพียงส่วนหัวและลำคอเท่านั้นมันชักกระตุกไม่กี่ครั้งก็นิ่งสนิทลำตัวมันสั่นริกๆๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็ตายสนิทป้าพลอยนั่งฟังใจคอไม่ดีจะพูดออกไปหรือก็ไม่สมควรเพราะคนกำลังมีความทุกข์จนกระทั่งลุงกิ่งแกนอนสูบบุหรี่หลับคาปากอยู่ป้าพลอยค่อยๆดึงบุหรี่ออกจากปากของแกแล้วก็เอามุ้งมากางเอาหมอนมาหนุนหัวให้ลุงกิ่งแกก็หลับจนถึงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วแกงวงเงียผงกหัวจะลุกขึ้นจากที่นอนตอนสายวันรุ่งขึ้นแต่แกก็รู้สึกมึนงงจนต้องวางหัวลงไปที่หมอนอีกครั้งแกก็ขวาสายตาไปรอบๆ บ้านก็ไม่พบป้าพลอยแกคิดว่าป้าพลอยคงจะออกไปให้อาหารเป็ดอยู่แต่ป้าพลอยก็ไม่ลืมที่จะตักน้ำใส่ขันวางไว้บนหัวนอนของลุงกิ่งแกก็รีบเอื้อมมือไปหยิบขันน้ำมาแล้วก็เอียงตัวดื่มน้ำด้วยความกระหายดื่มเสร็จก็ล้มตัวลงนอนลืมตาใช้ความคิดอย่างหนักแกคิดถึงการกระทำของแกกับไอ้นินไก่ตัวโปรดจนตายมันคงจะทรมานมากกว่าที่จะขาดใจเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันลวกลำคอลำไส้กระเพาะของมันเออทำไมเนาะใจคอเราถึงได้โหดร้ายเอามากๆอย่างนี้ไก่มันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันเมื่อมันพลาดท่าถูกเดือยคู่ต่อสู้ถึงขนาดตาแตกมันก็เจ็บมากพอแล้วยิ่งมาโดนน้ำร้อนเทกรอกเข้าไปในคออีกด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดลุงกิ่งแกนอนคิดเพลินจนไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่แกหลับแกก็ฝันไปว่าตัวแกไปเดินบุกป่าอยู่เพื่อหาทางออกจากป่าทึบนั้นให้ได้แกมีความรู้สึกว่าแกเหนื่อยแทบขาดใจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่วิ่งแหวกป่าตรงมาทางที่แกนั่งพักเหนื่อยอยู่เสียงไม้หักโผงผางพร้อมกับมีลมก้อนใหญ่พัดโหมตามมาด้วยลุงกิ่งรีบลุกขึ้นยืนเหมือนมีสปริงทั้งที่ยังเหนื่อยแล้วก็เมื่อยอยู่ตาแกก็เพ่งมองไปทางเสียงนั้นฉับพลันร่างที่ใหญ่ทะมึนของสัตว์ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาร่างของมันใหญ่กว่าช้างถึงสองเท่าแต่ไม่ใช่ช้างมันเป็นไก่ชนขนสีดำของมันเงาวับเลยลุงกิ่งเข่าอ่อนเลยสุดหวบลงกับพื้นตาของแกเบิกโพลงแกตะเบงเสียงออกมาเต็มที่ว่าไอ้นินเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเหงื่อออกเต็มตัวเปียกชุ่มไปหมดใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอ่ะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอ่ะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมา แกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอ่ะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมา
2: ไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะ
1: ลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผละอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสร็จแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรม
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีนะร้อยปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงวาระเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทำมาหลายตัวทำน้ำมังคุดนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวที่มงคลตองห้าตราพนารินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสักสามขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหม เอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษ

0: มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

จแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอ่ะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอ่ะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอ่ะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมาไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผลอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสร็จแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรมโดยที่มีตัวของลุงกิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเองและจะไปโทษใครจะต้องโทษตัวลุงกิ่งเองถึงจะถูกถ้าลุงกิ่งไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ชอบตีไก่เรื่องก็ไม่เกิดร้ายขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงกิ่งก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็เป็นคนหัวดื้อไม่ยอมเชื่อฟังคำสอนที่หวังดีจากใครแม้แต่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดที่แกนับถือแกเก็บตัวเงียบอยู่ในเล้าไก่ชนกินเหล้าทั้งวันป้าพลอยก็เป็นห่วงสามีมากเพราะเห็นว่าเมียอายุมากแล้วยิ่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยอาจจะทำให้โรคประจำตัวของแกเกิดกำเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่โรคประจำตัวของลุงกิ่งที่หายไปหลายปีแล้วตั้งแต่แกเลิกดื่มเหล้าสมัยเป็นหนุ่มหมอยาไทยเขาเรียกว่าโรคลมเกรงคือพอเริ่มจะเป็นเนี่ยจะมีอาการหาวหลายๆครั้งแล้วก็เวียนหัวขนตามตัวลุกชันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตะคริวกินมือและขานี่จะชาดิกนะเริ่มเกรงไปหมดแม้แต่ขากรรไกรในปากก็ค้างจนหุบปากไม่ลงถ้ายืนอยู่ไม่รีบนั่งลงซะก่อนก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันหมุนติ้วไปหมดนะมันก็ต้องล้มคนป่วยพอจะรู้สติแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามือเท้ามันเกรงแข็งไปหมดอีกทั้งหัวใจมันคอยจะหยุดเต้นเอาดื้อๆซะด้วยเสร็จแล้วแกก็ได้ยาหม้อของพระธุดงค์รูปหนึ่งมาต้มดื่มแทน

0: น้ำลุงกิ่งก็ค่อยหายจากโรคนี้มา10 กว่าปีแล้วพระจูดงท่านห้ามไว้ว่าอย่าดื่มเหล้าอีกนะโรคนี้มันจะกลับมาเป็นอีกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าลุงกิ่งแกคงจะลืมคำเตือนของพระธุดงค์เสียแล้วเพราะแรงแค้นหรือแรงกรรมก็ไม่รู้วันหนึ่งลุงกิ่งแกได้ขอแบ่งเตาไฟในครัวเอาไปไว้ในเล้าไก่ชนที่แกนอนเพื่อแกจะได้ต้มน้ำชงชาแล้วก็ดื่มได้สะดวกในตอนที่สั่งเมาเสร็จแล้วแกก็ต้มน้ำชงชาดื่มอยู่ทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป3-4 วันวันนั้นเป็นวันพระป้าพลอยแกต้องหุงหาอาหารขาวหวานไปทำบุญที่วัดเป็นประจำเวลาสัก5:00ได้ปรับพลอยแกก็ลุกขึ้นกำลังทำกับข้าวเพื่อจะนำไปทำบุญที่วัดแกก็มองลอดช่องหน้าต่างครัวลงมาที่เล้าไก่แกมองเห็นลุงกิ่งกำลังติดไฟในเตาเพื่อต้มน้ำชงชาอยู่ป้าพลอยก็ก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวจนเสร็จเอาใส่ปิ่นโตแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่หิ้วปิ่นโตเดินไปที่เล้าไก่ซึ่งลุงกิ่งกำลังพัดไฟในเตาอยู่เหยิงเหยิงป้าพลอยก็ร้องสั่งลุงกิ่งบอกว่าพี่วันนี้วันพระฉันจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดสักครู่นะกลับมาจากวัดฉันถึงจะให้อาหารเป็ดมันถ้าพี่หิวข้าวก็ขึ้นไปหากินเอาเองนะฉันเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไปละเดี๋ยวจะสายลุงกิ่งก็ได้แต่พยักหน้าให้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพัดไฟในเตาต่อไปแกเห็นว่าไฟในเตาติดแดงดีแล้วน้ำในกาก็ยังไม่เดือดแกก็นั่งลงพิงเหล้าไก่เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่ยังเหลืออีกครึ่งขวดยกขึ้นดื่มเข้าไป2-3 อึกแกก็รู้สึกว่าภายในกระเพาะมันร้อนวูบวาบฉับพลันขนก็ลุกขึ้นมาสู้หนึ่งแล้วก็หายไปแกก็หยิบใบจากมามวนยาฉุนสูบเสร็จแล้วแกก็นั่งสูบยาใบจากเกือบหมดมวนแกก็มองเห็นว่าน้ำในกากำลังเดือดพอดีแกก็หันไปหยิบขวดเหล้ายกขึ้นดื่มอีกครั้งพอเหล้าตกถึงท้องมันร้อนวาบพอวางขวดเหล้าลงแกก็ขยับตัวขึ้นแล้วใช้เข่าเดินเพียง9 เดียวก็ถึงกาน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดเต็มที่แกเอื้อมมือไปจับกาน้ำร้อนไว้นั่นเสร็จแล้วทันใดนั้นแกรู้สึกเวียนหัวติ้วเลยขนลุกไปทั่วตัวความเยือกเย็นวิ่งไปทั่วร่างกายแกพยายามที่จะปล่อยมือจากกาน้ำร้อนที่จับอยู่แต่ว่ามือเจ้ากรรมมันก็ดันเกร็งแน่นแขนขาก็เกร็งแล้วก็ปวดสั้นไปหมดทุกอย่างรอบๆตัวแกเริ่มโยกโครงเคลงโครงเคลงข้างหน้าแกน่ะไอ้นินไอ้ไก่ตัวโปรดที่แกฆ่าด้วยมันตายด้วยมือเนี่ยมันยืนทำมึนตัวใหญ่ยังกับหมูตามันแดงก่ำเพ่งมองมาทางแกเขม็งเลยแล้วมันก็ตีปีกโกงคอแต่ไม่ได้ขันออกมาเหมือนเสียงไก่แต่กลับเป็นคำพูดไอ้กิ่งข้ามารับเองไปอยู่ในนรกด้วยกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีปีกปับปับปับปับลุงกิ่งอ้าปากค้างตาลืมโพรงในร่างเกรงไปทั้งตัวร่างที่คุกเข่าของแกค่อยเอนล้มลงไปนอนหงายส่วนมือข้างหนึ่งที่ถือกาน้ำเกรงแน่นจนปากของกาน้ำร้อนคายน้ำที่กำลังเดือดเต็มที่ลงมาในปากลุงกิ่งทันทีร่างของแกสั่นเทาเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัววันความร้อนพุ่งขึ้นมาจากปากลุงกิ่งความร้อนมันเผาเอาอุจจาระปัสสาวะของลุงกิ่งออกมามากมายเสียงในลำคอลุงกิ่งดังครอกครอกครอกแล้วทุกอย่างก็สงบลงจนเวลาผ่านพ้นไปประมาณ2 ชั่วโมงกว่าได้ร่างป้าพลอยเดินหิ้วปิ่นโตกลับมาจากวัดหน้าตาอิ่มบุญมาป้าพลอยแกเดินเลี่ยงจากบ้านมาที่เล้าไก่ก่อนเพื่อจะแบ่งส่วนบุญให้กับลุงกิ่งด้วยนั่นเองแต่อะไรนั่นนะร่างของสามีแกนอนหงายลืมตาโพลงมือข้างหนึ่งยกกาน้ำขึ้นในท่าเทลงมาตรงปากแล้วก็ที่ริมฝีปากของสามีแกนั้นรอบปากนั้นมันบวมเป่งคล้ายๆจะแตกออกมามีสีช้ำเลือดช้ำหนองน่ากลัวอะไรไม่ร้ายเท่ากับกลิ่นอุจจาระนี่สิมันส่งกลิ่นจนป้ากิ่งอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ปิ่นโตในมือของแกหล่นลงกับพื้นไม่รู้ตัวบุญที่ได้มันนั้นไม่รู้มันมาลายหายไปไหนหมดลำคอแกตีบตันน้ำตาร่วงไหลอาบแก้มใจสั่นหวิวมันจะเป็นลมแกก็นั่งแมะลงไปกับพื้นพลางร้องไห้ออกมาดังๆแล้วคลานเข้าไปหาร่างของลุงกิ่งสามีแกแล้วก็เอื้อมมือไปแกะมือที่ถือกาน้ำร้อนของสามีแกออกแต่มือนั้นกำแน่นมากแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกลุงกิ่งได้รับกรรมเก่าที่ทำกับไก่ย้อนกลับมาสนองตัวเองอย่างทันตาเห็นชั่วชีวิตของลุงกิ่งแกไม่เคยได้ใส่บาตรพระเลยแม้กระทั่งจะฟังพระสวดมนต์แกก็ไม่ยอมฟังบวชพระก็ไม่ได้บวชแต่แกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครก็จริงแกเพียงชอบตีไก่แล้วก็ดื่มเหล้าสุดท้ายก็เพราะโทสะชั่ววูบ พียงเท่านี้ทางนรกก็เตรียมน้ำทองแดงที่เดือดพล่านไว้กรอกปากแกอยู่แล้วครับเออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี้ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงเอาจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพนารินนี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาใครทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกนะเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเต่าก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเนี่ยเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่จินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับขวดสามขวดเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังกับท่านผู้ฟังฟังเสียงของคุณพี่การุณปวดขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่สงบสุขมากในจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าทุกคนอยากมาอยู่ตรังกันมีหลายคนนะครับเป็นเมืองสงบอยู่กันสบายสบายเหมือนพี่เหมือนน้องยุบบายนะครับถ้าใครอยากกินหมูย่างต้องมาที่เมืองตรังเช้าเช้านี่จะมีร้านกาแฟกาแฟมีติ่มซำแล้วก็ราคาไม่แพงถูกคือนั่งกินกันจนอิ่มจนคลานนี่จ่ายไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มีหลายอย่าง
3: มันเป็นอาหารมื้อเช้าของชาวจังหวัดตรัง
2: อาหารมื้อเช้าชาวจังหวัดตรังเขาต้องไปนั่งกินอย่างนั้นผมเคยมานั่งกิน
3: ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
2: แล้วตอนเย็นก็จะมีเหมือนกัน
4: มี
2: ช่วงเย็นก็จะเป็นเหมือนร้านอะไรร้านนมร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับนี่เป็นธรรมเนียมคือนั่งกินร้านเหล้าไม่ค่อยมีร้านชาร้านนมเนี่ยเยอะครับผมอยู่กับคุณพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชื่อพี่อะไรนะครับพ
3: ี่การุณ
2: พี่การุณการุณพี่การุณนามสกุล
3: จันปราด
2: พี่การุณจันปราดนะครับพี่การุณอายุเท่าไหร่แล้วครับพี
3: ่53ปี
2: 53ปีอยู่ที่ไหนครับ
3: 107หมู่ที่2ตําบลบาง
2: หมู่107หมู่2
3: ทับ2ทับ2หมู่2
2: อ๋อ107ทับ2หมู่2นะครับโอเคอยู่ที่ตำบลบางละอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
3: ครับผม
2: ครับคุณพี่ปกติทำอะไรครับทำอาชีพ
3: ก็เป็นอาชีพทำพวกขนมส่งตลาดท่ากลางครับผม
2: ตลาดท่ากลางทำมานานอย่างพี
3: ่ก็ประมาณ2ปี
2: 2ปีขายดีไหม
3: ครับ
2: ขายดี
3: ขายดี
2: ครับก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดคุณพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับผม
3: มันจะปวดเมื่อยตรงไอ้เข่าตรงน่องตรงไอ้ลูกเข
2: ็ม oh.
3: ตรงขาตรงแข้ง
2: ตรงขาตรงแข้ง
3: มันจะปวดเมื่อยอยู่เวลานอน
2: นอนแล้วปวดปวดมากไหมพี
3: ่ก็ปวดเยอะใช่ได้แหละ
2: เพราะว่าพี่ทำขนมต้องยืนใช่ไหมยืนนานไม่ทำขนม
3: ก็ประมาณวันนึงสักห้าชั่วโมงอ่ะ
2: ยืน
3: ทำเนี่ย
2: ถ้าคิดเป็นกิโลเดินไปเดินมานี่ก็หลายกิโลนะห้าหกชั่วโมงทั้งยืนทั้งเดินมันก็ปวด
3: ก็
2: ปวดปวดสะสมก็เวลานอนยิ่งปวด
3: ปวดปวด
2: ไม่เคยซื้อยาแก้ปวดเลยมากิน
3: มันก็มีกินอยู่บ้างเป็นยาไอ้คลายกล้ามเนื้ออะไรน่ะ
2: อ๋อซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากิน
3: แต่ก็จะมีเภสัชบอกถ้ากินเยอะๆมันจะไม่ดีจะ กับพวกกระดูกพวกอะไรน่ะ
2: อยากขายกล้ามเนื้อ
3: ครับผม
2: ครับ
3: ก็เลยหาพวกสมุนไพรมากิน
2: ที่มันไม่ใช่ยาเคมีเนาะ
3: ครับผมบังเอิญได้ฟังไอ้จากรายการวิทยุ
2: ลองดู
3: ก็ลองดู
2: ลองดูก่อนเน
3: า
2: ะเ
3: พราะว่าซื้อมากินสองคนแฟน
2: เพราะว่า360บาทมันพอลองได้
3: ครับผม
2: ซื้อมากี่ขวด
3: ครั้งแรกก็มาขวดเดียวมาลองกินดู
2: เพราะว่าขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จน360บาทขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จนถ้ามันไม่ดีเราก็หยุดได
3: ้
2: อย่างน้อยเราซื้อว่าซื้อว่ากินน้ำกินผลไม้กินอะไรไปแต่ถ้ามันดีมันก็คุ้มใช่ไหมครับแล้วกินแล้วเป็นยังไงพี
3: ่ประมาณขวดที่สองที่สามที่สาม
2: ครับ
3: อาการปวดมันจะดีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ลุกนอนเนี่ยจะปวดใช่ไหม
2: ครับ
3: พอตอนหลังประมาณกินประมาณสักสามขวดมันก็เลยอาการปวดเนี่ยมันจะค่อยๆทุเลาลง
2: ครับ
3: จากที่ปวดมันค่อยๆทุเลา
2: ลดลงไปตอนนี้ลดลงไปเท่าไหร่กินมากี่ขวดแล้วเอางี้ก่อนเบ็ดเสร็จ
3: เบสเซ็ตก็ประมาณ8ขวด2คนแฟน
2: อ๋อ2คนเอาว่า4ขวดขึ้น
3: ประมาณ4ขวด
2: 4ขวดนี่ตอนนี้สมมติว่าอาการปวดมันมี100นี่มันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
3: ่ลดไปประมาณ70เหลือประมาณไม่เกิน 30% น่ะ
2: ไม่เกิน30
3: ครับผม
2: มันก็พออยู่ได้นะ เพราะว่ามันก็ถ้าให้มันหายขาดมันก็คงยากก็บางทีเราก็ทำงาน
3: เราทำงานอยู่
2: ทำงานอยู่ตลอดนะครับมันลดลงไป70มันก็ไม่ทรมานเราไม่รบกวนเรามันก็เบาบางลงแล้วส่วนอื่นมีอย่างอื่นไหมที่มันดี
3: มันพวกปวดเอวปวดหลังปวดหลังอะไรมันก็หายไปด้วย
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลยตอนน
2: ี้อ๋อแต่ก่อนมีปวดเอวมีปวดหลังบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีเลย
2: ดีจังเลยก็โอเคเนาะถือว่าเราให้รางวัลกับร่างกายของเราเพราะว่าคุณที่เราทุกคนเนี่ยใช้ร่างกายของเรานี่หาเงินมาตั้งแต่อายุ14-15ทำงานทำทุกอย่างอะไรที่เราพอบำรุงให้มันนะครับก็บำรุงให้มันให้รางวัลมันมั่งนะไม่ให้รางวัลมันเดี๋ยวมันทรยศเอาถ้าร่างกายทรยศแล้วเหนื่อยนะ
3: คร
2: ับ ก็ขอบคุณคุณพี่การุณจันทร์ปราดนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องจริงนะพี่เน
3: า
2: ะ
3: เป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรไม่ได้
2: รู้จักกันมาก่อนครับได้เบอร์โทรผมก็ขับรถถามทางมาหาที่บ้านเลยนะครับมาผิดมาถูกหลงทางก็ทางบริษัทก็ดีใจกับคุณพี่นะครับที่กินน้ำมังคุดแซนทิปโกตัวนี้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นค่อยๆกินไปเรื่อยๆค่อยๆดูแลตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับอยากจะเรียนคุณพี่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีก็อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะกินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมันก็จะยืดอายุของเราให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงครับพี
3: ่คร
2: ับก็ขอบคุณพี่มากครับผมครับให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทอร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตการล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาว แม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อหนังเกิ้งมีหลักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่แปลหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพันว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสัปดวกสัปดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองเคืองถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก 6-7 เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ามยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พรรคพวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นยนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันธ์แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมๆทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างนั้นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ 180-200 กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคําใต้แม่น้ําโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทําอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ํานี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออํานวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายแก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไป พ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับกับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับเป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นท่านเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้มและเมนูเจต่างๆวันหนึ่ง300กล่องมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณหน้าห้างผ้าโชคดีของตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็พบนางอัมพาพันธ์พร้อมพนักงานจำนวนหนึ่งได้นำข้าวห่อมาตั้งโต๊ะยื่นแจกประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยนางอัมพาพันธ์เนี่ยได้กล่าวว่าได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันในช่วงเวลา 11 ถึง 12 นาฬิกาวันละ1ชั่วโมงนะยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15 ถึง 20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันธ์กล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขาย
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย ลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร1-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตอนนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองครับท่านผู้ฟังสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองต้องทำเองนะครับเราไม่รักตัวเองเราไม่ห่วงตัวเองแล้วใครจะห่วงน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนี่ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผ่านการลองผิดลองถูกผลิตมาหลายตัวจนกว่ามาลงตัวที่สูตรนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ลองดื่มลองซื้อลองเอาไปกินไปทานดูนะกินอย่างอื่นมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกโฉลกของตัวเองเอาลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้ากินไม่ดีก็อย่ากินต่อแต่ว่าแนะนำว่าต้องกินอย่างน้อย3ขวดนะครับไม่ใช่ว่ากินอยู่วัน2วันไม่ดีฮะไม่ได้ผลเลิกนะกินอยู่3วันให้เวลาร่างกายมันปรับตัวบ้างเพราะว่ากินใหม่ๆเนี่ย7วันแรก15วันแรกนี่มันมีปรับตัวเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับมันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่388ทับพ.ศ.2561เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งวันที่9มกราคม2562เป็นต้นไปนู่นน่ะก็คือว่าห้ามการผลิตนะครับห้ามผลิตด้วยห้ามนำเข้ามาขายหรือห้ามจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์รวมถึงอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านระบบการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบแต่ห้ามมิได้แต่ไม่ได้ห้ามตรวจพบไขมันทรานส์ในอาหารนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไขมันนะครับไขมันที่เราใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับมันมีปัญหามันก็เลยเกิดมีกฎหมายข้อนี้ขึ้นมานะครับไขมันทรานส์คืออะไรนะครับผมขออนุญาตเรียนเล่าให้กับท่านผู้มีเกียรติฟังนิดหนึ่งนะครับคำว่าไขมันทรานส์หรือว่าทรานส์แฟตเนี่ยก็คือไขมันทรานส์มันมีอยู่2แบบคือแบบธรรมชาตินะครับพบได้ในเนื้อวัวเนื้อควายหรือว่าผลิตพวกนมพวกเนยพวกชีสนะครับถือว่าอันนี้ถือว่าทรานธรรมดาแต่ทรานผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนี่ก็คือเขาอัดไฮโดรเจนนะครับลงไปนะครับมันจะทำให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์นะครับเพราะว่ามันจะมีต้นทุนต่ำแช่แข็งก็ไม่แข็งหืนก็ช้าเก็บรักษาได้นานนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนี่อัดเข้าไปในปริมาณมากๆนะครับเช่นพวกเนยเทียมผลิตภัณฑ์จากเบเกอรี่ขนมปังทอดกรอบอ่อนกรอบนอกนุ่มในเค้กพายพับพาสต้าพาสตรีคุกกี้นะครับครีมเทียมนะครับพวกนี้เป็นต้นแล้วก็พวกน้ำมันพืชต่างๆที่เราใช้เรากินอยู่นี่ก็เป็นไขมันทรานชนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยก็ถือว่ารัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนเพราะว่าในต่างประเทศบางประเทศนี่เขาห้ามเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับคือมันป่วยแล้วมันก็ทำให้เสียงบดุลในเรื่องการดูแลการรักษาประชากรเนี่ยมันเยอะเกินนะครับเขาก็คิดว่าเอออะไรที่มันทำให้ป่วยก็กินน้ำมันนี่แหละเยอะพวกน้ำมันพวกทอดพวกเนี้ยสำคัญนะครับคือในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะใช้น้ำมันพืชนะครับเมนูผัดทอดธรรมดาเนี่ยให้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันรำข้าวในปริมาณที่น้อยอันนี้ปลอดภัยครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าจะทอดให้กรอบนี่ให้ใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มนี่มันจะทนความร้อนได้นานกว่านะครับไม่ควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทอดกรอบนะครับมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแล้วก็ทำให้เกิดเป็นควันง่ายนะครับแล้วก็อุณหภูมิการทอดต้องใช้ความร้อนสูงนะครับทำให้เกิดสารที่เป็นเขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งนะครับสารโพล่านี่จะเป็นสารก่อมะเร็งอันตรายของไขมันทรานส์นะครับเขาก็บอกว่านะครับรุนแรงกว่าไขมันอิ่มตัวถึง10เท่าไขมันทรานส์ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลนะครับรวมนี่แล้วก็ไขมันชนิดเลวและไตรกลีเซอไรด์นี่มันเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับไขมันชนิดดีหรือว่า DHL มันลดลงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือกินมากนี่เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะครับดีก็คือกินน้ำมันเราในท่านผู้ฟังนะครับน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวนี่ดีนักแลแต่กินพอประมาณอย่าไปกินเยอะนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักที่ห่วงสุขภาพตัวเองการกินการใช้น้ำมันใช้แต่น้อยใช้แต่พอเหมาะอย่ากินมากจนเกินไปนะครับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินของเรานี่ก็กินแต่น้อย 20-30 มิลนะมีคนถามว่ากินมากๆกินเยอะๆกินติดต่อกันจะมีโทษไหมถ้ากินเยอะๆนะมีนะครับมีโทษต่อกระเป๋าเพราะว่ามันหมดไวเปลืองตังค์นะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับกินแต่น้อยก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสุขภาพดีแล้วกินละ15มิล20มิลกินไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเรากับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดีๆมีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนนี่เป็นพระลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากหลวงปู่แหวนเป็นพระที่พูดน้อยเทศน้อยสอนไม่เก่งแต่ว่ามีเมตตาจิตสูงมากใครขออะไรท่านก็ไม่เคยขัดใจคนขอเลยหลวงปู่แหวนมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นอย่างมากตัวท่านเองก็ไม่ยอมรับตรงๆเลยว่าตัวเองมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องราวอารมณ์ขันของท่านก็เกิดขึ้นเพราะความเมตตาของท่านที่มีต่อประชาชนพุทธบริษัทที่เคารพศรัทธาท่านแล้วก็มาขอให้ท่านช่วยให้ของวิเศษแก่พวกเขาซึ่งท่านก็เมตตาไม่ปฏิเสธไม่ขัดศรัทธาใครตอนนั้นประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมากราบไหว้นมัสการท่านอยู่เสมอๆนอกจากมากราบไหว้นมัสการแล้วก็มักจะขอของวิเศษจากท่านสิ่งของที่มีผู้ขอกันมากก็ได้แก่ก้นยาสูบเส้นเกศาหรือเส้นผมเนี่ยเล็บแม้แต่น้ำที่หลวงปู่สงก็ยังจะขอเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขอเศษเกศาของท่านหรือเส้นผมของท่านเพื่อที่จะเอาไปทำวัตถุมงคลทำพระทำอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะท่านก็บอกว่าเอาโกนหัวแล้วเปิ้นก็ยังฮึโกนแถมจะเอาผมไปสร้างพระไอ้หยังอีกก็ไม่รู้เจ็บหัวแปลว่าเราเนี่ยโกนหัวแล้วโกนหัวอีกเขาก็ยังขอโกนอีกโกนถึงขนาดขูดเลยละเพื่อจะเอาผมไปสร้างพระเราเจ็บหัวท่านว่างั้นโอ้น่าสงสารหลวงปู่แล้วก็ทนให้เขาโกนอยู่ได้แล้วอีกครั้งหนึ่งมีคนมาขอน้ำที่หลวงปู่แหวนสงเสร็จแล้วเนี่ยคงอยากไปทำน้ำมนต์หรือทำอะไรไม่รู้มาขอให้ท่านอาบน้ำใหม่อีกครั้งหลวงปู่แหวนบอกห้าวอาบน้ำแล้วเปิ้นจะฮือหาอาบน้ำอีกหน้าหนาวจะตายอาบน้ำแล้วก็จะให้อาบอีกก็ทั้งเหนือมันหนาวจะตายอยู่แล้วโทหลวงปู่ก็แก่ก็ทนให้เขาอาบอยู่นั่นแหละนะบ่นใหญ่อาบน้ำแล้วจะให้อาบอีกหนาวจะตายอยู่แล้วว่าอย่างนั้นหลวงปู่แหวนเป็นพระภิกษุที่มีประชาชนศรัทธาเป็นอย่างมากคนที่ไปกราบนมัสการท่านก็มักหวังอยากจะได้ของวิเศษกลับบ้านเสมอๆท่านก็มีเมตตานะไม่ดุไม่ว่าอะไรทําได้ท่านก็ทําให้ให้ได้ท่านก็ให้แต่ถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะสอนธรรมะให้บ้างตามแต่โอกาสจะอํานวยมีอยู่ครั้งนึงท่านได้โอกาสก็สอนธรรมะให้ญาติโยมที่มาขอของดีของวิเศษจากท่านนะให้ได้คิดซึ่งเป็นธรรมะที่ดีมากนะท่านบอกว่าอย่างนี้ครับของดีคืออะไรอะไรคือของดีของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วการที่ร่างกายเนื้อตัวเราแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นของดีแล้วการมีร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนไม่บกพร่องวิกลวิการอันนี้ก็เป็นของดีที่สุดแล้วของดีมีอยู่ในตัวไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีกสมบัติจากที่พ่อให้แม่ให้มานี่เป็นของดีวิเศษที่สุดแล้วมีอยู่แล้วทุกคนจะไปเอาของดีที่ไหนอีกทีนี้ของดีมันก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมีในจิตใจของตัวเมื่อเรามีรูปมีร่างแล้วความดีอะไรที่เรายังไม่มีก็ต้องเพียรพยายามทำให้มันมีขึ้นนี่แหละของดีของดีมีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคนมองให้มันเห็นหาให้มันเห็นภายในตัวของตัวนี่แหละถึงจะใช้ได้ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วมันใช้ไม่ได้ศีลธรรมนี่แหละคือของดีศีลก็คือการนำความชั่วออกจากกายออกจากวาจาธรรมก็คือความดีที่ป้องกันไม่ให้ความผิดความชั่วมันเกิดขึ้นในกาย ในวาจาในใจทั้งศีลทั้งธรรมมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เราไปแยกสมมุติเรียกไปต่างหากกายวาจาใจของเราสามอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่เกิดของธรรมและเป็นที่ดับของธรรมความดีเกิดจากที่นี่ความชั่วก็เกิดจากที่นี่สวรรค์ก็เกิดจากที่นี่นรกก็เกิดจากที่นี่เราจะรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ให้ทานก็ต้องอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจเรานี้เป็นเหตุเราจะทำความผิดความชั่วตกนรกอเวจีก็ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี้แหละเป็นเหตุเราจะรักษาศีลเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้เกิดปัญญาทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งให้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกายวาจาใจนี้แหละเป็นเหตุทั้งหมดนี่ก็คือโอวาทธรรมที่หลวงปู่แหวนได้สอนญาติโยมเราจะเห็นว่าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องอภินิหารอะไรเลยสิ่งที่ท่านสอนล้วนแต่เป็นธรรมะอันแท้จริงทั้งสิ้นหลายคนที่มาหาหลวงปู่แหวนมักจะขอโชคลาภยศจากท่านเมื่อมีโอกาสท่านก็จะสอนอยู่เสมอให้รู้จักโชคลาภยศที่แท้จริงข้าราชการผู้ชายคนหนึ่งมาขอให้หลวงปู่แหวนช่วยดลบันดาลยศให้กับตัวเองผมอยากจะขอให้หลวงปู่ช่วยเรื่องให้ยศผมหน่อยครับหลวงปู่บอกมียศจะเอายศที่ไหนมาให้อ่ะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งมากราบขอลาภจากหลวงปู่แหวนแบบตรงๆท่านก็ให้แบบตรงๆเหมือนกันคือผมจะมากราบขอลาภจากหลวงปู่นะครับได้ได้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตและปัจจุบันมาเป็นเครื่องช่วยให้สมปรารถนาที่นะข้าราชการอาวุโสคนหนึ่งก็มาขอให้หลวงปู่แหวนเป่ากระหม่อมหลวงปู่ก็ไม่ขัดใจแต่ก็สั่งสอนธรรมะให้ข้าราชการอาวุโสคนนั้นด้วยหลวงปู่ครับผมมาขอให้หลวงปู่ช่วยเป่ากระหม่อมให้หน่อยครับจะได้เป็นสิริมงคลครับโอ้ยเป่าจนแก่จนเฒ่าแล้วเป่าไม่รู้จักจบจักสิ้นนะอายุตั้ง 7-80 ปีนะยังไม่จักรู้จักพุทโธสักคำหลวงปู่หลวงปู่แหวนโด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อมีข่าวเล่าลือกันปากต่อปากว่ามีนายทหารอากาศคนหนึ่งขับเครื่องบินผ่านวัดดอยแม่ปังคือวัดที่หลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่เวลานั้นขณะที่เขากำลังบินผ่านยอดดอยแม่ปังนั่นเองนายทหารอากาศคนนี้ก็ต้องตกใจสุดขีดแทบช็อกเมื่อเขาเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆเมื่อเขาตั้งสติได้ก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปแต่ตอนที่นำเครื่องบินผ่านดอยแม่ปังขากลับก็ยังเห็นพระภิกษุชรารูปนั้นยังนั่งสมาธิบนก้อนเมฆอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเขาจึงมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนพอลงมาจากเครื่องบินก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถามคนเชียงใหม่ว่ามีพระรูปไหนที่ชาวเชียงใหม่นับถือเป็นอย่างมากแล้วก็บอกรูปร่างลักษณะอย่างที่เห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆคนเชียงใหม่ตอบตรงกันเป็นเสียงเดียวเลยหลวงปู่แหวน
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมากๆที่ฟังรายการที่ดื่มน้ำมังคุดขอบุญกุศลที่ผมทำมานะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีอายุยืนมีกำลังใจดีในการทำความดีนะครับทุกๆท่านนะครับบุญสัมพันธ์กันก็ขอให้กินแล้วดีขึ้นนะครับผมท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องหาที่พึ่งนะครับแต่พึ่งที่ดีที่สุดก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเอตนแลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองให้ได้เติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเติมเต็มตัวเองให้ได้แต่ถ้าเราจะทึ่งพึ่งภายนอกนั้นนะครับก็คือต้องพึ่งพระรัตนตรัยหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับหลวงปู่มั่นโพธิสัตโตท่านได้สอนเอาไว้ว่านะครับ สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัยนะครับหรือว่าที่พึ่งอันเกษมบางคนนี่กลัวนู่นกลัวนี้นะครับหาที่พึ่งไม่ได้ก็คว้าเอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งนะครับไปถือบางทีก็งมงายเกินไปมีการอ้อนวอนวิงวอนขอบนบานศาลกล่าวเถื่อนถ้ำภูผาต้นไม้ใหญ่ศาลพระภูมิเจ้าที่ต่างๆที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจจะดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายนะครับพ้นจากความตายความทุกข์ได้เส้นสังเวยประจบประแจงตามที่เราเข้าใจว่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางตามที่ตัวเองเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่เหล่านั้นจะพอใจหรือชอบใจบางทีก็มีการทรงเจ้าเข้าผีสะเดาะเคราะห์สะเดาะนามสืบชะตาราศีตัดเวรตัดกรรมโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่มันอาจจะพึ่งได้ในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านบอกว่ายังไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังพึ่งได้แต่พึ่งได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะพึ่งได้ตลอดไปแต่ผู้ที่นึกถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตนประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับมีศีลให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอย่างมั่นคงอย่างแท้จริงถึงแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ถึงแล้วก็นิ่งๆฉันถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นลูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่สนใจละไม่ได้ต้องให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาด้วยจึงจะชื่อว่าเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงคือต้องเป็นคนดีท่านผู้ฟังนะครับต้องเป็นคนดีท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาลงว่าเราก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองตนเองก็ต้องรักษาศีลต้องให้ทานและต้องเจริญภาวนานะครับอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นแหละคนจะเดินทางก็คือเราชี้ไปทางซ้ายเราเดินทางขวายังไงมันก็ผิดนะครับถ้าเราเดินตามเราก็ถึงตามที่พระองค์ชี้นะครับฉะนั้นพระตถาคตเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นกลับมาทำสิ่งที่คว่ำให้หงายขึ้นสิ่งที่ลึกให้มันตื้นขึ้นมาให้เราได้เห็นให้เราได้ทราบให้เราได้เกิดปัญญาให้เราได้แทงตลอดตามพระองค์ท่านพูดไปพูดมานี่ผมก็เหมือนพระก็ทุกทีขออภัยท่านผู้ฟังนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคนบวชมาจบประโยค9นะพูดไปพูดมาก็จะเป็นธรรมะไปทุกอย่างอ้าวฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมคุฏตราพระนารินทร์นะมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณครับมาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
1: วันต่อมานายทหารคนนี้ก็เข้าไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังทันทีปกติในตอนเช้าหลวงปู่แหวนจะไม่ค่อยออกจากกุฏิแม้ว่าบางทีจะมีงานฉลองวันครบรอบอายุท่านก็ยังไม่ปรากฏตัวง่ายๆแต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงปู่ออกจากกุฏิแต่เช้าเมื่อนายทหารคนนั้นเห็นหลวงปู่แหวนก็รีบเข้าไปกราบท่านทันทีกราบไปร้องไห้ไปเพราะคิดว่าเป็นบุญกุศลของเขาที่หลวงปู่แหวนเมตตาปรากฏตัวให้เห็นนายทหารคนนี้บอกว่าพระภิกษุชราที่ตัวเห็นตอนที่อยู่บนเครื่องบินก็คือหลวงปู่แหวนนี่แหละแน่นอน 100% พอข่าวลือเรื่องนี้แพร่ออกไปหลวงปู่แหวนโด่งดังเป็นพลุแตกเลยทีนี้ประชาชนทั่วทั้งประเทศต่างหลั่งไหลมากราบไหว้บูชานมัสการหลวงปู่กันเคยมีคนไปถามท่านว่าท่านเหาะเหินเดินอากาศได้จริงอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่าเขาถึงได้เห็นท่านขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆหลวงปู่ครับเป็นความจริงหรือเปล่าครับที่เขาร่ำลือกันว่าหลวงปู่เหาะได้ครับเฮาบ่ใช่นกนะหลวงปู่เขาบอกว่าหลวงปู่ถอดวิญญาณให้ที่อื่นเขาได้น่ะเหาะขึ้นไปบนฟ้าก็ได้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเฮาบ่ใช่ผีนี่จังสิเหาะได้ถอดวิญญาณได้คือแปลเราไม่ใช่ผีถึงจะเหาะได้ถอดวิญญาณได้ท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่แหวนเป็นพระที่พูดน้อยแต่ปฏิปทาเข้มข้นตอนที่ท่านโด่งดังท่านก็ไม่เคยสะสมอะไรไม่เคยหลงไปกับลาภยศชื่อเสียงคนที่มาแสวงหาผลประโยชน์กับท่านท่านก็สอนเตือนได้เท่าที่เตือนเพราะท่านเป็นพระที่เมตตากับผู้คนเป็นอย่างมากไม่เคยด่าว่าใครแต่บางทีท่านก็แกล้งทำบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนสติสอนธรรมะให้คนที่มาแสวงหาผลประโยชน์กับท่านวันหนึ่งท่านก็นั่งเล่นอยู่ท่านก็หยิบยาเส้นของท่านขึ้นมาเสร็จแล้วก็ล้วงเอาแบงค์500ออกมาจากซองที่ลูกศิษย์เขาเก็บเงินเอาไว้ลูกศิษย์ก็งงก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่จะทำอะไรอะครับหลวงปู่ไม่ตอบอะ เอาแบงค์500มามวนยาเส้นทำเป็นบุหรี่แล้วจุดไม่ขีดสูบบุหรี่หน้าตาเฉยเลยลูกศิษย์เสียงลั่นเลยหลวงปู่นั่นมันแบงค์500นะหลวงปู่มันก็กระดาษเหมือนกันแหละหลวงปู่แหวนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ฟังเรามารู้จักกับจังหวัดต่างๆในแง่มุมของประวัติศาสตร์กันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นจากจังหวัดแรกคือจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดที่เก่าแก่แล้วก็อยู่เหนือสุดในประเทศไทยเชียงรายนี่เป็น

0: ก่อสร้างสำเร็จแล้วก็ขนานนามว่าเมืองเชียงรายตามพระนามของพญาเมงรายผู้สร้างพญาเมงรายประทับอยู่ที่นั่นได้เพียง2ปีก็โปรดให้สร้างเมืองเป็นที่ประทับอยู่ต่อไปก็คือเวียงชัยปราการหรือว่าเมืองฝางขยายอำนาจออกไปเรื่อยๆไม่นานพระองค์ก็ได้ทราบว่าเมืองหริพุนชัยหรือว่าลำพูนเป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์จึงแต่งอ้ายฟ้าไปเป็นไส้ศึกแล้วก็เข้าตีเมืองหริพุนชัยพระเจ้ายีบาผู้ครองเมืองหริพุนชัยเสด็จหนีไปแล้วพระเจ้าเมงรายก็แต่งให้ขุนเครื่องราชโอรสครองเมืองเชียงรายแต่ภายหลังขุนเครื่องคิดการเป็นกบฏจึงรับสั่งให้ไอ้เพียนไปดักยิงด้วยหน้าไม้อาบยาพิษถึงแก่ความตายแล้วพระเจ้าเมงรายก็มาประทับอยู่ที่เมืองเชียงรายอีกแล้วตีแคว้นพะเยาของพญางำเมืองแต่ว่าตกลงกันได้ด้วยไมตรีพระยางำเมืองยอมยกบ้านตำบลปากน้ำให้ถึงปีพุทธศักราช1860พระเจ้าเมงรายถูกฟ้าผ่าสวรรคตเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและหุบเขาประมาณร้อยละ22มีภูเขาอยู่ร้อยละ77ของพื้นที่ทั้งหมดมีภูเขาที่สูงที่สุดคือยอดดอยแม่โถสูง 2,000 กว่าเมตรมีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านมีความยาว130กิโลเมตรฤดูหนาวอากาศอาจจะเย็นต่ำลงมาจนถึง 1.5 องศาเซลเซียสส่วนหน้าร้อนอากาศจะร้อนถึง 41.3 เซลเซียสเชียงรายมีเนื้อที่ 11,678 ตารางกิโลเมตรประชากรสำรวจเมื่อครั้งล่าสุดมีอยู่ล้านกว่าคนส่วนมากมีอาชีพทำนาทำไร่ยาสูบทำสวนเช่นสวนลิ้นจี่พันดีรสหอมหวานเป็นที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองไทยนอกจากนั้นก็ทำไร่ยาสูบสวนเมี่ยงหรือว่าชาเลี้ยงสัตว์รวมทั้งทำเหมืองแร่แบ่งการปกครองออกเป็น16อำเภอกับ2กิ่งอำเภอคืออำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเชียงของอำเภอแม่สวยอำเภอเชียงแสนอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยอำเภอพญาเมงรายอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอขุนตาลอำเภอแม่ลาวและ2กิ่งอำเภอกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้งกับกิ่งอำเภอดอยหลวงเชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร785กิโลเมตรท่านที่จะเดินทางไปสามารถเดินทางไปได้ทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินอย่างสะดวกสบายมากสถานที่สำคัญของเชียงรายก็มีอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชพระธาตุดอยจอมทองพระธาตุจอมกิติพระบรมธาตุดอยตุงวัดพระแก้ววัดพระสิงห์วัดป่าสักไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่เผยแพร่วัฒนธรรมชาวเขาและชาวล้านนาสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าศพรวกทะเลสาบเชียงแสนพระธาตุดอยปูเข้าวัดพระธาตุผาเงาดอยแสนใจแล้วก็อำเภอแม่สายแผ่นดินที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยที่ท่าขี้เหล็กน้ำตกทรายขาวและบ่อน้ำร้อนน้ำตกปูแกงอุทยานแห่งชาติดอยหลวงถ้ำปุ่มถ้ำปลาดอยผาตั้งภูชีฟ้าอุทยานแห่งชาติขุนแจแล้วก็ใครอยากจะไปล่องแก่งก็ไปล่องแก่งแม่กกครับทัศนียภาพสวยงามมากคำขวัญของจังหวัดเชียงรายก็คือเหนือสุดยอดในสยามอารามดอยตุงผดุงวัฒนธรรมรสล้ำข้าวสารหอมหวานลิ้นจี่สตรีโสภาชาเลิศรสสับปะรดนางแลแหล่งแพร่ปลาบึกครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทางดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านสิ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจ

0: ของเรานั้นให้มันปล่อยวางนะครับพูดนี่ง่ายนะแต่ทำนี่ทำยากไม่ว่าเรื่องอะไรมากระทบก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็แล้วแต่นี่อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกเหนือจิตใจเราเอาชนะมันได้ไม่สุขจนเกินไปไม่ทุกข์จนเกินไปสุขมันมามันก็มีวันไปทุกข์มันมามันก็มีวันไปถ้าเราวางจิตได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆเบาบางในเรื่องความทุกข์ต่างๆฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังนามคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินคนหนึ่ง360บาทนะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปมีหลายคนถามมาว่ากินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้กับท่านผู้ฟังครับหมอจ่ายยาอะไรมาเราก็กินตามนั้นหน้าที่งดยาเป็นหน้าที่ของหมอสั่งเรางดเองไม่ได้กินตามนั้นไปหาหมอหมอตรวจว่างดได้แล้วเราก็ค่อยงดส่วนน้ำมังคุดนั้นกินควบคู่กันไปไม่มีปัญหากับท่านผู้ฟังยิ่งจะดีขึ้นไปอีกช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขึ้นทางอีสานฟังเสียงของคนที่เป็นเบาหวานเป็นมานาน30ปีแล้วก็เป็นไตระยะที่3ด้วยดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมกับผ้าพี่น้องมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับนำหอดบานเลยแดดฮ้อนๆซื้อแม่ยังก็
2: แม่ลิ้นเจดดาจ้ะ
1: แม่ลิ้น
2: จ้ะ
1: นามสกุลยังก็
2: เจดดาจ้ะ
1: เจดดาแม่ลิ้นอายุยักปีแล้ว
2: 67ปีจ้ะ
1: 67ปีอยู่บ้านยังนี
2: ่อยู่บ้านพาวก็อยู่บ้านหันหมู่2
1: บ้านหันบนหรือหมดบ้านเจ้าของ
2: หรือหมดบ้านเจ้าของ
1: บ้านหันหมู่2
2: จ้ะ
1: เลขที่ยัง
2: 78จ้ะ
1: ตำบลยัง
2: ตำบลบ้านพาว
1: ตำบลแม่นพาวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
2: จ้ะ
1: เอาถามแม่ลิ้นว่าตามตรงเด้อถามตัวเจ้าเป็นยังเดี๋ยวจะมากินน้ำมังคุด
2: กะว่าขึ้นเป็นกะเป็นเบาหวานมาได้30กว่าปีแล้วจ้ะ
1: ป๊าดเจ้าก็ได้เป็นก้อนหมู
2: แต่แต่ปี36
1: มันเป็นก้อนหมูในบ้านก็เจ้าติ
2: เอาว่ามันเป็นก้อนหมูอยู่จ้ะ
1: รุ่นแรกได้นี
2: ่จ้ะ
1: เบาหวานรุ่นแรก30ปี
2: จ้ะ
1: เออแล้วเป็นยังอีก
2: กะมีเบาหวานความดันไขมัน
1: เบาหวานความดันไขมัน
2: ควบกันได้จ้ะ
1: บัดก้อนสิกินหามื้อ10มื้อเดือนนึงก้อนสิกินน้ำมะขุดก็ยังเป็นอยู่บ
2: ่กะเป็นก็กินยาเบาหวานไปจำจ้ะ
1: บ่ขาดเบาหวานคุ้มมาตลอดเลย
2: จ้ะบ่ขาดจักเทื่อ
1: บ่ขาดจักเทื่อเอาล่ะบัดที่นี่ไปจังได๋มาจังได๋คือจังบ่ได้มากินน้ำมังคุด
2: ก็ได้ยินในวิทยุมันเว้าเนาะก็ฟังตั้งแต่กี้ก็ฟังประจำอยู
1: ่ครับ
2: ก็ว่ากัดเกี่ยวแก้ตาเฮาแน่แก้วเกี้ยเก็บปวดน้ำหัวเข่าหัวขาเขาแน่
1: จัง
2: น
1: ี้
2: จ้ากัดบ่แม่นปวดค่ะกัดคืบมันเค็งน้ำหัวเข่าจ้า
1: เป็นบ่สบายในตัว
2: จ้ากัดเลยว่าอ๋อถ้าเฮาแบบไม่กินร่องเบิ่งเด้อกัดส่วนกันกับแม่เฮียนนั่นล่ะแม่เฮียนนั่นจ้า
1: ก็เป็นอย่างแม่เฮียนนั่น
2: เราก็ว่าเราเป็นสายตาบ่ดีเป็นตามั่วตาฟัง
1: เอามาไปเอาใส่ล่ะ
2: เทียมมันถือเปล่าน้ำพอนี่จ้า
1: พอนี่นะ
2: ประจํา
1: จ้าเสมานี่
2: จ้า
1: เออวิทยุเสมาอ้าวกินแล้วเป็นยังไงแม่ลิ้นบอกให้ผมฟัง
2: ว่าเพื่อนนั้นฉันกินกะแต่ว่ามันไข้อยู่เพราะว่าร่างกายเฮานี่มันสิเป็นเบาเป็นมีกําลังเป็นมีไปจังได๋ค่ะ
1: มันมีแห้ง
2: กับมีแห้ง
1: เบาตัว
2: เบาตัว
1: มีกําลัง
2: จ้าบัดที่นี่ก็เลย
1: สังเกตว่าจังได
2: ๋กินเบิดได้2จุดแต่3จุดก็เลยไปหาหมออีกหมอก็เลยว่ายายท่านใจคือควบคุมอาหารได้ดีแต่ความดันก็บ่มีความน้ําตาลก็ลดความดันก็ลดซะท่านไตก็ปกติท่านแต่กินแม่ก็มีไตพร้อมเด้อ๋อ
1: เป็นไตพร้อม
2: ไตคัน3แล้วก็มาหลายปีแล้ว
1: หมอก็ตรวจไปหาหมอจักเดือนไปเทนึง
2: 4เดือนไปเทนึง
1: 4เดือนไปเทนึง
2: จ้ะ
1: หายมา4เดือนไปตรวจอีกหมอว่าดีมาเทนึง
2: จ้ะ
1: วันตัน4เดือนก่อนเนี่ยหมอว่าเป็นยังมีทั้งไตกัน3
2: จ้ะ
1: ทั้งเบาหวานทั้งความดัน
2: กับว่ามีเรื่อยๆล่ะบัดที่นี่ก็เลยลองมากินยาเพิ่มนี่ก็เลยไปอีกก็เลยไปอีกหมอก็เลยว่ายายเบาหวานแม่นี่มีแม่เด้อผู้นึงคันที่1ท่านก็เลยว่าสิเป็นน้ำกินเปียกเออน้ำมังคุดนี่บ่ก็เลยวาง
1: เบาหวานมันดีขึ้น
2: จ้าเบาหวานก็ลดความดันก็ลด
1: ไตก็ลด
2: ไตก็ปกติ
1: ไตก็ปกติ
2: ก็เลยมาดีใจ
1: หมอใส่หมอใส
2: ่หมอโรงพยาบาลเฮานี่จ้า
1: สีบุญเรื่องนี
2: ่บ่น้องบัว
1: อยู่น้องบัวลำพู
2: จ้า
1: อืมก็ดีใจ
2: จ้าก็เลยดีใจภูมิใจแล้วโอ้กันถ้ามีเงินก็สิกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อก็เลยวางดีบาดที่นี่มีแม่ป้าอันเลยว่าขอกินน้ำในปิญญาซั่นเลยเอามาเทียละ3ขวดก็เลยแบ่งไปให้เล่าเราก็ว่าเราไข
1: ้
2: เราเป็นมะเร็งมะเร็งลมเราเป็นน้ำอย่างเหลืองย้อยออก
1: โอ้ยเป็นตะยาน
2: บาดที่นี่
0: แล้วกินแล้วเป็นยังไงล่ะ
2: กินแล้วมื้อกินที่แรกลูกสาวเพิ่นเลยมาหาคือจังมันหีดฝีเฮาแตกนี่จังไหลออกมาผ่าๆตะใดก็บ่นี่จังกินขวดที่แรกมื้อนี้แล้วก็เลยว่าเจ้าเอาอีกวันนี้ไม่ค่อยกินน้ำไม่ได้กันก็เลยแบ่งไปอีก3ขวดแล้วแล้วกินนี่
0: แล้วเป็นยังไงบัดนี
2: ้แล้วเราไข้เราก็เบาว่าจัง
0: มันเร่งนมเรา
2: จ้ะ
0: ไข้เราเป็นยังไงมันไหลเหล
2: ือมันกินไหลไหลอยู่ห้องบ่ไหลแห้งคือกินที่แรก
0: มันเริ่มเศร้าลง
2: จ้ะ
0: เราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงใน
2: เราก็รู้สึกก็บ่ได้หาไปหาเรามี
0: แต่ว่าเราก็มาเอาอีกไปกินอีก
2: จ้ะแล้วว่าท่านเจ้ามีเงินเจ้ามาไว้อีกเด้อข่อยสิมาแบ่งกับน้ําเจ้าเออข่อยมีเงินก่อนนะจ๊ะนะ
0: ครับผมโอ้ยกลับกันดีใจจ้ะไปลิ้นเนาะ
2: จ้ะ
0: ดีใจบ
2: ่ดีใจค่ะ
0: สุขภาพดีขึ้นมีกําลังใจ
2: ก็มีกําลังใจกับบ่ได้อยู่ถึกมื้ออยู่จ้ะไปยอดมื้อว่านี่ก็ไปหัวไปสวนอยู่เบิดมื้อยังทําจังนั้น
0: จ้ะได้เต็มที่
2: จ้ะ
0: แม่ลิ้นเป็นเบาหวานมา30ปีรุ่นแรกกินน้ํามะกรูดมาประมาณ 6-7 ขวดได้บ
2: ่อ๋อมัน3สูตรมันสิบ
0: ่
2: ตะว่าก็แบ่งไป3ขวดแบ่งผู้อื่นจ้ะ
0: จาก3สูตรก็เหลือ6ขวด
2: จ้ะ
0: กินมานี่ก็ถือว่าดีขึ้นไปหาหมอปกติแล้วทุกๆ4เดือนไปหาหมอครั้งก่อนก็ว่าไตระยะ3
2: จ้ะ
0: นะครับพอไปงวดใหม่หมอก็ว่าไตปกติ
2: จ้ะ
0: เบาหวานที่เคยขึ้นมาดนๆก็ปกติค่าความดันกับปกติเลือดกับปกติแข็งแรงขึ้น
2: จ้ะแต่ว่าร่างกายก็ว่ามันแข็งแรงกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: ลงทงลงไฮได้
2: เพราะว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสิมันก็บ่มีก็มีก็มีธรรมดาที่เฮาเฮ็ดท้องเศร้าแล้วก็แล้วไปอย่างนี้แหละ
0: อืมครับผมดีใจบ่
2: จ้ะดีใจจ้ะ
0: ครับ
2: ถ้ามีเงินก็ว่าสิกินไปเรื่อยๆ
0: จ้ะเป็นโรคคือจังแมลินนี่ก็พิจารณาเบิ่งเด้อนะครับฟังเบิ่งเสียงเพิ่นนะครับผู้ใดอยู่บ้านแถวๆนี้ก็สงสัยก็มาถามเบิ่งแมลินบ้านหยังก็บ้านหัน
2: ตำบลบ้านเผา
0: บ้านเผาไผบ่เสื้อบ่หยังสนใจก็มาถามเบิ่ง
2: จ้ะ
0: มาคุยเบิ่งสิบ่ให้ฟัง
2: จ้ะ
0: ครับผมครับขอบคุณแม่ลิ้นหลายๆเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้ะ
0: ครับผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง
2: จ้ะ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
4: เรื่องราวของเสือสมิงเนี่ยอาจจะคล้ายกับนิยายปรัมปราคือไม่ค่อยจะมีความน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่บนความเชื่ออันเลื่อนลอยนี้เองปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าเสือสมิงนี่เป็นเรื่องจริงและทุกวันนี้เสือสมิงก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้ชาวอำเภอเขาสมิงซึ่งอยู่ในจังหวัดตราดได้มีตำนานเล่าขานตำนานนั้นต่างกับนิยายปรัมปราคือตำนานนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าท่านที่เดินทางไปจังหวัดตราดจะต้องผ่านอำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นชื่อของภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งตามตำนานกล่าวว่าแต่ก่อนเขาแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้ชายคนหนึ่ง ที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามากจนสามารถแปลงร่างให้เป็นเสือได้ชาวบ้านเขาเรียกพ่อปู่สมิงขาวเนื่องจากชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่กินเนื้อเป็นอาหารเมื่อเขาได้กลายร่างเป็นเสือสมิงก็เป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อเป็นอาหารพ่อปู่สมิงขาวคนนี้อาศัยอยู่ในภูเขาคนเดียวโดยใช้เถาวัลย์ใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าเถาสะบ้าโหนตัวทอดจากยอดเขาข้ามแม่น้ำตราดแล้วทอดตัวต่อไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแทนสะพานเป็นประจำปัจจุบันมีเหลือแต่เพียงต้นยางใหญ่พอจะเป็นร่องรอยเท่านั้นเองในเวลาต่อมามีชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้พากันเดินทางไปตัดไม้เพื่อจะต่อเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่พวกเขามาจากบ้านสีบัวทองตำบลวังตะเคียนซึ่งอยู่เลยเขาลูกนี้ออกไปอีกชาวจีนเหล่านี้ได้เข้าไปตัดไม้ต่อเรือสำเภาอยู่ในป่าริมแม่น้ำตราดเป็นเวลาหลายเดือนจึงเสร็จเมื่อต่อเรือสำเภาใหญ่เสร็จก็ช่วยกันลากสู่แม่น้ำตราดเพื่อจะนำเรือกลับไปบ้านพวกเขาล่องเรือมาตามลำน้ำตราดผ่านมาถึงเขาสะบ้าใหญ่ที่เสือสมิงเคยโหนข้ามบังเอิญเสากระโดงเรือก็ไปติดกับเถาสะบ้าใหญ่ก็ทำให้ล่องเรือต่อไปอีกไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนายสำเภาหัวหน้าใหญ่ก็สั่งให้ลูกน้องขึ้นไปตัดเถาวัลย์ออกไปเสียจากลำน้ำเพื่อว่าเรือสำเภาจะได้แล่นผ่านไปได้ท่านผู้ชายที่เป็นเสือสมิงนั้นกลับมาก็ไม่สามารถจะข้ามลำน้ำไปยังฝั่งตรงกันข้ามได้อีกด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์เสือสมิงเมื่อรู้ว่ามีใครมาตัดเถาวัลย์ก็ตามไปพบเรือสำเภาใหญ่ของพวกชาวจีนกำลังแล่นไปตามลำน้ำตราดถึงบ้านปรงเรือของพวกชาวจีนก็เกิดล่มลงเป็นเหตุให้ชาวจีนที่อยู่ในเรือเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดต่อมาคนทั้งหลายก็เลยเรียกภูเขาเล็กๆแห่งนี้ว่าเขาสมิงมาจนบัดนี้ในเวลานี้ก็ยังพอมองเห็นซากของเรือสำเภาดังกล่าวจมอยู่ในลำน้ำตราดบริเวณที่เป็นบ้านปรงจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่นี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวนี่น่าจะมีเขาโครงความจริงอยู่บ้างเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวเป็นที่สนใจของคนทั่วไปมีอดีตตำรวจคนนึงซึ่งเคยอยู่ที่โรงพักเขาสมิงเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ย้ายมาประจำที่นี่ก็เคยได้ยินเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงขาวมาบ้างเหมือนกันแต่ในเวลานั้นยอมรับว่าไม่เชื่อแล้วก็ยังคิดว่าเป็นความงมงายของชาวบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเพื่อนๆมาเยี่ยมแต่แล้วแกก็ซื้ออาหารมาทำกินที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะไปยิงนกแกก็บอกว่าแถวนี้ห้ามยิงปืนเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนยิงปืนมันมีความผิดผมเป็นตำรวจในพื้นที่อย่าทำให้หนักใจเลยซึ่งเพื่อนก็เหมือนจะเข้าใจขณะที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเสียงปืนดังมาจากหลังบ้านแกกับเพื่อนๆก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นกำลังเอามือปิดที่ใบหน้าซึ่งโชกไว้ด้วยเลือดก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักก็มารู้ทีหลังว่าเพื่อนคนนั้นแอบเอาปืนกันมาด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวบนบ้านเขาแอบไปยิงนกบนเขาสมิงปรากฏว่าปากกระบอกปืนเกิดระเบิดตาข้างหนึ่งบอดสนิทส่วนตาอีกข้างก็เห็นเพียงลางๆส่วนใบหน้าน่ะเป็นแผลเวอะหวะสัตว์ทุกชนิดบนเขาสมิงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ตามความเชื่อของคนโบราณพวกสัตว์เหล่านั้นล้วนเป็นบริวารของเจ้าปู่สมิงขาวทั้งสิ้นดังนั้นใครจะไปทำอันตรายไม่ได้เป็นอันขาดในเรื่องนี้ชาวบ้านต่างรู้กันดีแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ไม่เชื่อแล้วก็แอบเข้ามาล่าสัตว์บนเขาสมิงปรากฏว่าผู้ที่มาทำอันตรายบริวารหลวงพ่อปู่สมิงขาวนี่ก็มักจะเจอกับเรื่องราวที่ร้ายๆเป็นต้นว่ารถคว่ำเป็นเหตุให้คนบาดเจ็บทั้งคันรถที่เบาหน่อยก็คือเดินหลงป่าตลอดทั้งคืนแล้วต้องเจอกระเสือตัวใหญ่มากซึ่งเป็นภาพลวงตาอันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่มีลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของเขาสมิงได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวของเสือสมิงว่าเป็นเรื่องจริงสมิงหรือว่าเสือสมิงนั่นเชื่อกันว่าเป็นคนมีวิชาแก่กล้าจนร้อนวิชากลายเป็นเสือแต่บางตำราก็บอกว่าเดิมทีเสือสมิงเป็นเสือธรรมดาต่อมาได้กินเนื้อคนก็เกิดติดใจแล้วก็ลอบสังหารคนกินเป็นอาหารเรื่อยมาวิญญาณของคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มาเข้าสิงอยู่ในเสือตัวนั้นทำให้มันกลายเป็นเสือผีหรือว่าเสือสมิงในบางครั้งเสือสมิงอาจจะแปลงร่างเป็นคน เดินสวนทางกับพวกชาวบ้านแต่พอเดินคล้อยหลังก็กลับกลายร่างเป็นเสือแล้วก็ตรงเข้าสังหารเหยื่อทันทีคติความเชื่อของพวกพรานเมื่อเวลานายพรานเมียท้องแก่นี่เขาจะห้ามไปป่าล่าสัตว์หรือว่าห้ามไปค้างไปนั่งห้างดักยิงสัตว์เพราะว่าเสือสมิงอาจจะแปลงเป็นคนเข้าไปบอกว่าเมียกำลังจะออกลูกหรือบางทีก็แปลงเป็นตัวเมียเขานั่นแหละมาตามนายพรานผู้เป็นสามีถ้าหากว่านายพรานป่าหลงเชื่อและลงมาจากห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้เสือสมิงมันก็จะกลับร่างเป็นเสือแล้วก็เล่นงานนายพรานทันทีเสือสมิงน่ะมันสามารถแปลงกายได้จริงแล้วก็ยังมีกลวิธีหลอกล่อให้คนตกเป็นเหยื่อสารพัดวิธีป้องกันและจัดการกับเสือสมิงและเวลาที่เมียท้องแก่คือห้ามนายพรานเข้าไปค้างอ้างแรมในป่าหากผู้ข้างดักสัตว์ยิงอยู่ในป่าแล้วเกิดมีคนมาตามให้โยนไม้ขีดให้คนนั้นลองจุดดูถ้าหากว่าเป็นเสือสมิงแปลงกายมามันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าลูกกระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถจะทำอันตรายพวกเสือสมิงได้เลยการฆ่าจะต้องใช้กระสุนเงินที่ผ่านการลงอาคมแล้วเท่านั้นส่วนในเรื่องของพ่อปู่เขาสมิงแต่บางคนก็เรียกพ่อปู่สมิงขาวเนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั่วไปให้ความเคารพบูชาผู้ใดจะมาทำอันตรายสัตว์ป่าซึ่งอยู่บนเขาสมิงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าพวกมันล้วนเป็นบริวารพ่อปู่พวกที่มีอาชีพหาของป่าก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าก็จะต้องนำผลไม้มาเส้นไหว้ท่านแต่ว่าห้ามใช้เนื้อสัตว์เด็ดขาดบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ก็จะช่วยคุ้มครองให้การเดินทางตลอดปลอดภัยครับเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวอาจจะเป็นเพียงตำนานเล่าขานหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถตอบได้เว้นแต่ว่าท่านจะไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเราเกิดมาจนอายุขนาดนี้บางคน40 50 60ก็ถือว่าเราใช้ร่างกายใช้สังขารมาเยอะพอสมควรเราให้รางวัลกับร่างกายเราแล้วหรือยังนะครับให้รางวัลกับสังขารเราแล้วหรือยังบางคนนี่อาจคิดในใจฉันให้แล้วนะให้เป็นเครื่องประดับตกแต่งซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้ร่างกายได้ใส่ซื้อที่นอนดีๆให้ร่างกายได้นอนนุ่มๆสร้างบ้านหลังใหญ่ๆโตมโหฬารให้ร่างกายได้อาศัยแต่สิ่งที่อยู่ภายในเนื้อหนังของเราเนี่ยนะครับเราให้รางวัลมันขนาดไหนอันนี้สำคัญนะครับผมอยากจะบอกว่าน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยเป็นรางวัลของร่างกายนะครับให้รางวัลมันบ้างท่านผู้ฟังนะครับอยากจะทดลองให้ดื่มนะครับที่พูดมาไม่มีอะไรทดลองดูนะพูดตรงๆอยากให้ลองให้ดื่มอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธดื่มดูก่อนนะค่อยว่ากันมันดีหรือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดมากนะครับส่งงวดวันที่1วันที่16บางทีนี่มากกว่าค่าน้ำมังคุด360บาทอีกนะบางคนส่งไปทุกงวดปี1ส่งทั้งปีไม่เห็นมันได้ก็มีนะวันที่15วันที่14 15นี่ไปแล้วนะครับไปหาวิธีแล้วทำยังไงเนาะจะได้ตัวเด็ดๆ2ตัว3ตัวพอบ่าย2บ่าย3นี่อู้เหมือนจะเหาะได้มีความสุขเหมือนจะบินได้พอสัก4โมงครึ่งนี่มันเหมือนกับลูกโป่งที่เขาปล่อยลมออกมานะครับหมดแรงจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เจอหลายคนเหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือการส่งงวดนะเดือนหนึ่งสองครั้งแต่เราเอาเงินตรงนั้นลองมาให้รางวัลกับสังขารของเรานะครับร่างกายของเราถ้าเราไม่ให้รางวัลมันเลยนี่ระวังมันจะทรยศเรานะครับถ้ามันทรยศแล้วมันจะรักษายากมีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องจริงนะผมจำไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรนะครับคือมีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านชอบทำอะไรแปลกๆวันหนึ่งก็มีชาวกรุงเทพเอากฐินไปทอดที่วัดท่านจัดงานกันใหญ่โตรื่นเริงมีหนังมีลิเกมีดนตรีผู้คนก็แห่กันมามืดฟ้ามัวดินท่านผู้ฟังก่อนทอดกฐินนี่ผู้คนก็มารวมกันเต็มศาลาหลวงพ่อก็เรียกเด็กวัดมาบอกให้ไปเอาเนื้อจากโรงครัวมาก้อนหนึ่งแล้วเอาเชือกมาด้วยนะครับหลวงพ่อก็จัดการเอาเนื้อเนี่ยผูกติดกับหลังหมาผูกไว้บนหลังมันเอาเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยเอาเชือกร้อยแล้วก็ผูกไว้บนหลังหมาพอผูกเสร็จก็ปล่อยหมา
5: มานี่มันเหลือบเห็นเนื้อก้อนโตอยู่บนหลังมันก็หมุนกลับไปไล่งับพอมันงับปั๊บตัวมันก็ขยับหนีเพราะหมามันกัดหลังตัวเองไม่ถึงนะครับยิ่งโดดงับเร็วก้อนเนื้อก็ยิ่งหนีเร็วนะครับโดดไม่หยุดเนื้อก็หนีไปไม่หยุดท่านผู้ฟังน่าสงสารหมามากหมากระโดดอยู่นานนะครับงับเท่าไหร่เนื้อก็ไม่เข้าปากสักทีผู้คนบนศาลาก็พากันหัวเราะชอบใจหลวงพ่อนี่ทำอะไรแปลกๆหัวเราะเยาะหมาโอ้ยทำไมมันถึงโง่อย่างนี้นะไล่งับจะกินเนื้อนะที่ตัวเองไม่มีทางจะไล่ตามทันนะครับมันอยู่บนหลังอย่างนั้นยังไงก็งับไม่ได้หลวงพ่อมองดูด้วยความสนุกสนานจนหนำใจแล้วท่านก็แก้เชือกออกมาจากหลังหมาแล้วก็ปล่อยหมาไปทีนี้ถึงคราวท่านก็หันมาเทศกับญาติโยมบ้างท่านผู้ฟังนะครับท่านก็พูดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องตัวเองยังไม่เต็มต้องเติมตลอดเวลาต้องเติมไม่หยุดเพื่อให้ตัวเองเต็มเราอยากสวยอยากทันสมัยก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่สวยที่สุดที่ทันสมัยที่สุดมาใส่ดีใจได้เดือนเดียวมีรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วสวยกว่าทันสมัยกว่าก็ไปซื้อมาใหม่อีกอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะซื้อไป6เดือน7เดือนรุ่นใหม่โผล่มาแล้วก็ต้องไปซื้ออีกซื้อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด5เดือน6เดือนก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกของเราก็ตกรุ่นซื้อรถเบนซ์ที่ทันสมัยที่สุดแพงมากขับได้ไม่กี่เดือนก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกทันสมัยกว่าแพงกว่าของเรามันก็เฉยเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานทั้งวันทั้งคืนหาเงินมาเพื่อที่จะให้ตัวเองทันสมัยซื้อเสื้อผ้าใหม่รุ่นใหม่ซื้อมือถือใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ซื้อรถยนต์คันใหม่สร้างบ้านใหม่เหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเพื่อมาให้ตัวเองตกรุ่นปัจจุบันเรากำลังไล่งับความทันสมัยเหมือนหมาที่ไล่งับเนื้อบนหลังของมันทั้งที่รู้ว่าต่อให้ไล่งับทั้งชีวิตก็ไม่มีทางตามทันน่าสงสารไหมโยมนะคนเต็มศาลานะเมื่อกี้นี่หัวเราะกันครึกครื้นด่าว่าหมามันโง่ตอนนี้เงียบสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่นะครับไม่รู้ว่าสงสารหมาหรือว่ากำลังทบทวนความโง่ของตัวเองครับนี่ก็เป็นนิทานแต่เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่หลวงพ่อท่านได้ยกมาอุปมาอุปไมยได้ชัดเจนนะท่านผู้ฟังนะครับคำว่าทันสมัยเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็จะมีทันสมัยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็วิ่งไล่ไปบ้านซ้ายมีบ้านขวามีเราก็ต้องมีเหมือนเขาทั้งที่แล้วปัจจัยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยก็เหมือนปัจจัยสี่ที่พระท่านเทศท่านสวดอาหารกินเพื่ออยู่ได้นะครับจีวรนุ่งห่มก็เพื่อป้องกันเหลือบยุงลิ้นไลเพื่อให้เกิดความดูดีสวยงามก็พอเสื้อผ้าก็พิจารณาเหมือนพระได้อาหารก็พออยู่ได้ที่พักกันแดดกันลมให้พอเหมาะพองามมีความมั่นคงมีความปลอดภัยก็พอแล้วยารักษาโรคนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเจ็บเราป่วยก็เพียงพอแล้วนะครับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคปัจจัย4ที่จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาทันสมัยเนี่ยโอเราไม่ทันนะครับไล่งับจนตายท่านผู้ฟังฉะนั้นปัจจัย4อย่างหนึ่งปัจจัยที่4ก็คือยารักษาโรคเนี่ยควรที่จะป้องกันก่อนที่เราจะป่วยอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายทำจิตใจให้ผ่องใสดื่มน้ำให้เยอะพักผ่อนให้มากพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็เป็นปัจจัยทำให้เรามีสุขภาพดีนะครับถ้ายังไม่พอมีสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากจะนำเสนอเรียนท่านผู้ฟังนะครับคือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นคัดสรรแต่สิ่งที่ดีๆนะครับโรงงานเองก็ผลิตน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานด้านความสะอาดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮลท์ฟู้ดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสมุนไพรแต่ละตัวที่คัดสรรเข้ามาก็เป็นการสกัดเข้ามาเอาส่วนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาใส่มารวมกันได้ความอร่อยได้ความสดชื่นและก็ได้สุขภาพมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนะฟังสิ่งละอันพันละน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพระต่อตัวเราเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจนิทานดีๆข้อคิดดีๆจากท่านอาจารย์ยอด ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันยังไม่จบนะครับยังมีชั่วโมงหน้าต่อไปและทุกวันก็เราก็เจอกันมีนัดกันที่ตรงนี้ขอบคุณมากครับเจอกันอีกครั้ง

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ไม่หน่อยอ่ะมาเจอกันอีกทีนี่สามี8ลูก6เฮ้ยพูดผิดหรือเปล่าช้าไปหน่อยเขามาคอฟเวอร์ใหม่นะก็ฟังแล้วสนุกดนตรีไพเราะนะแก้วรอพี่แล้วก็ไหนว่าจะคอยนะบอกจะคอยจะคอยนะพอจุ๋มมาหลับตลอดเลยนะตื่นมาอีกทีบุญรักษาตื่นมาอีกทีบุญรักษานะเทวดาคุ้มครองแล้วอะไรเงี้ยนะนะตื่นหรือยังคะนะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววโอ้โหกระดิ่งก็แย่เลยซื้อมา60 บาทถ้าจำไม่ผิดนะมันก็ตามสภาพอะนะนั่นตื่นมารอตั้งแต่ตี 1นะพอจุ๋มมานี่ค่อยๆปล่อยปล่อยอ้าวตื่นได้แล้วนะฮะนะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนะฮะนะคนเก่งคนดีนะคนน่ารักคนใจบุญนะคนป่วยที่สบายดีป่วยที่สบายดีด้วยนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววป้าอ้วนว่าไงป้าอ้วนโอ้โหอยากคุยอยากคุยเอาหน่อยเดี๋ยวนี้คนสูงวัยเหงาเยอะนะวันก่อนก็มีคุณลุงคนหนึ่งโทรมาพูดไม่รู้เรื่องเลยจุ๋มก็นั่งเปิดโฟนให้คุณลุงฟังด้วยพอดีนั่งกินกาแฟกันตอนเช้าจุ๋มก็พยายามจับใจความแกเนาะยังไงใครที่เป็นลูกหลานก็กลับบ้านกันบ้างนะไปหาพ่อหาแม่มั่งนะเหงา เอาสวัสดีจ้า

0: เออ
1: เอางั้นเดี๋ยวไปคุยกับเขาแล้วกันไม่ต้องคุยกับหนูว่าแค่นั้นนะเอาแค่นี้นะงอนเออแหมไม่อยากคุยกับเราบอกคุยกับลูกหลานในผัดไทยก็ได้แล้วโทรมาทำไมล่ะตีสี่ยี่สิบแปดนาทีเนี่ยเออพูดให้เราชื่นใจหน่อยก็ได้ว่าเออเหงาคิดถึง
0: ฟังเฉยๆก็ชื่นใจวันนี้โทรศัพท์อยู่ใกล้ม
1: ือแหมให้เรารู้สึกเหมือนเราสำคัญหน่อยก็ได้แหมพอดีโทรศัพท์อยู่ใกล้มือก็โทรไปส่งๆงั้นแหละใช่ไหม
0: ไม่ต้อง
1: เออแหมคนเราพูดต้องให้กำลังใจกันบ้านะ
0: ใช
1: ่ไหมเออไม่ใช่บอกไม่เหงาหรอกโทรศัพท์อยู่ใกล้มือเนี่ยเขาเรียกปากกับใจไม่ตรงกันเออต้องพูดอย่างนี้เออไอคนฟังมันก็ชื่นใจเออป้าอ้วนก็โทรมาเนี่ยก็ต้องคิดถึงเราแหละใช่ไหม
0: ค
1: ิ
0: ดถึงอยู่แล้วอยากจะปั่นหมี่ไปให้กินก็ไม่ได
1: ้โอ้แม่ต้องล็อกหนูหาซื้อแถวนี้ก็ได้หรอกโอ้ยไม่ต้องล็อกค่ะกว่าจะถึงหนูบูดพอดีผัดหมี่ป้า
0: ไม่
1: เป็นไรป้าอย่าลำบากเอาเก็บไว้ขายเถอะนะเออเก็บไว้ขายนะป้านะเอาแค่คิดก็ได้บุญแล้ว
0: ยังคิดถึงคุณลุงอยู่เลยเน
1: ี่
0: ย
1: เออสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะ
0: โยนอยู่แล้วคุณลุง
1: เขาไม่อ้วนหรอกป้าเขาลงพุงอย่างเดียวเออเขาไม่ใช่อ้วนทั้งตัวตุตะนะคือบ้านเขาว่าเป็นคนแบบเพิกเสียนะมีพุงอ่ะเออแหมเอาโชคดีค่ะแหมโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆฟังแล้วรู้สึกหน่อยเนาะโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็หยิบโทรส่งไปงั้นแหละไม่ได้เดี๋ยวเมื่อวันงานมุทิตาจิตพระอาจารย์ที่สอนเขาก็ถ่ายรูปกันเนาะถ่ายรูปกันแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอู้ยพอชอบคุณเอ้ยพอเทพบุตรจุติมากำเนิดต้องพูดอย่างนั้นเขารูปงามนะแล้วก็ลักษณะดีเขาก็มามุทิตาจิตสรุปแล้วก็ไปสืบมาเขาก็เป็นนักเรียนอภิธรรมแต่จะอยู่ชั้นคือเรียนก่อนจุ๋มนะน่าจะอยู่ไม่แน่ใจว่ามัตรีหรือเปล่านะคะในเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันไม่มีคนถ่ายให้นะเพราะห้องเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเราก็อู้พระเทพบุตรถ่ายให้หน่อยอุ้ยเขาก็ชื่นใจเราก็พูดให้เขามีเพราะเขาเป็นหล่อจริงๆมันต้องพูดให้คนชุ่มชื่นใจนะเอออุ้ยพระเทพบุตรมาถ่ายรูปให้หน่อยอู้เขายิ้มสรุปเป็นคุณหมอแล้วมาเรียนพระอภิธรรมด้วยนี่มันถ้าไม่ใช่เทพบุตรจะบอกว่าอย่างไรนะอย่างน้องที่เรียนด้วยกันเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องเรายกให้ก็เป็นหัวหน้าห้องอันนั้นเทพธิดาสวยหน้าตาดีน่ารักเขาทำทุกอย่างนะหัวหน้าห้องอ่ะกวาดห้องถูห้องเช็ดห้องหัวหน้าห้องนะเออน้องพูดได้มีกำลังใจกันแหมโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆก็หยิบมาโทรงั้นแหละไม่ได้ตั้งใจหรอกคนเรามันไม่ตั้งใจโทรไม่ได้นะใจมันต้องส่งถึงกันนะยังจุ่มยังจุ่มคิดถึงท่านผู้ฟังด้วยความเคารพจริงๆเอ้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีวะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้องค์ความรู้เพิ่มนะอันนี้จากใจนะที่หลังป้าอ้วนโทรมาบอกแม่อยากคุยคิดถึงเมื่อกี้บอกอุ้ยเพื่อนคุยเยอะแยะในร้านขายผัดไทยเอ้าคุยเยอะแยะมันก็ไม่เหมือนคุยกับเรานะจะบอกให้นี่อ่ะคนนี้ก็อีกคนนึงอ่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นครับก็คิดถึงดีเจเมืองลบด้วยโทรมาคุยแทบทุกวันนะคร
1: ับ เออต้องอย่างนั้นแหมเออ
2: เมื่อตอนที่สี่เนี่ยก็เหงาครับก็ต้องโทรมาคุยกับดีเจครับ
1: เดี๋ยว
2: กราบมาตักการหลวงพ่อวัดดอนบุพภาลาบด้วยนะครับและส่งความสุขไปถึงนายทหารสองคนด้วยครับ
1: นาวาอะไร
2: เรือตีว่ามณฑีตรุ่งทองแล้วก็พันเอก
1: นาวา
2: แม่ด

0: ด้วยครับ
1: เออ
0: ตอนนั้นคิดถึงทำนายทหารสองคนยังดูรูปถ่ายอยู่เรื่อยนะครับที่ไปถ่ายรูปบ้านดีเจเมืองลบมาแล้วมีดีเจด้วยครับ
1: อืมอ่ะ
0: มีพี่ใหญ่บ้างนั่นแหละมาเรือตีอะไรวะเรืออ
1: ะไรวะนี่
0: คนเทียนนั่นแน่แน่แน่จำไม่ค่อยได้ครับ
1: เออเออไม่เป็นไรหรอก
0: เออว่าห้องกว่าเว้ยไปเลยครับใครไปมาเขาก็ดูใครไปใครมาก็ดูครับ
1: เอาเอาเอาเอา
0: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พูดไปเดี๋ยวจะหลงไปเรื่อยนะเขานาวาอากาศเอกรถเขาเหลือพันจ่าอากาศเอกเนี่ยเขาไม่โอนเงินให้นะจะออกนี่ยังไม่ได้ธนนัตเลยเมื่อวานห่อของจริงๆมันต้องทำเป็นคือเขาอะต้องใส่ซองใส่อะไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เขาจัดการให้นะนะเขาฝากเขาบอกว่าฝากตังค์ให้ทองใบ300ยังไม่ได้ธนนัตแหละก็เดี๋ยวเมื่อวานนะลืมทำนู่นทำนี่ให้เขาห่อของอันนี้มันต้องทำแบบใส่ซองเนาะแล้วก็ต้องคือปกติไปสนีจะมารับของที่บ้านจุ๋มนะก็ต้องบอกเขาว่าเออถ้าทำอย่างเงี้ยเราไม่ไปเคาน์เตอร์ได้ไหมก็ฝากไปอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องถามเขาเพราะถ้าเกิดเขามีธนาคารเนี่ยมันออนไลน์แป๊บเดียวได้ตังค์แล้วแต่ก็ลำบากเนาะเพราะต้องไปธนาคารอีกบางคือบางคนก็ไม่มี ATM ไม่มีอะไรก็ลำบากนะก็นะอย่าไปลดยศเขานะเขานาวาอากาศเอกนะนาวาอากาศเอกนี่ถ้าเกิดเทียบยศทหารบกนี่ก็พันเอกใช่ไหมพันเอกนะใช่ไหมต้องเรียกให้ถูกนะอย่าไปเหลือพันจ่าอากาศนะพันจ่าอากาศนี่จะเป็นโซเชอร์จะเป็นจ่าสิบเอกแต่จุ๋มชอบนะจ่าสิบเอกมันดูเท่ดีอะพระเอกไงนะพระเอกหนังฝรั่งนะบูบูนะคนที่ตะลุยแบบเก่งๆเนี่ยส่วนมากเป็นจ่าสิบเอกนะประมาณว่าแบบโอ้โหแบบพื้นที่อ่ะนะลุกเต็มที่อยู่แนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะผู้การก็คอยสั่งอยู่แนวหลังอะไรประมาณนั้นอ้าวนะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านนะคะนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่23นะกันยายน2569นะฮะกำลังดูว่าวันพระตรงกับวันเสาร์นะโอ้อันนี้ตรงนะขึ้น15ค่ำนะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่23กันยายน2569สวัสดีท่านผู้ฟังทั้ง2คลื่นนะฮะตอนนี้เราออกอากาศพร้อมกันทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล AM 1197นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 นะฟังชัดเจนดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะอยากได้ยินเสียงคนเพชรบุรีคนประจวบอะนะอยากได้ยินหน้าไมค์บ้างนะถ้าเกิดใครฟังอยู่แถวๆนั้นก็โทรมามั่งฝนตกไหมนะเมื่อวานนี้ก็มีการตื่นข่าวกันนะมีเพจหนึ่งนะก็มาออกว่าฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนน้ำจะท่วมนะต้องเตรียมเลยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกชลบุรีคือพูดง่ายๆแหละน้ำท่วมเหมือนแบบวิกฤตอะสำรองอย่างนู้นนี่นั่นนะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเราต้องฟังจากหน่วยงานหลักนะฮะท่านผู้ฟังนะต้องฟังจากหน่วยงานหลักหรือสื่อที่นะที่นะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะฮะอย่าไปเชื่ออะไรมากมายตื่นมีอะไรขำๆดี มีอะไรขำๆฮะคุณเล็กคนเรานะถ้าไม่คิดถึงกันก็ไม่ทักกันนะเออถ้ายิ่งเกลียดกันเนี่ยเขาก็ไม่ทักกันรูปที่ส่งให้ไปดูเนี่ยนะเมื่อเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคุณเล็กทักมานะทักจุ่มทุกวันก็ส่งรูปไปให้ดูนะก็ยังคิดถึงอยู่ล่าสุดเนี่ยคุณลุงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเอาแพลนมาว่าจะไปไหนเดือนธันวาคมอะไรเงี้ยเพราะว่าจุ่มจะปิดเทอมสอบเสร็จแล้วปิดเทอมเลย นะแล้วก็จะเปิดเทอมอีกทีหนึ่งก็คือมกราคมนะเฉพาะที่เรียนพระอภิธรรมนะตอนนี้ก็อ่านหนังสือแล้วก็หัดเขียนหัดท่องนะแค่ผ่านนี่มันจิ๊บๆนะจะว่าจะเอา A แหม ขี้โม้จริงเลยเอาคนเรานะต้องมีความพยายามอุตสาหะนะนะก็แผนมาให้ดูนะว่าคือปกติปีก็จะไปเนาะสักสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยนะก็จะมีขออนุญาตพักผ่อนอยู่สักสองสามวันนะฮะนะคุณลุงเขาจองห้องให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ว่าจะขึ้นไปกราบนะพระอาจารย์ที่วัดสปันพระธาตุสปันด้วยนะก็คิดว่าให้ฝนมันหยุดหน่อยเพราะว่าทางขึ้นเขามันลำบากนะปีที่แล้วที่จุ๋มขึ้นไปทอดกฐินเนี่ยเป็นกฐินที่ถือว่าได้บุญมากนะเพราะว่าไม่มีคนมารับแล้วก็ไม่มาทอดนะตัวจุ๋มเองจุ๋มก็เป็นเจ้าภาพหลายครั้งนะแล้วว่าเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านี้มันเลยเปิดมันหลายครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ครั้งเดียวแล้วสินะไม่เป็นไรเนาะนะยังไงถ้าไม่มีเงินถ้าตกลำบากก็ท่านผู้ฟังก็รับเลี้ยงจุ๋มด้วยแล้วกันรับเลี้ยงไปด้วยจริงไหมนะขอรับเลี้ยงด้วยแล้วกันนะแหมทําบุญเหมือนกับคนมีเงินสัก20 ล้านเนาะจริงนะมันอยู่ที่ศรัทธาจริงๆนะนะแล้วค่อยสะสมไปนะตอนนั้นที่ไปเนี่ยทางขาดเยอะมากคือฝนน่ะมันอุ้มฝนมันตกนานๆเนี่ยดินเนี่ยที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ําไม่ไหวมันก็จะทลายลงมานะโอ้บางทีนราทางขาดทางอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดือนตุลาคมตุลาคมเดือนหน้าฝนน่าจะเบาหน่อยเนาะฝนน่าจะเบานะก็จะไป19 20 21นะฮะก็จะเป็นวันธรรมดาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ยังต้องเรียนอยู่นะเพราะยังไม่ได้ปิดคอร์สนะแล้วก็ธันวาคมก็อาจจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะฮะพักผ่อนนะตอนนี้ดูหนังสือจนตาบวมจริงนะมันบางทีเราเพ่งมากๆตาบวมเนาะนะก็ต้องขอบคุณคุณลุงเนาะก็เป็นคนพาไปคนสปอนเซอร์นะเขารู้ว่าจุ๋มทำงานเยอะนะพักผ่อนน้อยนะเพราะว่าการหลับนอนเนี่ยนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะบางทีเวลาเราได้สละหรือไปไหนแม้มันก็เหมือนกับเราตัดใจอะนะคือถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยจะให้จุ๋มแบบนอนแล้วไม่มาจัดรายการเนี่ยมันทำไม่ได้อะต้องจัดรายการสดนะมาเจอท่านผู้ฟังนะก็ตอนนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเยอะสมัยก่อนฝนตกก็ต้องไปนะเดี๋ยวนี้ฝนตกก็นั่งจัดที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฝนตกเยอะเมื่อวานนี้บ้านจุ๋มก็คึ้มเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอะไรอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะก็ต้องอย่าประมาทนะคะนะเพราะถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆมากๆเนี่ยมันก็จะมาทางเรานี่แหละนะเพราะเรามันเป็นที่ลุ่มนะภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นนะสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเนี่ยก็เป็นตัวรับน้ำนะก็ไปถึงนู่นแหละปทุมธานีด้วยนะก็ระมัดระวังนะอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงถ้าฝนตกนานๆเนี่ยก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบท่วมฉับพลันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคุณลุงก็ไปรับจุ๋มที่เรียนเขาบอกโอ้โหน้ำท่วมระบายไม่ทันนะแถวๆหน้าบ้านคุณอาฉลองรัตน์เนี่ยแหละนะแถวด้านระโวนะเขาเรียกเขาสามยอดนะคือภูมิประเทศที่จังหวัดลพบุรีมีภูเขาเยอะตรงบ้านจุ๋มก็มีภูเขาเนาะนะถ้าใครเคยทักไลน์กันบ่อยๆนะบางทีใส่บาตรเนี่ยก็พระคุณเจ้าเดินมาเนี่ยเหมือนใส่บาตรบนสวรรค์กันเลยเชียว เอ้ามาลืมบอกเรื่องงานนะฮะเมื่อวานก่อนเตไปส่งของนะร้านขายยาถาวรสิริพี่เพนพี่แขกนะร้านพี่เพนพี่แขกร้านขายยาถาวรสิริอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะฮะแล้วก็ร้านดีประมาณวานิชอยู่หน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่นะมีบางคนบอกอยู่เขาพระงามเนี่ยนะก็อยู่ในตำบลเดียวกันกับบ้านจุ๋มนี่แหละแต่เขาพระงามมันมีตั้ง10 ตำบลนะแต่ตลาดเขาจะอยู่ตรงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่นะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าค่ายภูมิพลนะคะค่ายภูมิพลร้านดีประมาณวานิชนะเมื่อวานเตไปกาแฟเพิ่มเติมนะทั้งกาแฟทั้งสบู่แซมสันแล้วก็วันนี้คือร้านเสวีพานิชเนี่ยเขาสั่งกาแฟ1 ลังแล้วก็สั่งละ ของจุ่มก็มองว่าตอนนี้น้ำมันไม่ใช่ถูกๆนะท่านผู้ฟังเห็นเงียบๆอย่างนี้ดีเซล40 บาทนะทีนี้ก็ต้องมองว่าเออมีตรงไหนบ้างที่อยากได้เมื่อวานจุ่มก็เลยทักไปร้านเฮียเป้งว่ามีอะไรไหมมีแพลนจะไปสุพรรณไหนๆไปก็ต้องไปให้มันคุ้มกับค่าน้ำมันเนาะเออเราไม่ได้บวกกำไรมหาศาลขนาดนั้นอาศัยขายจำนวนเยอะก็เขาทักเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปเช็คนะลูกสาวเฮียเป้งนะที่บางประมาแล้วก็ทักไปร้านบ้านยาโภพยาเภสัชเขาอ่านเนาะแต่เขาไม่ตอบก็แปลว่าเขาอาจจะมีคือถ้าไม่เกิดเราไปแล้วเนี่ยอีกวันสองวันมาสั่งเนี้ยบางทีต้องรอนานละมันไม่ไหวเนาะคือของบางอย่างส่งไปรษณีย์ได้เบาๆอย่างตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะถ้าเกิดของหนักๆสบู่กาแฟบางทีเป็นลังๆเนี่ยต้องไปส่งเองส่งไปรษณีย์ก็ราคาสูงเหมือนกันนะก็ต้องดูเมื่อวานนี้วันนี้เดี๋ยวดูซิว่าถ้าเขาตอบยังไงก็อาจจะต้องให้เตไปส่งสุพรรณนะเพราะร้านเสวีพาณิชย์อยู่เทศบาลซอย 5ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะเขาทักมาแล้วพี่จุ๋มมาแถวนี้ไหมนะส่วนดอนเจดีก็เพิ่งส่งยาสีฟันไปนะวันนั้นเขาบอกว่ามันนะจุ๋มส่งมาก่อนก็ได้ก็อันนั้นเบาๆจุ๋มก็ส่งไปนะทีนี้น้องก็ซักทักมาร้านเสวีนะเออนี่คิดถึงพี่มณีนะพี่มณียังอยู่ไหมนะพี่มณียังอยู่ไหมเมื่อกี้จุ่มเซิร์ชหานี่กำลังดูเสวีอยู่ตรงไหนไว้เนี่ยพอไม่ได้ทักนานๆมันหายนะมันหายนะกำลังดูเขาบอกเอากาแฟ1 ลังแล้วเอายาสีฟันแล้วอะไรอีกเดี๋ยวต้องไล่ไลน์แล้วนี่เจอนะสั่งแฟกด้วยแฟก1 โหลแฟกเนี่ยน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกนะคะแฟกซิดออยนี่ไงดีท็อกแล้วก็กาแฟ1 ลังครับนะส่วนร้านพันนีโอสดอยู่ตรงแยกดอนโปรสีประจันเขาสั่งยาสีฟันมา3 โหลก็ส่งไปก่อนเนาะส่งไปก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะจุ่มกำลังจะดูว่าเอออะไรที่มันเป็นแบบของหนักๆอะไรเงี้ยเนาะเนาะก็ทักไป2-3 ร้านที่อยู่ในเขตสุพรรณบุรีนะก็ขอบพระคุณแฟนๆนะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมสันนะใช้ดีก็บอกต่ออย่างเมื่อวานเนี้ยนะพี่แน่งน้อยโทรมาบอกอู้ดวงตาดีเมื่อวานคนโทรมาเยอะเลยสั่งแต่ดวงตานะจริงๆอะดวงตาเนี่ยคนกินเยอะอยู่แล้วเป็นอะไรที่เราขายดีอยู่แล้วนะมันแล้วไม่เคยจัดโปรเพราะว่ามันจับต้องได้เนาะจุ๋มไม่ได้บอกสินค้าแบบสูงมากแล้วมาโปรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเคารพจริงๆเหมือนกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยนะถ้าใครเป็นฟังจุ๋มประจำก็จะรู้ว่าคือของเราราคาเราคัดสิ่งที่ดีๆให้ท่านคือมันเหมาะสมทุกอย่างอะเนาะนะอย่างกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยท่านทานได้2 เดือนอ่ะ60 วันนะ1,200 บาทนะดูแลข้อกระดูกน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงต่างๆแล้วทำให้เราเคลื่อนไหวแบบดีขึ้นนะไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดไปฉีดสเตียรอยนะก็เป็นตัวเสริมนะ1,200 บาทเนี่ยเท่ากับเดือนละ600นะครั้งที่จัดโปรไปเนี่ยแล้วก็มีคนตามมาเก็บอีกเยอะเลยนะซื้อกระปุกเดียวบางคนบอกขอซื้อ30 เม็ดได้ไหมได้นะกระดูกอ่อนปลาฉลาม30 เม็ดก็600 บาทถ้าท่านสั่งอย่างเดียวเงี้ยก็อาจจะมีค่าจัดส่งนะบางทีรวมนู้นรวมนี้ให้ไปเถอะนะจุ๋มไม่ได้เก็บหรอกไปรษณีย์นะอย่างสบู่ราคาส่งโหล1 โหลเนี่ยคุ้มมากกว่าส่งโหลหนึ่งนะเพราะจุ๋มคิดราคาจัดส่ง60 บาทเท่ากันนะเพราะจริงๆเนี่ยมันหนักค่าส่งเนี่ยประมาณไม่รวมค่าวัดข้อค่ากล่องนะ82 บาทนะ82 บาทแต่จุ๋มคิดที่ถูกที่สุดแล้วนะไม่ได้ว่ามีขั้นต่ำต้องสั่งแบบเยอะๆแล้วส่งอะไรอย่างนี้นะคือสั่งนิดๆหน่อยๆนะเพราะผมส่งได้จุ๋มก็ส่งนะจริงก็อยากให้ท่านได้ใช้ของนะไม่ว่าจะเป็นชื่นใจแซมสันยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วแต่เมื่อวานนี้ก็ส่งไปหลายท่านมีลายใหม่ๆเยอะเลยนะมีบางคนบอกเป็นต้อหินต้ออะไรเงี้ยคือดวงตาเรามันเสื่อมทุกวันนะมันเสื่อมลงตามวัยเนี่ยมันก็เสื่อมอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะเสื่อมหนักนะอย่างเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งบอกโหใช้ชีวิตแบบไม่เคยดูแลตัวเองเมื่อวานเนี้ยมีอยู่ท่านหนึ่งก็บอก ขอหนึ่งกระปุกกระบอกได้เดี๋ยวส่งให้ดวงตาจริงๆอยากให้กินกระดูกอ่อนด้วยล่ะคือคนทํารับจ้างทั่วไปหรือยืนนานๆอะไรเงี้ยคือเราเป็นกันทุกคนน่ะอายุมากนะกระดูกสมองเงี้ยมันเสื่อมนะเราก็ต้องกตัญญูต่อร่างกายเนาะเขาอุตส่าห์มีร่างนี้มานะให้เราได้สร้างคุณงามความดีนะเราก็ดูแลนะกตัญญูกับเขาหน่อยนะนะเอาวันนี้พี่มาไล่หนูไปไหนเนี่ยนะคุณเล็กบอกตื่นตื่นมีอะไรขำๆ ทุกวันนี้ท่านคุณจริงนะนะเขาบอกว่าคือยังไงอะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องขำๆมันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องหยิบเอามาเป็นเรื่องลบบทนะจริงนะบางครั้งก็ขำๆนะบางทีมีอะไรที่มันแบบหน้าแบบวิตกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออนะเขามีนะบางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะไปไม่ทันอะไรเดียคือเขายกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยเราไปไม่ทันรถหรือเรานู่นนี่นั่นมีเหตุที่เราไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ถือว่ามันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะที่มาบอกเราว่าเอออย่าเพิ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะเออนะอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอุ๊ยหงุดหงิดหรืออะไรอย่างงี้นะมันบางทีมันจะเป็นเทวดาประจำตัวเรายังไม่อยากให้เราแบบเออรอหน่อยนะถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะจริงๆนะคนเราอ่ะมันจะไปหงุดหงิดมันนะสบายๆนะแต่จุ๋มหงุดหงิดทุกวัน วันก่อนมีลุงคนหนึ่งอุ้ยพยายามจับใจความมาแกโทรมาคุยเรื่องอะไรวะนะคือฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะจุ๋มอดทนเยอะมากนะสมัยก่อนก็มีคุณลุงคนหนึ่งจะเหมารถมาหาจุ๋มที่บ้านโอ้ก็แกก็หูตึงนะแล้วฟังก็จะคุยกันลุกจนจุ๋มเนี่ยแบบหูแบบจะทำยังไงเนาะคือรายการจุ๋มเนี่ยผู้สูงวัยฟังเยอะจุ๋มก็อยากจะทำเสริมอาหารที่ดูแลเกี่ยวกับหูบ้างนะแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะอวัยวะที่เป็นหูเราเนี่ยความเสื่อมมันอยู่แต่ละคนนะแล้วก็ต้องใช้เครื่องฟังอ่ะไอ้เครื่องฟังอ่ะไอ้เครื่องที่เขาเสียบไปในหูอ่ะต้องใช้นะโอ้คุยกันกว่าจะรู้เรื่องนะเหนื่อยเลยอ่ะนะจะมาที่บ้านจะมาหาจะงานทำบุญกว่าสรุปก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะจุ๋มก็เลยบอกพอดีมีคนที่อยู่ข้างๆเขาคงได้ยินเสียงจุ๋มตะโกนอ่ะเขาก็เลยมาพูดให้สรุปเป็นคนขับรถตู้เป็นคนขับรถตู้แล้วบอกคุณลุงคนนี้เขาจะไปไหนเขาก็บอกผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะบอกคุณบอกเขาเถอะว่าไม่ต้องมาหรอกมันลำบากจะนั่งรถตู้จากสระบุรีมาหาจุ๋มจะมาหาจุ๋มนะจะมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยผมบอกโอ้สาธุด้วยกะมันลำบากแค่ท่านคิดนั่งคิดอยู่ในบ้านน่ะอนุโมทนาท่านก็ได้บุญกับจุ๋มแล้วนะไม่ต้องลำบากจริงๆนะท่านผู้ฟังไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะจุ๋มเจออะไรมาบ้าง เห็นหัวล้ออย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณะนึกออกไหมเออพูดไม่ดีก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาโกรธนะเขาก็โกรธกันเยอะหลายคนเหมือนกันแหละไปแทงใจดำเขาก็มีนะแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาหรือคนที่เขาคิดได้เขาจะโอ้จริงนะจริงเออเราดูตัวเองไม่ออกอะไรเงี้ยเหมือนจุ๋มเหมือนกันนะผมก็ดูตัวเองไม่ออกนะอย่างบางคนเอ้ยไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคนที่เป็นครูสอนจุ๋มที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนี่แหละเขาจะเตือนจุ๋มแบบแรงๆเลยแต่มันดีนะทำให้เราเออเฮ้ยจริงนะจริงนะนะจุ๋มก็เป็นคนใจร้อนนะนะคนใจร้อนก็ดีอย่างนึงทำอะไรไวนะคือดวงจิตที่เป็นโทสะเนี่ยอาจจะเยอะหน่อย เอออาจจะปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องมีจิตดวงนี้ด้วยแต่ก็อย่าไปมีเยอะเนาะอ่ะ นะโทรหาจุ่มนะอยากกินกาแฟแซมสันอยากใช้สบู่ยาสีฟันแชมพูอยากระบายถ่ายคล่องดีท็อกนะเคซี่วีเต้ชาเหลือไม่เยอะแล้วนะชาสมุนไพรรีบนะชาสมุนไพรดูแลเบาหวานความดันนะจุ๋มทำให้หนึ่งแถมหนึ่งน่าจะเหลืออยู่สามสี่ชุดนะทำให้ท่านผู้ฟังโดยตรงเลยนะคนที่ทานประจำเนาะจริงๆว่าจะสต็อปไม่ผิดแล้วก็ถังเช่าด้วยนะฮะนะอยากจะกินดวงตากระดูกอ่อนบำรุงสมองแปะกล้วยโทรหาจุ๋ม0818235281ขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ยยิ้มให้
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

รุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุวสป.612แห่งนี้มีทุกวันมาทุกวันก่อนหน้านี้ติดตามกันในช่วง3ถึง4มาแล้วช่วงหนึ่งทางจทร AM 1197แล้วเดี๋ยวจบรายการนี้6โมงเช้าปุ้มก็จะไปเล่าข่าวให้ฟังทางจทร AM 1197อีกช่วงหนึ่งแต่ว่าก็จะสดใหม่ไม่มีซ้ำจากที่คุณฟังในตอนนี้วันนี้ผมเริ่มต้นรายการด้วยเพลงของครูชรินทร์นันทนาคอนเพลงชื่อที่รักนะคะเพราะอยากฟังก็เลยเปิดฟังด้วยกันเช้าๆแบบนี้ฟังเพลงเย็นๆสบายๆ บางวันก็ฝนตกแต่วันนี้ฝนจะตกไหมเดี๋ยวต้องติดตามกันในพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ด้วยติดตามฟังผมแล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำวันนี้จิรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะมี2โปรให้คุณเลือกโปรที่1โปรพอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ซื้อในราคาลด 50% เลือกได้เลยค่ะอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้ที่ปุ้มสันธนีนะคะ08551790250855179025พร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตากับ BGM Soft Gel เป็นเบาหวานให้ระวังเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อนะคะ BGM Soft Gel บำรุงดวงตาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังขาค่าหวานใหม่วัคซีไรอย่างเดียวนะฉีดวัคซีไรก่อนหวานปุ๋ยค่ะคุณผู้ฟังจะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรกับวีซ่าริ่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นส่วนพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเน่1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำหนึ่งเดียวที่จัดการกับราดำในช่อมะม่วงได้อย่างได้ผลดีแล้วก็ดกติดดีมีแต่วัคซีนเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเท่านั้นคุณผู้ฟังที่ปลูกพืชลงหัวอย่าลืมนะคะเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มอ่ะไปฉีดพืชลงหัวค่ะนะคะฉีดพืชระยะลงหัวคุณผู้ฟังก็จะได้หัวใหญ่นะได้ผลผลิตดีพืชที่ต้องการแป้งทุกชนิดเลยค่ะเผือกมันแห้วมันแก้วข้าวโพดกล้วยหอมมะม่วงฟักทองได้หมดเพิ่มรสชาติเพิ่มขนาดด้วยวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละปราบนอนปราบหนูปราบราใช้คุ้มกว่าค่ะปราบนอนเราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อนะคะฉีดทีเดียวอยู่เลยนานๆไปค่อยซ้ำกันอีกที10วัน7วัน10วันซ้ำได้ไม่เหมือนเคมีต้องฉีดกันตัวเก่าตายตัวใหม่โผล่แบบนี้ไม่เอาตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดนี่วีโต้ปราบนอนนะคะสำหรับสมุนไพรปราบหนูบุ้มแล้วตอนนี้สรรพคุณรู้กันดีที่ไหนก็ได้ยกเว้นตลาดอย่างเดียวเราได้หมดไล่หนูได้ทุกที่ยกเว้นที่เดียวคือตลาดนะคะไม่ได้เลยสู้ไม่ไหวแต่ที่อื่นไม่ต้องสู้ค่ะหนูถอยรับรองได้คุณผู้ฟังค่ะโทรสั่งซื้อติดต่อบุ้มนะ0855179025
0855170025ให้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังวันนี้เชียร์แน่ๆค่ะแน่ๆแน่ๆนะคะเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์เช้านี้เจ็ดโมงค่ะนะเช้านี้เจ็ดโมงเราก็ได้ส่งกำลังใจไปเชียร์แต่ว่าใครที่มียาติกาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาถึงจะโหวตได้นะคะแล้วก็ถ้าจะชมนะสำหรับคนไทยในการแข่งขันรอบไฟแนลรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายในรายการอเมริกา Got Talent เขาก็ถ่ายทอดสดที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าคนไทยจะดูได้อย่างไรเวลาบ้านเขาก็คือ22กันยายน18นาฬิกาก็ตรงกับบ้านเราวันนี้ประมาณ7โมง8โมงนะคะดูได้ทางช่อง True นะ True 340นะคะเป็น True Vision หมายเลข340หรือว่าจะมีจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นะคะ True Vision Now นะก็จะดูได้นะคะเวลาประมาณ8นาฬิกาบ้านเรานี่ค่ะจะเป็นรอบโชว์จะเป็นรอบโชว์แล้วก็ประกาศผล24กันยายนเวลา8โมงนะคะถัดไปอีกวันหนึ่งนี่ค่ะคนไทยในสหรัฐอเมริกาและก็เปอร์โตริโกจะสามารถโหวตได้แต่ว่าคนไทยในประเทศไทยก็รอดูอย่างเดียวนะคะเขาจะตรงกับบ้านเราเช้านี้8โมงค่ะนะคะแล้วก็จะมีให้โหวตซึ่งเราไม่เกี่ยวแล้วก็จะประกาศผล23กันยายน6โมงเย็นเวลาบ้านเขาแต่บ้านเราก็24กันยายนเวลา8โมงถึงจะรู้ผลนี่ค่ะก็จะได้ลุ้นกันว่าน้องเนเน่เยาวชนไทยจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะคะแต่ว่าก็มีกูรูนะเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบรรดาสายนักร้องเข้ามาไม่ถึงรอบนี้มีเนเน่คนเดียวนี่ค่ะสายร้องเนี่ยมีเนเน่คนเดียวเท่ากับว่าสายร้องเนี่ยตกรอบกันไปเยอะเลยค่ะก็เดี๋ยวดูความสามารถทำไมคนไทยถึงชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจคือมันเป็นความมานะพยายามของเยาวชนคนหนึ่งที่อายุ16ปีวันแรกที่น้องไปประกวดเนี่ยก็แนะนำตัวว่ามาจากภูเก็ตไทยแลนด์ออกตัวเลยแล้วก็น้องไหว้ค่ะบนเวทีน้องไหว้ขอบคุณแล้วก็โชว์ฝีมือชั้นเชิงกีตาร์กับพลังเสียงที่ซักซ้อมฝึกฝนมาตั้งแต่7ขวบแล้ววันนั้นเนี่ยน้องก็บอกเลยว่าวันพรุ่งนี้น้องจะอายุ16ปีนี่ค่ะด้วยความเป็นไทย I'm come from Phuket Thailand เนี่ยคำนี้แหละแล้วก็การไหว้ของน้องนะคะด้วยความเป็นเยาวชนน่ะคุณผู้ฟังอายุ16เองก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยสนใจแล้วก็ที่สำคัญเลยภายในช่วงข้ามคืนยอดวิวของน้องถล่มทลายไปทั่วโลกศิลปินเจ้าของเพลงเข้ามาคอมเมนต์พอรอบที่สองรอบเซมิไฟนอลน้องก็
อ๋อเขาเรียกอะไรนะควอเตอร์ไฟนอลแอร์รอบอีกรอบหนึ่งน้องก็มีผ้าไทยมาด้วยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตมีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยมานี่ไงผิดกับบางคนนะไปต่างประท่งต่างประเทศแต่ไม่มีสัญลักษณ์ไหนที่บ่งบอกเลยว่าเป็นคนไทยอดีตไปต่างประเทศใส่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าเป็นคนไทยแต่น้องเนเน่นี่มีสัญลักษณ์ของความเป็นไทยคือจะไปไหนมันต้องมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทยปะนี่แหละน้องก็เลยได้รับความชื่นชมจากคนไทยแล้วก็เก่งจริงอันนี้เราก็ชื่นชมไปด้วยนะคะก็หวังว่าน้องจะเป็นแชมป์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินรางวัลสูงที่เดียวค่ะ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เทียบเป็นเงินไทยกี่บาทแล้วตอนเนี้ย1 ดอลลาร์เท่ากับ33 บาท1 ล้านก็33 ล้านไทยเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าด้วยความเคารพน้องก็ได้รับทุนจากเจ้าสัวซีพีเป็นเงิน8 หลักเหมือนกันนะเป็นทุนในการเรียนทุนในการเดินทางเป็นทุนที่น้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเบื้องต้นเมื่อวานนี้นาแอดคาราบาวนอกจากเงินอัดฉีดจากนาแอด1 ล้านบาทแล้วเนี่ยนาแอดบอกว่าเกือบทุกครั้งที่มาจังหวัดอุบลราชธานีต้องมาวัดหนองป่าพงมานั่งสมาธิใต้กุฏิหลวงพ่อชาสุภัทโธครั้งนี้จะมานั่งสมาธิให้ใจสงบแผ่บุญกุศลให้กับน้องเนเน่อาราธนาในใจพุทโธพุทโธตามลมหายใจแต่ครั้งนี้อาราธนาว่าเนเน่เนเน่ผมไม่ใช่สาวกจำพวกขอพรขอนั่นขอนู่นขอนี่แล้วก็ติดสินบนด้วยการรำมั่งวิ่งมั่งแต่ผมเป็นประเภทสาวกเชื่อมั่นในกรรมที่เนเน่ถือปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่จับกีตาร์ตอน 6-7 ขวบ10ปีเชื่อว่ากรรมนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาในฐานะนักดนตรีมืออาชีพต่อไปในอนาคตนายแอดบอกผมไม่สนหรอกอเมริกาสก็อตชาเลนจ์เท่าไหร่เพราะการเอาคนมาแข่งกับหุ่นยนต์แข่งกับสุนัขแสนรู้ก็นึกไม่ออกว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินแต่ฟังเพลงจากเนเน่แล้วเนี่ยนายแน่มากเนี่ยค่ะถ้าเกิดเนเน่ชนะขึ้นมาผมก็ขอแสดงความยินดีและตื่นเต้นกับน้องที่เสมือนเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติที่ก้าวไปสู่ความมีชื่อเสียงเป็นบันไดก้าวแรกในโลกมหาอำนาจทางธุรกิจนี่ค่ะเช้านี้8 โมงถึง 10 โมงนะคะน้องเนเน่จะขึ้นเวทีเป็นอันดับ2ค่ะนายแอดบอกว่าสำหรับผมแล้วเนเน่นายแน่มากครับพี่น้องครับประมาณนี้เลยนายแอดบอกนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าพลังใจเต็มเปี่ยมค่ะนะคะใครที่สามารถดู True Vision Now ได้เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสียตังค์ค่ะเสียตังค์คุณผู้ฟังค่ะรู้สึกปุ้มจะเคยเสียตังค์ไปแล้วรอบหนึ่งนะเหมือนปุ้มจะดูได้อะแต่ก็จะได้แค่ดูไงคือเหมือนปุ้มสมัครอะไรไปสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วปุ้มดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now มาเหมือนจะดูหนังหรือดูฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เสียตังค์ไปแล้วเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะดูได้นะแต่ก็ได้ดูไงรอผลโหวตวันที่24ก็จะได้รู้กันแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ากระแสชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมีเหมือนกัดการเหยียดชาวเอเชียอยู่แต่น้องเนเน่ก็ไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นชาวเอเชียเลยนะเดอลักษณะทางกายวิภาคของน้องเนี่ยน้องก็ผิวเข้มเหมือนอเมริกันผิวสีมากกว่านะคะแล้วน้องก็ใช้ชื่อสากล
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพลังไทยที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาตัดสินด้วยคะแนนโหวตค่ะแต่ว่าคนที่แข่งกับน้องอ่ะไม่ใช่จะมาโชว์ชั้นเชิงกีตาร์หรือร้องเพลงแข่งกับน้องนะบางคนเอาหุ่นยนต์มาเข้าแถวเต็มเลยแล้วก็บังคับท่าเต้นบังคับหุ่นยนต์ให้ทำท่าพร้อมกันตามที่คนบังคับอันนี้มันก็เป็นโปรแกรมแล้วก็มีแปลกๆประมาณนี้แหละไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวแต่น้องเนเน่นี่ก็มาด้วยฝีมือส่วนตัวล้วนๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะคะที่ต้องติดตามนอกเหนือจากกีฬาเอเชียนเกมนะคะกลับมาบ้านเราค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนละภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยน้ำป่าน้ำหลากพื้นที่ที่ไม่น่าท่วมก็ท่วมนะมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยไม่เคยเห็นท่วมก็ท่วมนะตอนเนี้ยแล้วก็มันใช่เวลาท่วมแม้กันยาเข้าสู่ตุลาเนี่ยมันน่าจะเป็นปลายฝนแล้วเนาะแต่ยังตกหนักอยู่เลยอ่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้คลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงด้วยค่ะอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน3เมตรนะคะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนเดินทางอย่างระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอด24ชั่วโมงค่ะสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182นะคะคุณผู้ฟังวันนี้23กันยายนค่ะฝนตกหนักที่สระแก้วจันทบุรีและตราดนะคะส่วนฝนตกหนักมากที่สระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนจังหวัดต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจะมีฝนตกหนักค่ะชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอีสานตอนล่างค่ะภาคกลางที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรี

ก่อน25 26 27เดี๋ยวค่อยมาบอกตามวันนะคะเมื่อวานนี้ที่กบิลบุรีค่ะมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระปรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเอ่อล้นตลิ่งผุดจากท่อระบายน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า100ปีเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของกันเป็นการใหญ่รายงานสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงน่าเป็นห่วงค่ะมวลน้ำจากแม่น้ำสายแควหนุมานและแควพระปรงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดเก่าหรือตลาด100ปีกบิลบุรีน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไหลล้นตลิ่งแล้วผุดย้อนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำก่อนกระจายเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนที่โดยรอบประชาชนขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินไว้ขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นทั้งนี้แม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณจุดวัดหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีตอน 6:00 น.เนี่ย 9 เมตร 31 เซนติเมตรและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่ฐานกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกบิลบุรีเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยช่วยกันยกช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝากประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ติดแนวแม่น้ำให้ระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเนื่องจากขณะนี้มวลน้ำยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเรือประมงสอกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคาดว่าเจอลมหัวฝนค่ะเป็นลักษณะลมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงแต่กว่าจะสงบลงเนี่ยนะคะหลังจากที่ฝนซาสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรายงานความคืบหน้าหลังจากเรือประมงสอกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนะครับลูกเรือทั้งหมด22คนรอดชีวิต16นะคะสูญหายไป6ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่าพบ1รายเสียชีวิตนี่ค่ะติดอยู่ภายในเรือขณะที่การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมส่งทีมประดาน้ำไปตรวจสอบซากเรือและนำร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในขึ้นมาพร้อมค้นหาผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมคือช่วยเหลือมาได้อ่ะ16คนนะคะแล้วก็สูญหายตอนแรกเนี่ยหาไม่เจอ6คนแล้วก็พบ1คนเป็นเคสสีดำอยู่ในซากเรือแต่อีก5ยังสูญหายค่ะนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ก่อนเรืออับปางเกิดพายุฝนและลมแรงอย่างรวดเร็วที่ชาวประมงเรียกว่าลมหัวฝนเป็นลักษณะลมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงและจะสงบลงหลังจากที่ฝนซาช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีทั้งฝนทั้งลมและฟ้าผ่าค่ะทำให้เรือประมงหลายลำปิดวิทยุสื่อสารเนื่องจากความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากฟ้าผ่าส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ตามปกติหลังจากสภาพอากาศเริ่มสงบกลุ่มเรือในกลุ่มก็คอยทยอยตรวจสอบว่าแต่ละลำเนี่ยยังอยู่หรือไม่ปรากฏว่าเรือขนาดเล็กหลายลำยังอยู่ครบแต่ไม่สามารถติดต่อเรือสอกาญจนาวารี888ได้ในช่วงแรกซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าอับปางไงมารู้ตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ว่าจมลงไปแล้วเรือประมงในชุดที่ออกไปทำประมงพร้อมกันเนี่ยมี12ลำและเพิ่งออกจากฝั่งเมื่อเย็นเมื่อวานก่อนที่จะเกิดเหตุโดยทุกลำก็เผชิญสภาพลมแรงเช่นเดียวกันผู้รอดชีวิต15คนแรกถูกนำกลับเข้าฝั่งช่องแสมสารบางคนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและศีรษะ 4-5 คนถูกนำส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นอาการไม่รุนแรงสามารถที่จะเดินขึ้นจากเรือด้วยตนเองรายงานผู้รอดชีวิตเพิ่ม1รายคือนายยี่สินซึ่งถูกเรือที่ผ่านบริเวณดังกล่าวช่วยขึ้นจากทะเลอย่างปลอดภัยเลยทำให้มีผู้รอดชีวิตทั้งหมด16คนด้วยกันทางด้านนายจักรีคุ้มครองทรัพย์อายุ50ปีเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของเรือแล้วก็ไต่เรือเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเรือกาญจนาวารี888ได้
ครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆรวม

0: ถึงตำรวจน้ำและทัพภาคเรือที่1ระดมกำลังช่วยเหลือจนประมาณตี5ของเมื่อวานนี้ก็ได้รับการยืนยันว่าอับปางและพบลูกเรือบางส่วนอยู่บริเวณตัวเรือก่อนเจ้าหน้าที่จะเร่งให้การช่วยเหลือส่วนสาเหตุนายจักรีก็ให้ข้อมูลจากประสบการณ์ของชาวประมงว่ามีลมพายุรุนแรงลักษณะคล้ายลมหมุนที่เรียกว่าลมงวงช้างนี่แหละค่ะพัดบริเวณเรืออย่างรวดเร็วจนลูกเรือแทบไม่มีเวลาตั้งตัวส่วนสาเหตุของการอับปางยังต้องตรวจสอบจากงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นยังไม่พบตัวผู้ที่สูญหายมีข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีบางส่วนที่ติดอยู่ในซากเรือแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการลงตรวจสอบภายในซากเรือค่ะและในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมจะส่งเรือพร้อมทีมประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดสนับสนุนเดินทางกลับไปจุดที่เรืออับปางเพื่อดำลงไปตรวจสอบภายในซากเรือและนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาและค้นหาผู้ที่ยังสูญหายขณะที่ปฏิบัติการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบก็ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางการเฝ้ารอข่าวของคนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องที่บริเวณช่องแสมสารเนี่ยค่ะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมเรือประมงที่ร่วมค้นหาเนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้1รายแต่มีลูกเรือชาวเมียนมา5รายที่ยังไม่พบตัวมีนายโซเลอายุ38นายซานทีเกลอายุ47นายไหนอูอายุ45นายท้อรวยอายุ22และนายคินเมาเออายุ47ปีทั้งหมดเป็นลูกเรือชาวเมียนมาที่ยังสูญหายอยู่5คนคาดว่ามี2รายที่ติดอยู่ในภายในซากเรือและเสียชีวิตแน่แต่ยังไม่สามารถยืนยันบุคคลได้ค่ะส่วนอีก3รายยังไม่ทราบชะตากรรมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาบริเวณซากเรือเป็นการชั่วคราวเนื่องจากหมดแสงเพื่อความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการขณะที่ตัวเรือยังจมอยู่ใต้น้ำโดยมีเรือประมงจอดเปิดไฟเฝ้าบริเวณจุดที่เกิดเหตุตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็ภารกิจในวันนี้ค่ะกองทัพเรือภาค1ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่ามนุษย์กลบและหน่วยซีลจะลงพื้นที่อีกครั้งโดยมีเรือตรวจการต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าติดอยู่ภายในตัวเรือแต่จะต้องประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการหลังจากดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วก็ถึงจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางและดำเนินการซ่อมแซมกันต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมกำลังอุปกรณ์สำหรับภารกิจในวันนี้อย่างต่อเนื่องมีรายงานความคืบหน้าก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนชาวบ้านที่อำเภอเสนาหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นขั้นบันไดระบายมาคืนเดียวตอนแรกก็หลงดีใจเนาะชาวเสนาบอกว่าปีนี้น้ำไม่น่าท่วมคืนเดียวพรวดมาเป็นเมตรลอยน้ำกันอีกแล้วชาวอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยรายงานสถานการณ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังจากกรมชลประทานแจ้งปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าจากทางตอนบนเพิ่มจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองในความเป็นเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นมวล น้ำก้อนโตเลยนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบไปแล้วชุมชนหมู่2ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกระดับน้ำในแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันประกอบกับฝนตกทุกวันในช่วงเย็นน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาจากการลงพื้นที่พบว่าน้ำท่วมกว่า1เมตรจากพื้นดินน่ะชาวบ้านขนย้ายข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจอดบนที่สูงริมถนนแล้วเข้าออกบ้านต้องใช้เรือพายในระแวกดังกล่าวมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 7-8 ครัวเรือนแล้วแหละนายแสวงศรีนางแย้มอายุ68ปีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าน้ำเริ่มทยอยขึ้นมาประมาณ4วันแล้วแต่2คืนที่ผ่านมาพรวดเดียวเลยแล้วฝนตกทุกวันตอนนี้ชาวบ้านใช้เรือแล้วค่ะ ยิ่งประกาศว่ามีการเพิ่มการระบายน้ำก็ต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงกันไปเรื่อยๆปีนี้น้ำมาช้ากว่าปีก่อนมากเลยปีที่แล้วข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จแต่ปีนี้โชคดีเกี่ยวหมดแล้วนะคะตอนแรกก็ดีใจว่าจะไม่ท่วมนะดีใจไม่กี่วันเลยมาแล้วทุกปีหน้าน้ำเนี่ยต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของหาไม้มาหนุนบ้านเตรียมเรือพายไว้เพราะไม่รู้ว่าปีไหนจะมากจะน้อยตอนแรกก็ดีใจนึกว่าจะไม่ท่วมไงเมื่อวานแค่30เซนวันนี้ขึ้นมาถึงอกพรวดเดียวเมตรหนึ่งเลยท่วมทุกปีอยู่แล้วยังไงก็ท่วมตรงเนี้ยที่อื่นขับรถได้เข้าออกที่นี่พายเรือเข้าออกกันทุกปีทำใจให้ชินชาวบ้านบอกเนี่ยค่ะโชคดีที่เก็บเกี่ยวไปแล้วดีที่น้ำมาช้านึกว่าจะไม่มาไงไหนใครบอกว่าตอนแรกอะน้ำน้อยใช่ไหมพยากรณ์กันนี่นู่นนั่นเดากันนู่นนี่บอกว่าปีนี้น้ำน้อยน้ำน้อยตกทุกวันน้อยตรงไหนเนี่ยพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวไปติดตามโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรากับปุ้มก่อนโปรดีมี2โปรค่ะโปรพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100โปรเตรียมตุนซื้อ2กระปุกกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ซื้อลด 50% วันนี้ถึง30กันยายนนี้รีบสั่งเลยนะคะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 085519025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: บางทีพวกถั่วพวกกระเจี๊ยบปลาละกอคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
5: วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
4: ใช่สูตรฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเจี๊ยบถั่ว
5: แล้วเป็นไง
4: อะไรจ้ะ
5: แล้วก็
4: ดีอ่ะดีค่ะ
5: ดีนี่ไงคะมันดกกว่าเดิม
4: มันดกเก็บทุกวันจริง
5: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
4: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรในน้อยชอบกินไอ้กระเจี๊ยบไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
5: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
4: ไม่มีเลย
5: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
4: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
5: ส่วนผักยาวเหรอคะ
4: ทั้งปักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: วันนี้สั่งหนึ่งชุด
4: ใช่
5: 950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าใหม่
3: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวช่วงท้ายรายการกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองบุกแคมป์ก่อสร้างสุพรรณบุรีพบแรงงานต่างด้าว18รายใช้ใบอนุญาตทำงานปลอม16รายเป็นฝ่ายปกครองเมืองสุพรรณบุรีบูรณาการหลายหน่วยงานบุกตรวจแคมป์ก่อสร้างพบแรงงานต่างด้าว18รายใช้ใบอนุญาตปลอม16รายอีก2รายอยู่เกินกำหนดพร้อมส่งดำเนินคดีและขยายผลหาเครือข่ายจัดทำเอกสารปลอมเมื่อวานนี้ 11:00 น.ค่ะฝ่ายปกครองเมืองสุพรรณบุรีบูรณาการร่วมกับกรมจัดหางานกอรมน.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ค่ะพบเจ้าหน้าที่พบความผิดจากการตรวจรถบรรทุกแรงงานต่างด้าวบริเวณด่านตรวจในพื้นที่ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพบรถยนต์บรรทุกแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามาผู้ขับขี่และแรงงานได้นำใบอนุญาตทำงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่สังเกตพบความไม่ปกติของเอกสารค่ะทั้งการสแกน QR code ที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลรวมถึงรูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์ในเอกสารในลักษณะมันผิดปกติก็เลยนำใบอนุญาตไปตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏว่าปลอมค่ะก็เลยต้องประสานงานเข้าไปตรวจสอบต่อเนื่องที่แคมป์คนงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีตำบลโคกโคตรเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะแรงงานต่างด้าว18รายขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวใบอนุญาตทำงานอย่างละเอียดมีทุกคนมี2รายแต่ว่าอยู่เกินเวลา overstay อีก16รายปลอมค่ะเรียนแบบได้อย่างแนบเนียนมากนะคะ16รายเมียนมา16กัมพูชา2โดยกัมพูชา2รายเนี่ยมีการปลอมแปลงเอกสารระบุสัญชาติเป็นลาวค่ะเพื่อให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ในเบื้องต้นควบคุมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดแจ้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องแล้วนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีสำหรับข้อกล่าวหาที่แจ้งก็คือเป็นต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องที่จัดทำหรือจัดหาเอกสารปลอมให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่เกลือเป็นหนอนตัวเอซะด้วยนี่แหละให้มันได้อย่างนี้คนที่ทำให้คือคนเนรคุณแผ่นดินจริงๆนะแต่เขาก็จะมาทำงานป่ะแต่ในความมาทำงานน่ะก็ต้องมั่นใจนะว่ามาแล้วไม่สร้างปัญหามันต้องอยู่อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายหนุ่มนครศรีธรรมราชป่วยจิตเวชคลั่งถือมีดบุกเข้าบ้านคนอื่นจะปล้ำเมียเขาผัวสู้ไม่ได้คว้าปืนยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคุณผู้ฟังหนุ่มคุ้มคลั่งถือปืนไปจะไปล่วงละเมิดเมียเขาเมียฆ่าใครอย่าแตะเจอสวนเข้าไปถือมีดไปจะไปปล้ำเมียเจอปืนค่ะเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บชื่อนายสุขสรรค์อายุ42ปีถูกยิงด้วยปืนสั้น .38 เข้าหน้าท้อง1นัดอาการสาหัสแต่นายสุขสรรค์ก็ยังแสดงอาการคุ้มคลั่งตลอดเวลาเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงพิปูนก็ช่วยกันจับมัดเปลอย่างทุลักทุเลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายนายสุขสรรค์เสียชีวิตค่ะผู้ก่อเหตุคือนายอภิชาติอายุ42ปีเป็นเจ้าของบ้านยืนถือปืนพก .38 รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีนายอภิชาติให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนและภรรยาวัย35ปีอยู่ในบ้าน แต่นายสุขสันต์ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการป่วยทั้งจิตเกิดคุ้มคลั่งอารวาสถือมีดปลายแหลมบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็จะมาทำอนาจารปลุกปล้ำภรรยานายอภิชาติก็เข้าไปห้ามแต่นายสุขสันต์ก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายตนและภรรยาก็เลยใช้ปืนพกสั้นขนาดจุด38ยิงไป1นัดเข้าหน้าท้องซุดลงไปกองกับพื้นแต่ก็ยังคุ้มคลั่งจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจมานั่นแหละสุดท้ายก็นำส่งโรงพยาบาลพิปูนคุณอภิชาติก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่านายสุขสันต์เสียชีวิตก็ต้องควบคุมตัวนายอภิชาติไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าด้วยขั้นตอนของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจะว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนี่แหละค่ะส่วนเรื่องของโจรค่ะบุกเข้าไปในบ้านจะไปลักทรัพย์งัดบ้านไปเจอเข้าให้เลยโครงกระดูกหญิงชราอดีตคุณครูที่หายตัวไปกว่า10ปีคุณผู้ฟังคะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้ค่ะรับแจ้งพบโครงกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างอยู่ซอยหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนครึ่งไม้2ชั้นสภาพมีต้นไม้รากต้นโพปกคลุมหนาแน่นบริเวณโรงรถพบรถเก๋ง Toyota Corolla สีเทาดำถูกถอดชิ้นส่วนและล้อออกไปห้องนอนชั้นล่างมีน้ำฝนขังปรากฏพบโครงกระดูกมนุษย์ชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะกระจัดกระจายทราบชื่อผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นนางสาวไพรินอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ระบุเมื่อ 2-3 วันก่อนเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่แอบเข้าไปขโมยอะไหล่รถหรือค้นข้าวของในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งคาดว่าเป็นการขยายผลจนนำมาสู่การพบศพนี่แหละค่ะขณะที่เพื่อนบ้านวัย92ปีบอกว่าผู้เสียชีวิตได้อยู่คนเดียวไม่มีญาตินี่ก็ไม่เจอหน้ากันมา10กว่าปีแล้วนะก็ยังเข้าใจว่าย้ายไปอยู่กับลูกหลานที่ต่างจังหวัดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุจึงรู้ความจริงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งโครงกระดูกไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปสภาพรอบบ้านก็ต้นไม้ขึ้นรกร้างนะคะรถก็จอดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ปิดประตูคือแบบที่จอดรถก็รั้วรอบขอบชิดนะขโมยมันก็ยังอุตส่าห์เข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ไปยังไปขโมยจนกระทั่งเจอดีนี่แหละค่ะปิดท้ายค่ะเรื่องราวของการทลายโรงงานยาแก้ไอปลอมที่สมุทรสาครผลิตและส่งขายแบบครบวงจรมูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านเลยนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2จุดในพื้นที่ตำบลนาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครหลังได้รับการประสานจากบริษัทผู้ผลิตและร้านขายยาว่ามียาปลอมระบาดในพื้นที่ภาคใต้จุดที่1เป็นโรงงานขนาดใหญ่กลางทุ่งนามีแรงงานต่างด้าว9คนเมียนมา8ลาว1กำลังบรรจุยาลงขวดยึดเครื่องจักรและถังบรรจุตัวยากว่า100ถังฝาและฉลากปลอมยี่ห้อดังจำนวนมากจุดที่2โกดังสีดำอยู่ห่างไป16กิโลเมตรเป็นสถานที่ต้มและผสมตัวยาพบหม้อต้ม10ใบถังน้ำเชื่อมและถังบรรจุเตรียมกรอกใส่ขวดอีก20กว่าถังคาดว่าผลิตได้สูงถึง 100,000 ขวดซึ่งการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการสะกดรอยตามรถกระบะตู้ทึบสีขาวที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบจนพบว่าเลี้ยวเข้ามาที่โกดังนี้แหละเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านบางขุนเทียนยึดยาแก้ไอปลอมแล้วก็เตรียมส่งอีก 40,000 ขวดขบวนการนี้ทำอย่างครบวงจรตั้งแต่บรรจุปิดฉลากจนถึงจัดส่งทั่วประเทศทำมาประมาณ 1-2 ปีแล้วนางสาวเกษรินทร์สุขสวัสดิ์ตัวแทนผู้เสียหายและตัวแทนจากอย.ร่วมตรวจสอบของกลางพร้อมเตือนผู้บริโภคว่าสังเกตสติ๊กเกอร์บนขวดจะมีสีต่างจากของจริงในเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งขยายผลแล้วก็ติดตามตัวในทุนผู้สั่งการและผู้ให้เช่าพื้นที่มาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ ถ้ายังจับไม่ได้ก็จะแพร่กระจายเวลาไอนี่กว่าจะยากหายนะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งไปเจอยาปลอมปู้หมาไอมาเป็น2อาทิตย์ได้แล้วค่ะไม่ได้ป่วยอะไรทั้งสิ้นแต่ ขออภัยค่ะไออย่างเดียวสารพัดจะกินยาไม่หายก็ไม่หายแต่พอโดนอากาศเย็นๆเริ่มไอแล้วแต่ปกติก็ไม่ไอนะอยู่แอร์เย็นๆแล้วฝนก็ตกทุกวันทุกวันคุณผู้ฟังประมาณนี้แหละดูแลสุขภาพกันนะคะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการด้วยเรื่องราวของความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิรราแล้วก็โปรโมชั่นพอเพียงกับโปรเตรียมตุนจากสมุนไพรจิรรารีบสั่งเลยค่ะซื้อ1กระปุกแบบพอเพียงลด100นะคะโปรเตรียมตุนก็ซื้อ2กระปุกกระปุกแรกซื้อเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% นะคะวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรยุคใหม่ปลอดภัยจากสารเคมีใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีนไรซ์กับนาข้าวนะคะอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับธปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่เอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจจับกุมสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้นอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนในกรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
3: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้นี่ท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วนี่มันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนครับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เรานี่เราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันครับลุงกิ่งกับป้าพลอยเนี่ยแกมีฐานะในขั้นพอมีพอกินพอมีใช้จ่ายไม่เดือดร้อนเพราะว่าข้างบ้านเยื้องไปทางขวานั่นเป็นลานกว้างมีเล้าเลี้ยงเป็ดเป็นแถวยาวติดต่อกับลำคลองซึ่งกว้างประมาณสัก5เมตรความยาวนั้นไม่ทราบเพราะมันยาวโคตรเคี้ยวไปไกลลุงกิ่งป้าพลอยอยู่กันเพียง2คนผัวเมียลูกเต้าไม่มีแกเลี้ยงเป็ดไว้ร้อยกว่าตัวแกอาศัยเก็บไข่เป็ดไปขายบ้างเอาไว้ทำกับข้าวกินบ้างก็นับว่าอยู่กันได้อย่างสบายๆตามอัตภาพลุงกิ่งนอกจากแกจะเลี้ยงเป็ดแล้วแกยังเป็นนักเลี้ยงไก่ชนอีกด้วยแกเลี้ยงไก่ชนไว้3ตัวไก่ชนทั้ง3ตัวก็ชื่อไอ้บู้ไอ้นินไอ้ยอดนะลุงกิ่งเลี้ยงมันอย่างทนุถนอมเพราะว่าไก่ทั้ง3ตัวนี้ทํารายได้พิเศษให้แกได้ดีขนาดแกกางมุ้งให้ไก่นอนด้วยนะไก่ทั้ง3ตัวเนี่ยกําลังเป็นไก่รุ่นนมมีความว่องไวอดทนแล้วก็เจนเวทีพอสมควรก็เลยเป็นที่หมายปองของนักเลี้ยงไก่ด้วยกันเพียนตีสนิทกับลุงกิ่งก็ขอซื้อไก่ของแกแล้วก็ตั้งราคาให้ถึงตัวละ 25,000 แต่ก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าแกไม่ยอมขาย กระทั่งวันหนึ่งลุงกิ่งอุ้มไอ้นินไปตีล้มเดิมพันถึง 30,000 บาทยังต่างจังหวัดลุงกิ่งจะต้องไปค้างคืนด้วยทางนี้ก็คงมีแต่ป้าพลอยเฝ้าบ้านคนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีขโมยหรือว่าคดีรุนแรงอะไรลุงกิ่งก็เลยเบาใจไม่ค่อยเป็นห่วงนักจนกระทั่งเวลาจวนจะค่ําของวันรุ่งขึ้นขณะที่ป้าพลอยเพิ่งจะเสร็จจากการเลี้ยงเป็ดแล้วก็กลับมาหุงหาอาหารไว้รอลุงกิ่งเพื่อจะกลับมากินด้วยกันป้าพลอยแกก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังมาทางถนนหน้าบ้านพักแกก็ลุกขึ้นจากในครัวแล้วก็เดินออกมาข้างนอกมาดูเจ้าของเสียงแกก็เห็นร่างลุงกิ่งยืนแอนหน้าแอนหลังอยู่ที่หน้าบ้านป้าพลอยแกตกใจเพราะตั้งแต่อยู่กินกันมา30กว่าปีนะแกไม่เคยเห็นลุงกิ่งกินเหล้าเมาขนาดนี้เลยลุงกิ่งไม่เมาธรรมดานะแกร้องไห้ด้วยแถมด่าสาปแช่งต่างๆนานาไอ้ไก่ชิบหายมึงทำกูแสบมากกูก็ทำมึงแสบเหมือนกันหมดกันนะไอ้ไก่เวรป้าพลอยแกใจเต้นแรงลุงกิ่งแกนั่งกินข้าวไปก็เล่าเรื่องเสียพนัน 30,000 บาทไปอย่างไม่น่าจะเสียแกโมโหจนลืมตัวเมื่อไอ้นินมันถูกเดือยคู่ต่อสู้แทงตาจนเลือดสาดแล้วมันก็วิ่งหนีคู่ต่อสู้รอบสนามลุงกิ่งถึงกับน้ำตาไหลเพราะความแค้นไอ้นินนั่นเองแกก็เลยอุ้มมันกลับบ้านเพื่อนที่ขอพักอาศัยอยู่พอถึงบ้านแกก็เอาสุ่มครอบมันไว้เสร็จแล้วแกก็ไปตั้งกาน้ำที่เตาไฟพอน้ำเดือดดีแล้วก็จับไอ้นินออกจากสุ่มมาแล้วก็เอาผ้าขาวม้าพันมันไว้จนแน่นเหลือแต่คอโผล่ยาวออกมาเท่านั้นแกนั่งยองๆเอาเท้าเหยียบร่างมันไว้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็รวบหัวมันง้างปากมันออกเสร็จแล้วอีกมือหนึ่งก็หยิบกาน้ำเสร็จแล้วเอาพวยกาแย่เข้าไปในปากไก่เสร็จแล้วก็เทน้ำที่เดือดพล่านลงไปในลำคอของไอ้นินด้วยความรักและความแค้นลืมตัวฝ่ายไอ้นินนะคงจะดิ้นจนเต็มที่แต่ก็กระดุกกระดิกได้แต่เพียงส่วนหัวและลำคอเท่านั้นมันชักกระตุกไม่กี่ครั้งก็นิ่งสนิทลำตัวมันสั่นริกๆๆแล้วก็ค่อยๆสงบลงแล้วก็ตายสนิทป้าพลอยนั่งฟังใจคอไม่ดีจะพูดออกไปหรือก็ไม่สมควรเพราะคนกำลังมีความทุกข์จนกระทั่งลุงกิ่งแกนอนสูบบุหรี่หลับคาปากอยู่ป้าพลอยค่อยๆดึงบุหรี่ออกจากปากของแกแล้วก็เอามุ้งมากางเอาหมอนมาหนุนหัวให้ลุงกิ่งแกก็หลับจนถึงเช้านั่นแหละเสร็จแล้วแกงวงเงียผงกหัวจะลุกขึ้นจากที่นอนตอนสายวันรุ่งขึ้นแต่แกก็รู้สึกมึนงงจนต้องวางหัวลงไปที่หมอนอีกครั้งแกก็ขวาสายตาไปรอบบ้านก็ไม่พบป้าพลอยแกคิดว่าป้าพลอยคงจะออกไปให้อาหารเป็ดอยู่แต่ป้าพลอยก็ไม่ลืมที่จะตักน้ําใส่ขันวางไว้บนหัวนอนของลุงกิ่งแกก็รีบเอื้อมมือไปหยิบขันน้ํามาแล้วก็เอียงตัวดื่มน้ําด้วยความกระหายดื่มเสร็จก็ล้มตัวลงนอนลืมตาใช้ความคิดอย่างหนักแกคิดถึงการกระทําของแกกับไอ้นินไก่ตัวโปรดจนตายมันคงจะทรมานมากกว่าที่จะขาดใจเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันลวกลำคอลำไส้กระเพาะของมันเออทำไมเนาะใจคอเราถึงได้โหดร้ายเอามากๆอย่างนี้ไก่มันก็รู้สึกเจ็บแล้วก็กลัวตายเหมือนกับเราเหมือนกันเมื่อมันพลาดท่าถูกเดือยคู่ต่อสู้ถึงขนาดตาแตกมันก็เจ็บมากพอแล้วยิ่งมาโดนน้ำร้อนเทกรอกเข้าไปในคออีกด้วยโอ้ยไม่อยากจะคิดลุงกิ่งแกนอนคิดเพลินจนไม่หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่แกหลับแกก็ฝันไปว่าตัวแกไปเดินบุกป่าอยู่เพื่อหาทางออกจากป่าทึบนั้นให้ได้แกมีความรู้สึกว่าแกเหนื่อยแทบขาดใจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่วิ่งแหวกป่าตรงมาทางที่แกนั่งพักเหนื่อยอยู่เสียงไม้หักโผงผางพร้อมกับมีลมก้อนใหญ่พัดโหมตามมาด้วยลุงกิ่งรีบลุกขึ้นยืนเหมือนมีสปริงทั้งที่ยังเหนื่อยแล้วก็เมื่อยอยู่ตาแกก็เพ่งมองไปทางเสียงนั้นฉับพลันร่างที่ใหญ่ทะมึนของสัตว์ตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาร่างของมันใหญ่กว่าช้างถึงสองเท่าแต่ไม่ใช่ช้างมันเป็นไก่ชนขนสีดำของมันเงาวับเลยลุงกิ่งเข่าอ่อนเลยสุดหวบลงกับพื้นตาของแกเบิกโพลงแกตะเบงเสียงออกมาเต็มที่ว่าไอ้นินเสร็จแล้วแกก็สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเหงื่อออกเต็มตัวเปียกชุ่มไปหมดใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมา แกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอ่ะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมา
2: ไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะ
1: ลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผละอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสร็จแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรม
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีและร้อยปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาด้วยบุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทำมาหลายตัวทำน้ำมังคุดนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสัก3ขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหม เอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

ใจแกเต้นแรงแล้วก็เร็วป้าพลอยก็กำลังรีบเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ร้องถามแกด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรอะพี่ฝันไม่ดีหรือไงฉันได้ยินเสียงเรียกตะโกนเรียกไอ้นินจนสุดเสียงอะลุงกิ่งแกพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาแกก็รีบลุกขึ้นเดินไปที่ตุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาล้างหน้าแล้วแกก็รีบเดินตรงไปยังเล้าไก่ที่แกเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ป้าพลอยก็รีบตามแกไปติดๆสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอะลุงกิ่งเปิดมุ้งแล้วมองเข้าไปในเล้าแกก็มองซ้ายทีขวาทีฉับพลันแกก็หันกลับมาทางป้าพลอยแล้วก็ถามออกมาไก่ชนสองตัวของข้าหายไปไหนหมดวะนี่พลอยป้าพลอยทำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้ออกมาไก่ชนของพี่มันถูกขโมยไปตั้งแต่คืนที่พี่ไปต่างจังหวัดนั่นแหละจ้ะลุงกิ่งถึงกับเข่าอ่อนสุดนั่งแผลอยู่กับดินตัวแกสั่นเทาหน้าแดงกำเสียแล้วก็ตะเบงเสียงออกมาโอ้ยมันอะไรกันวะถึงดวงซวยขนาดนี้โอ้ยปวดหัวลุงกิ่งแกทั้งตะโกนสาบแช่งแล้วก็ร้องไห้ลั่นไปหมดทำให้ป้าพลอยต้องร้องไห้ตามไปด้วยเพราะแกสงสารลุงกิ่งที่มีทุกข์อยู่แล้วกลับเพิ่มทุกข์ทับถมเข้าไปอีกนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลกรรมซ้อนกรรมโดยที่มีตัวของลุงกิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเองและจะไปโทษใครจะต้องโทษตัวลุงกิ่งเองถึงจะถูกถ้าลุงกิ่งไม่เลี้ยงไก่ชนไม่ชอบตีไก่เรื่องก็ไม่เกิดร้ายขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาลุงกิ่งก็เลยกลายเป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็เป็นคนหัวดื้อไม่ยอมเชื่อฟังคำสอนที่หวังดีจากใครแม้แต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดที่แกนับถือแกเก็บตัวเงียบอยู่ในเล้าไก่ชนกินเหล้าทั้งวันป้าพลอยก็เป็นห่วงสามีมากเพราะเห็นว่าเมียอายุมากแล้วยิ่งกินเหล้าทั้งวันเนี่ยอาจจะทำให้โรคประจำตัวของแกเกิดกำเริบขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่โรคประจำตัวของลุงกิ่งที่หายไปหลายปีแล้วตั้งแต่แกเลิกดื่มเหล้าสมัยเป็นหนุ่มหมอยาไทยเขาเรียกว่าโรคลมเกรงคือพอเริ่มจะเป็นเนี่ยจะมีอาการหาวหลายๆครั้งแล้วก็เวียนหัวขนตามตัวลุกชันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตะคริวกินมือและขานี่จะชาดิกนะเริ่มเกรงไปหมดแม้แต่ขากรรไกรในปากก็ค้างจนหุบปากไม่ลงถ้ายืนอยู่ไม่รีบนั่งลงซะก่อนก็ต้องล้มทั้งยืนเมื่อมองเห็นทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันหมุนติ้วไปหมดนะมันก็ต้องล้มคนป่วยพอจะรู้สติแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามือเท้ามันเกรงแข็งไปหมดอีกทั้งหัวใจมันคอยจะหยุดเต้นเอาดื้อๆซะด้วยเสร็จแล้วแกก็ได้ยาหม้อของพระธุดงค์รูปนึงมาต้มดื่มแทนน้ำลุงกิ่งก็ค่อยหายจากโรคนี้มา10 กว่าปีแล้วพระธุดงค์ท่านห้ามไว้ว่าอย่าดื่มเหล้าอีกนะโรคนี้มันจะกลับมาเป็นอีกโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าลุงกิ่งแกคงจะลืมคำเตือนของพระธุดงค์ซะแล้วเพราะแรงแค้นหรือแรงกรรมก็ไม่รู้วันหนึ่งลุงกิ่งแกได้ขอแบ่งเตาไฟในครัวเอาไปไว้ในเล้าไก่ชนที่แกนอนเพื่อแกจะได้ต้มน้ำชงชาแล้วก็ดื่มได้สะดวกในตอนที่สั่งเมาเสร็จแล้วแกก็ต้มน้ำชงชาดื่มอยู่ทุกวันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป 3-4 วันวันนั้นเป็นวันพระป้าพลอยแกต้องหุงหาอาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดเป็นประจำเวลาสักตีห้าได้ป้าพลอยแกก็ลุกขึ้นกำลังทำกับข้าวเพื่อจะนำไปทำบุญที่วัดแกก็มองลอดช่องหน้าต่างครัวลงมาที่เล้าไก่แกมองเห็นลุงกิ่งกำลังติดไฟในเตาเพื่อต้มน้ำชงชาอยู่ป้าพลอยก็ก้มหน้าก้มตาทำกับข้าวแล้วก็หุงข้าวจนเสร็จเอาใส่ปิ่นโตแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดใหม่หิ้วปิ่นโตเดินไปที่เล้าไก่ซึ่งลุงกิ่งกำลังพัดไฟในเตาอยู่เหยงเหยงป้าพลอยก็ร้องสั่งลุงกิ่งบอกว่าพี่วันนี้วันพระฉันจะเอาอาหารไปทำบุญที่วัดสักครู่นะกลับมาจากวัดฉันถึงจะให้อาหารเป็ดมันถ้าพี่หิวข้าวก็ขึ้นไปหากินเอาเองนะฉันเตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉันไปละเดี๋ยวจะสายลุงกิ่งก็ได้แต่พยักหน้าให้เสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตาพัดไฟในเตาต่อไปแกเห็นว่าไฟในเตาติดแดงดีแล้วน้ำในกาก็ยังไม่เดือดแกก็นั่งลงพิงเหล้าไก่เอื้อมมือไปหยิบขวดเหล้าที่ยังเหลืออีกครึ่งขวดยกขึ้นดื่มเข้าไป2-3 อึกแกก็รู้สึกว่าภายในกระเพาะมันร้อนวูบวาบฉับพลันขนก็ลุกขึ้นมาสู้หนึ่งแล้วก็หายไปแกก็หยิบใบจากมามวนยาฉุนสูบเสร็จแล้วแกก็นั่งสูบยาใบจากเกือบหมดมวนแกก็มองเห็นว่าน้ำในกากำลังเดือดพอดีแกก็หันไปหยิบขวดเหล้ายกขึ้นดื่มอีกครั้งพอเหล้าตกถึงท้องมันร้อนวาบพอวางขวดเหล้าลงแกก็ขยับตัวขึ้นแล้วใช้เข่าเดินเพียงก้าวเดียวก็ถึงกาน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดเต็มที่แกเอื้อมมือไปจับกาน้ำร้อนไว้นั่นเสร็จแล้วทันใดนั้นแกรู้สึกเวียนหัวติ้วเลยขนลุกไปทั่วตัว

0: ในนรกด้วยกันแล้วเสร็จแล้วมันก็ตีปีกพับพับพับพับลุงกิ่งอ้าปากค้างตาลืมโพรงในร่างเกรงไปทั้งตัวร่างที่คุกเข่าของแกค่อยๆเอ็นล้มลงไปนอนหงายส่วนมือข้างหนึ่งที่ถือกาน้ำเกรงแน่นจนปากของกาน้ำร้อนคายน้ำที่กำลังเดือดเต็มที่ลงมาในปากลุงกิ่งทันทีร่างของแกสั่นเทาเหมือนปลาช่อนถูกทุบหัววันความร้อนพลุ่งขึ้นมาจากปากลุงกิ่งความร้อนมันเผาเอาอุจจาระปัสสาวะของลุงกิ่งออกมามากมายเสียงในลำคอลุงกิ่งดังครอกครอกครอกแล้วทุกอย่างก็สงบลงจนเวลาผ่านพ้นไปประมาณ2 ชั่วโมงกว่าได้ร่างป้าพลอยเดินหิ้วปิ่นโตกลับมาจากวัดหน้าตาอิ่มบุญมาป้าพลอยแกเดินเลี่ยงจากบ้านมาที่เล้าไก่ก่อนเพื่อจะแบ่งส่วนบุญให้กับลุงกิ่งด้วยนั่นเองแต่อะไรนั่นน่ะร่างของสามีแกนอนหงายลืมตาโพลงมือข้างหนึ่งยกกาน้ำขึ้นในท่าเทลงมาตรงปากแล้วก็ที่ริมฝีปากของสามีแกนั้นรอบๆปากนั้นมันบวมเป่งคล้ายๆจะแตกออกมามีสีช้ำเลือดช้ำหนองน่ากลัวอะไรไม่ร้ายเท่ากับกลิ่นอุจจาระนี่สิมันส่งกลิ่นจนป้ากิ่งอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ปิ่นโตในมือของแกหล่นลงกับพื้นไม่รู้ตัวบุญที่ได้มันนั้นไม่รู้มันลายหายไปไหนหมดลำคอแกตีบตันน้ำตาร่วงไหลอาบแก้มใจสั่นหวิวมันจะไปลมแกก็นั่งแมะลงไปกับพื้นพลางร้องไห้ออกมาดังๆแล้วคลานเข้าไปหาร่างของลุงกิ่งสามีแกแล้วก็เอื้อมมือไปแกะมือที่ถือกาน้ำร้อนของสามีแกออกแต่มือนั้นกำแน่นมากแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออกลุงกิ่งได้รับกรรมเก่าที่ทำกับไก่ย้อนกลับมาสนองตัวเองอย่างทันตาเห็นชั่วชีวิตของลุงกิ่งแกไม่เคยได้ใส่บาตรพระเลยแม้กระทั่งจะฟังพระสวดมนต์แกก็ไม่ยอมฟังบวชพระก็ไม่ได้บวชแต่แกก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือว่าคดโกงใครก็จริงแกเพียงชอบตีไก่แล้วก็ดื่มเหล้าสุดท้ายก็เพราะโทสะชั่ววูบเพียงเท่านี้ทางนรกก็เตรียมน้ำทองแดงที่เดือดพล่านไว้กรอกปากแกอยู่แล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี่ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพนารินนี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาอันเคยทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกนะเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเต่าก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่จินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับ3 ขวดเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดตรังกับท่านผู้ฟังฟังเสียงของคุณพี่การุณปวดขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่สงบสุขมากในจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นความใฝ่ฝันเลยว่าทุกคนอยากมาอยู่ตรังกันมีหลายๆคนนะครับเป็นเมืองสงบอยู่กันสบายสบายเหมือนพี่เหมือนน้องยู่บ๊ายบายนะครับถ้าใครอยากกินหมูย่างต้องมาที่เมืองตรังเช้าเช้านี่จะมีร้านกาแฟมีติ่มซำแล้วก็ราคาไม่แพงถูก คือนั่งกินกันจนอิ่มจนคลานอีกจ่ายไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มีหลายอย่าง

0: เป็นอาหารมื้อเช้าของชาวจังหวัดตรัง
1: อาหารมื้อเช้าชาวจังหวัดตรังเขาต้องไปนั่งกินอย่างนั้นผมเคยมานั่งกิน
0: ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วตอนเย็นก็จะมีเหมือนกัน
2: มี
1: ช่วงเย็นก็จะเป็นเหมือนร้านอะไรร้านนมร้านกาแฟอะไรเง
2: ี้
1: ยครับนี่เป็นธรรมเนียมคือนั่งกินร้านเหล้าไม่ค่อยมีร้านชาร้านนมเนี่ยเยอะครับผมอยู่กับคุณพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชื่อพี่อะไรนะครับ
0: พี่
1: การุณพี่การุณนามสกุล
0: จันปราด
1: พี่การุณจันปราดนะครับพี่การุณอายุเท่าไหร่ล่ะครับพี
0: ่53ปี
1: 53ปีอยู่ที่ที่อยู่ที่ไหนครับ
0: 107หมู่ที่2
1: ตำบล
0: บ
1: าง
0: หมู่
1: 107หมู่2
0: ทับ2ทับ2หมู่2
1: อ๋อ107ทับ2หมู่2นะครับโอเคอยู่ที่ตำบลบางละอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
0: ครับผม
1: ครับคุณพี่ปกติทำอะไรครับทำอาชีพ
0: ก็เป็นอาชีพทำพวกขนมส่งตลาดท่ากลางครับผม
1: ตลาดท่ากลางทำมานานอย่างพี
0: ่ก็ประมาณ2ปี
1: 2ปีขายดีไหม
0: ครับ
1: ขายดี
0: ขายดี
1: ครับก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดคุณพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับผม
0: มันจะปวดเมื่อยตรงไอ้เข่าตรงน่องตรงไอ้ลูกเข
1: ็ง
0: ตรงขาตรงแข้ง
1: ตรงขาตรงแข้ง
0: มันจะปวดเมื่อยอยู่เวลานอน
1: แล้วปวดมากเลยพี
0: ่ก็ปวดเยอะใช่ได้ละ
1: เพราะว่าพี่ทำขนมต้องยืนใช่ไหมยืนนานไม่ทำขนม
0: ก็ประมาณวันนึงสัก5ชั่วโมงอ่ะ
1: ยืน
0: ทำไปเนี่ย
1: ถ้าคิดเป็นกิโลเดินไปเดินมานี่ก็หลายกิโล 5-6 ชั่วโมงทั้งยืนทั้งเดินมันก็ปวด
0: ก็
1: ปวดสะสมก็เวลานอนยิ่งปวด
0: ปวด
1: ไม่เคยซื้อยาแก้ปวดเลยมากิน
0: มันก็มีกินอยู่บ้างเป็นยาไอ้คลายกล้ามเนื้ออะไรน่ะ
1: อ๋อซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมากิน
0: แต่ก็จะมีเภสัชบอกถ้ากินเยอะๆมันจะไม่ดีกับพวกกระดูกพวกอะไรน่ะ
1: อยากคลายกล้ามเนื้อ
0: ครับผม
1: เพราะว่าครับ
0: ก็เลยหาพวกสมุนไพรมากิน
1: ที่มันไม่ใช่ยาเคมีเนาะ
0: ครับบังเอิญได้ฟังไอ้จากรายการวิทยุ
1: ลองดูก่อนเนาะเพราะว่า
0: ซื้อมากินสองคนแฟน
1: เพราะว่า360บาทมันพอลองได้
0: ครับผม
1: ซื้อมากี่ขวด
0: ครั้งแรกก็มาขวดเดียวมาลองกินดู
1: เพราะว่าขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จน360บาทขวดเดียวนี่ไม่ได้ทำให้จนถ้ามันไม่ดีเราก็หยุดได
0: ้
1: อย่างน้อยเราซื้อว่าซื้อว่ากินน้ำกินผลไม้กินอะไรไปแต่ถ้ามันดีมันก็คุ้มใช่ไหมครับแล้วกินแล้วเป็นยังไงพี
0: ่ประมาณขวดที่สองที่สามที่สาม
1: ครับ
0: อาการปวดมันจะดีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ลุกนอนเนี่ยจะปวดใช่ไหม
1: ครับ
0: พอตอนหลังประมาณกินประมาณสัก3ขวดมันก็เลยอาการปวดนะมันจะค่อยๆทุเลาลง
1: ครับ
0: จากที่ปวดมันค่อยๆทุเลา
1: ลดลงไปตอนนี้ลดลงไปเท่าไหร่กินมากี่ขวดแล้วเอางี้ก่อนเบ็ดเสร็จ
0: ก็ประมาณ8ขวด2คนแฟน
1: อ๋อ2คนเอาว่า4ขวดขึ้น
0: ประมาณ4ขวด
1: 4ขวดนี่ตอนนี้สมมติว่าอาการปวดมันมี100นี่มันลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร
0: ่ลดไปประมาณ70เหลือประมาณไม่เกิน 30% น่ะ
1: ไม่เกิน30
0: ครับผม
1: มันก็พออยู่ได้นะ เพราะว่ามันก็ถ้าให้มันหายขาดมันก็คงยากเพราะบางทีเราก็ทำงาน
0: เราทำงานอยู่
1: ทำงานอยู่ตลอดนะครับมันลดลงไป70มันก็ไม่ทรมานเราไม่รบกวนเรามันก็เบาบางลงแล้วส่วนอื่นมีอย่างอื่นไหมที่มันดีข
0: ึ้
1: น
0: มันพวกปวดเอวปวดหลังปวดหลังอะไรมันก็หายไปด้วย
1: ไม่มี
0: เลยตอนน
1: ี้อ๋อแต่ก่อนมีปวดเอวมีปวดหลังบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีเลย
1: ดีจังเลยก็โอเคเนาะถือว่าเราให้รางวัลกับร่างกายของเราเพราะว่าคุณพี่เราทุกคนเนี่ยใช้ร่างกายของเรานี่หาเงินมาตั้งแต่อายุ14-15ทำงานทำทุกอย่างอะไรที่เราพอบำรุงให้มันนะครับก็บำรุงให้มันให้รางวัลมันมั่งนะไม่ให้รางวัลมันเดี๋ยวมันทรยศเอาถ้าร่างกายทรยศแล้วเหนื่อยนะ
0: คร
1: ับ ก็ขอบคุณคุณพี่การุณจันปราดนะคร
0: ับ
1: ที่ได้มาให้ข้อมูลก็เป็นเรื่องจริงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่เป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไร
1: ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับได้เบอร์โทรผมก็ขับรถถามทางมาหาที่บ้านเลยนะครับมาผิดมาถูกหลงทางก็ทางบริษัทก็ดีใจกับคุณพี่นะครับที่กินน้ำมังคุดแซนทิปโกตัวนี้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นค่อยๆกินไปเรื่อยๆค่อยๆดูแลตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับอยากจะเรียนคุณพี่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีก็อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายนะกินอาหารให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมันก็จะยืดอายุของเราให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงครับพี
0: ่
1: ก ครับก็ขอบคุณพี่มากครับผมครับให้สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
2: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถ่อร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตการล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาว แม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อหนังเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่เป็นไรหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพันว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสะปะดวกสะปะดนคนทรงโอนเอ็นร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองเคืองถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก 6-7 เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ามยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยน้ำลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอาน้ำมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พรรคพวกรู้ว่ามีปลามาติดน้ำแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดๆเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ภูพันธ์แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมๆทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างนั่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนจะเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วย ส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รักที่เคารพครับกับผมก็ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านแล้วมีความสุขครับเป็นเรื่องของคนทำดีนะเป็นท่านเป็นเจ้าของร้านขายผ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใจบุญทุ่มเงินเดือนละ 100,000 นะครับทำข้าววันละ300ห่อแจกชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ทำมากว่า3ปีแล้วเพราะเพียงว่าอยากตอบแทนสังคมนะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีนางอัมพาพันธ์อมรวานิชอายุ61ปีหรือจ๋านะท่านเป็นเจ้าของห้างขายผ้าโชคดีอยู่ถนนชมพูพลตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำข้าวสวยพร้อมน้ำพริกและไข่ต้มและเมนูเจต่างๆวันหนึ่ง300กล่องมาแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณหน้าห้างผ้าโชคดีของตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบก็พบนางอัมพาพันธ์พร้อมพนักงานจำนวนหนึ่งได้นำข้าวห่อมาตั้งโต๊ะยื่นแจกประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยนางอัมพาพันธ์นี่ได้กล่าวว่าได้ทำอาหารแจกฟรีทุกวันในช่วงเวลา 11 ถึง 12 นาฬิกาวันละ1ชั่วโมงนะยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มารอรับอาหารจนหมดภายใน 15 ถึง 20 นาทีสำหรับเมนูอาหารของตนนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเน้นอาหารมังสวิรัติก่อนหน้านี้เคยตั้งเป็นโรงทานที่หน้าห้างขายผ้าตัวเองแต่ก็มีปัญหาเรื่องจราจรจึงไม่สามารถตั้งได้จึงเปลี่ยนมาทำอาหารใส่กล่องแทนและเธอก็พูดต่อตนรู้สึกว่าได้อะไรจากสังคมมามากแล้วจึงอยากตอบแทนสังคมบ้างและคิดว่าสังคมยังต้องการการเติมเต็มไม่ต้องคิดว่าให้แล้วได้อะไรแต่สุขใจก็กำไรชีวิตแล้วโดยทำอย่างนี้มาเกือบ3ปีแล้วและจะแจกอาหารต่อไปเรื่อยๆโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารวันละประมาณ 3,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทเศษนางอัมพาพันธ์กล่าวว่าสามีเสียชีวิตไปหลายปีแล้วตัวเองก็มีบุตรชาย1คนอายุ40ปีปัจจุบันช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งลูกชายและพนักงานต่างสงสารตนเพราะเห็นตนเหนื่อยกับการเตรียมประกอบอาหารแจกคนทั่วไปทุกวันจึงอยากให้ตนหยุดแต่ตนยืนยันว่าทำแล้วมันมีความสุขลูกชายและพนักงานทุกคนจึงยอมให้ตนทำเหมือนเดิมแล้วก็หันมาช่วยจัดเตรียมประกอบอาหารทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นะครับคือวันที่2มีนาเนี่ยนางอัมพาพันธ์ได้ทำข้าวห่อเมนูไข่ต้มและมะพร้าวคั่วผัดเครื่องแกงผลไม้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆในแต่ละวันไม่ซ้ำกันในแต่ละวันหากพบว่าครอบครัวไหนยากจนแร้นแค้นนางอัมพาพันธ์ก็จะมอบเงินให้จำนวนหนึ่งด้วยในขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มารับอาหารต่างยกย่องชื่นชมและอวยพรให้นางอัมพาพันธ์มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับร้านขายผ้าโชคดีนี่เป็นร้านขายผ้าเก่าแก่ครับท่านผู้ฟังครับที่จำหน่ายผ้าทุกชนิดอยู่คู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่า32ปีแล้วตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนดีๆที่ทำสิ่งดีๆรวยแล้วทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับที่จริงเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยถึงขนาดนั้นเราจึงจะทำความดีได้การทำบุญทำกุศลครับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าการทำบุญประจำนี่เป็นสิ่งสำคัญภาษาบาลีภาษาพระท่านเรียกว่าอาจินนกรรมทำให้ทุกวันไม่ต้องทำเยอะทำเท่ากำลังที่ตัวเองทำได้วันละ5บาท10บาทก็มีคนแย้งคนถามว่าเอ๊ะบ้านฉันนี่พระไม่บิณฑบาตนะไม่มีพระผ่านมานี่จะทำยังไงคือผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่บาตรทุกวันให้ทำทุกวันหมายถึงว่าถ้าเราไม่สะดวกในการใส่บาตรนะครับให้เราเอาปัจจัยเนี่ยถวายบูชาไว้หน้าพระพุทธรูปนะครับก่อนจะนอนไหว้พระสวดมน นะทุกบ้านก็จะมีหิ้งพระหรือว่ามีโต๊ะหมู่สวดมนต์ไหว้พระยกปัจจัยขึ้นมา
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรกรครับนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: เวลา 11:54 นาทีของวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกซึ่งประเทศไทยมีคิวในการขึ้นพูดวันพฤหัสนี้ส่วนตัวได้มีการเตรียมรายละเอียดที่จะแถลงไว้แล้วโดยจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการนำประเทศไทยเข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลกเช่นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่หรือก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเพื่อให้การตกลงต่างๆไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆในโลกส่วนการชูจุดเด่นในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็คือความพร้อมของประเทศไทยที่ทำให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจและเปิดความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: แล้วมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสาธินีกันจันกระจ่างวงครับ
6: สื่อต่างประเทศมีรายงานว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้วอร์ดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วให้กับทีมหงแดงเมื่อฤดูกาล 2022-2023 ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้ไทยมีลุ้นชิงเหรียญทองกันหลายประเภทค่ะเริ่มต้นที่